0: จากปัจจุบันประมาณ 15-30 เซนติเมตรติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ริชาร์ดมาสเตอร์ประธานบริหารพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันว่าคำตัดสินหลักซึ่งระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงระหว่างปี 2009 ถึง 2018 มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากแมนซิตี้ได้ละเมิดกฎการเงินอย่างเป็นระบบมาตลอดระยะเวลาเกือบ1ทศวรรษเนื่องจากคณะกรรมการอิสระพบว่าหลักฐานของทีมระบายสีฟ้าจงใจใช้วิธีการต่างๆเพื่อตกแต่งบัญชีและเพิ่มรายได้เกินความเป็นจริงรวมกันมากกว่า900ล้านปอนด์หรือประมาณ 39,600 ล้านบาทผ่านสัญญาการเป็นสปอนเซอร์ที่มีรูปแบบอำพรางรวมถึงยังละเมิดเพดานการใช้จ่ายของพรีเมียร์ลีกและยูฟ่าในช่วงเวลาที่ถูกตรวจสอบและครอบคลุมระหว่างปี 2009 ถึง 2018ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบรองชนะเลิศเกาหลีใต้ U23 ชนะสาธารณรัฐประชาชนจีน U23 2-1และอุซเบกิสถาน U23 แพ้โดนเตะจุดโทษเจ้าภาพญี่ปุ่น U23 8-9หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1-1สรุปอันดับเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ล่าสุดทัพนักกีฬาทีมชาติจีนยังคงนำเป็นอันดับ1มี150เหรียญทองอันดับ2เป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เมื่อน้ำท่วมหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำถ้าไม่จำเป็นอาจมีหลุมบ่อหรือสิ่งอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำหากจำเป็นควรสวมอุปกรณ์ป้องกันและเดินตามเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: เช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
3: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐพลภักดีธนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้อยู่ทักทายพูดคุยกันในช่วงเช้าเช่นเคยเลยครับ
2: ครับต้อนรับเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่นะครับ2570
3: ครับ
2: นะครับเป็นปีใหม่ของข้าราชการว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ถูกต้องครับ
2: หลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสิ้นปีงบประมาณมีการจัดงานมุทิตาจิตหรือจัดงานเกษียณกันหลายหน่วยงานเลยนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเข้าสู่วันทำงานซึ่งก็เป็นวันทำงานในตำแหน่งใหม่ของหลายๆท่านด้วย
3: ถูกต้องครับก็ต้องแสดงความยินดีกันด้วยนะครับแล้วก็พี่ๆบางคนบางท่านที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวานนี้นะครับบางคนก็บอกว่าวันนี้ก็ปรับตัวอย่างเต็มที
2: ่
3: นะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในช่วงของการเกษียณนะครับใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว
2: ครับเรื่องงานเรื่องของชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไปคู่กันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ
3: ์
2: นะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ก็ลาจากตรงนี้นะครับคุณนพดลทิติภาธร
3: ครับผม
2: นะครับก็มีทีมงานต่างๆเข้ามาเสริมทัพเสริมทีมกันนะครับก็เข้าสู่โลกของการทำงานวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับเรามาให้คุณผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับรายการของเราสักหน่อยสิฮะ
3: ดีเลยครับอาจารย์ครับ
2: ยังไงดี
3: อยากจะให้ทุกคนนะครับร่วมจัดรายการกับเรา2คนนะครับคอมเมนต์เข้ามานิดหนึ่งได้ไ
2: หม
3: ว่าถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยที่อยากที่จะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไร
2: ความต้องการ
3: ความต้องการ
2: สิ่งของเนี่ยสมมติว่ามีผู้ที่นำสิ่งของไปช่วยสิ่งแรกเลยที่อยากจะได
3: ้คืออะไร
2: คืออะไร
3: ครับ
2: อ่ะอย่างนี้ลองแสดงความต้องการกันเข้ามาลองพิมพ์เข้ามาดูนะครับว่าบางคนอาจจะมีความต้องการของกินบางคนอาจจะต้องการของใช
3: ้ครับ
2: อยากจะดู
3: บางคนบอกอยากได้ยารักษาโรคก็มี
2: อย่างนี้นะครับ
3: ครับ
2: คอมเมนต์มาได้ที่ Facebook Army Radio นะครับภาษาอังกฤษนะครับ R ก็ ARMY Army นะฮะแล้วก็เรดิโอก็ RADIO
3: ครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานี่นะครับ แล้วขณะเดียวกันวันนี้ไฮไลท์ในรายการไม่อยากให้พลาดเลยนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ท่านบินตรวจน้ำดูเมื่อวานนี้ด้วยเดี๋ยวจะดูว่าท่านพูดอะไรนะครับเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทหารแล้วก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องนี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับคึกคักแต่เช้าเลยอาจารย
2: ์
3: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
2: เพราะว่าเน็ตล่มนะ
3: แล้วก็ไทยช่วยไทยในเน็ตล่มนะผ่านแอปเป่าตังค์เนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้า
2: ครับ
3: ประชาชนบอกให้ยืนยันตัวตนหลายคนบอกว่ายังเข้าไม่ได้เลย
2: ต้องยืนยันสิทธิ
3: ์หมุนอยู่อย่างนั้นเองนะฮะ
2: พยายามกันต่อ เข้าใจว่าคงจะแก้ไขกันอยู
3: ่ครับ
2: นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการที่จะรับเงินในโครงการคนละครึ่งพลัสนี่ใช่ไหม
3: ครับ
2: ที่ว่าต่ออีก2เดือน
3: อีก2เดือน
2: ตุลาพฤศจิ
3: กา
2: ในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
3: ครับ
2: อ่ะก็ไปยืนยันสิทธิ์กันผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับทางแม่น้ำแม่กลองก็วิกฤตเหมือนกันนะ
3: ใช่ครับ
2: แถวอัมพวาราชบุรีนะครับตามพาดหัวข่าวที่เราได้เห็นกันแล้วก็11จังหวัดภาคกลางนะครับตามที่มีการแจ้งข่าวว่ามีการระบายน้ำเพิ่มเติมก็ประมาณ 2,000 300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
3: ครับ
2: นะครับก็ยังยืนยันว่าน่าจะไม่เกิน 2,500
3: แต่เมื่อวานนี้ก็สร้างความสับสนอยู่นะครับ
2: ยังไงฮะ
3: บางคนบอกออกมาตอนแรกบอก 2,500 ลูกบาศก์เมตรโอ้คนหูตาแตกเลยอาจารย
2: ์
3: นะก็เตรียมเฝ้าระวังกันแต่พอสักแป๊บหนึ่งเนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าไม่ถึง 2,500 2,200 แค่นั้นเองเนี่ยนะอ่ะก็ในส่วนนี้ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: ครับวันนี้นะครับหน่วยงานราชการ ทำงานในปีงบประมาณใหม่แล้วก็ผู้ที่เกษียณไปแล้วก็คงจะได้เริ่มต้นชีวิตในการทำงานหลังเกษียณอย่างที่กล่าวเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกภายในวันนี้นะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านก็จะเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นนายพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณวาระ2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ2569นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกก็แสดงความยินดีกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นโดยตำแหน่งหลักๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณใหม่นี้มีตำแหน่งไหนบ้างครับ
3: ครับก็ในตำแหน่งใหม่ที่ท่านได้รับโปรดเกล้าพระราชทานตำแหน่งมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพลเอกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพิระนะครับก็ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศ์ศรีดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์พวยนอกนะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกอาวุธพุทธอํานวยเนี่ยท่านดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารบกขณะเดียวกันนะครับเสนาธิการทหารบกท่านเดิมเนี่ยนะครับก็คือท่านพลเอกชัยฤทธิ์ดวงประพัดเนี่ยนะครับชัยพฤกษ์ดวงประพัดนะครับท่านก็จะไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
2: ส่วนกระทรวงกลาโหมก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเช่นเดียวกันครับในตำแหน่งสำคัญเช่นพลเอกสรัญเพชรานนท์ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินทร์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกอาภาชภานนท์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหมครับ
3: ครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะครับทั้งในส่วนของกองทัพบกแล้วก็กระทรวงกลาโหมซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเสริมทัพอาจารย์เขาบอกว่าในเรื่องของหน้าที่ตำแหน่งหรือว่ายศที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมักจะมากับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นการเสริมในเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไปนี่นะครับแล้วก็ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม5วันต่อเนื่องนะ
2: ครับ
3: ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่หลากหลายพื้นที่เจอกับสถานการณ์ตลอดจนถึงเมื่อวานนี้มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะปัจจัยหนึ่งคือเรื่องของอาหารการกินและนี่ก็คือนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พึ่งพิงทางด้านของอาหารให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตลอด3มื้อทุกวันที่ผ่านมานับตั้งแต่มีสถานการณ์ด้วยครับ
2: ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวนทั้งหมด26แห่งครับได้ผลิตอาหารรวมทั้งสิ้น 91,730 กล่องและได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานไปแล้วจำนวน 9,500 กล่องปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมบางแห่งก็ได้คลี่คลายนะครับจึงได้มีการหยุดปฏิบัติภารกิจไปแล้วจำนวน5แห่งเหลือโรงครัวพระราชทานทั้งหมด21แห่งอย่างไรก็ตามศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจะได้ดำเนินการประกอบอาหารเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องครับ
3: ก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยยังคงเดินหน้านะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านได้มีการติดตามการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนด้านสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดท่านบอกอย่างนี้มีการกำชับหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องนะครับให้ดำรงความต่อเนื่องในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่อย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นที่ชุมชนคลองจันทน์นะครับเขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนเคหะล่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเรื่องของการนำพาผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าออกมายังที่ปลอดภัยนะครับควบคู่ไปกับการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงครับ
2: กองทัพภาคที่1โดยศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าในพื้นที่เขตบางกะปิและเขตลาดกระบัง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจนะครับก็ได้ระดมกำลังพลจากหน่วยทหารทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาสนับสนุนบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคเอกชนและก็เครือข่ายจิตอาสามีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็นโซนนะครับแล้วก็จัดสรรยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละจุดอย่างเป็นระบบสำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือในปัจจุบันก็มุ่งเน้นภารกิจสำคัญเช่นอะไรบ้างครับ
3: ครับก็มีการอพยพแล้วก็การส่งต่อผู้ป่วยนะครับก็ไปยังพื้นที่ที่เป็นสถานพยาบาลนะครับอย่างปลอดภัยแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลการดำรงชีพนะครับการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีการส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่เรือยางเรือท้องแบนรถครัวสนามแล้วก็รถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามเข้าพื้นที่แล้วก็มีการใช้อากาศยานไร้คนขับด้วยซึ่งเหล่านี้เขาจะดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นการสนับสนุนหน่วยงานที่เอาเป็นหน่วยงานหลักนะครับก
2: ็
3: เข้าไปดูแลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวคราวนี้เมื่อวานนี้มีในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาจารย์สุธีเขาลงพื้นที่ด้วยมีการบินตรวจดูน้ำครับ
2: ใช่ครับเรียกว่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจเลยนะครับ
3: ครับ
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมสำรวจสถานการณ์เรื่องของระบบระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อประเมินภาพรวมบริหารการจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบไม่เฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะ
3: ท่านก็ไปติดตามดูนะครับในเรื่องของการไหลของน้ำนะครับการผันน้ำประตูระบายน้ำคูคลองแล้วก็ทั้งคลองสายหลักสายรองนะครับรวมถึงพื้นที่การรับน้ำหรือว่าที่เป็นแก้มลิงด้วยนะฮะไปจนถึงเส้นทางการระบายน้ำลงพื้นที่ปลายน้ำแล้วก็ปากน้ำที่ออกสู่ทะเลพร้อมกับใช้ข้อมูลเหล่านี้มาพิจารณาเรื่องของการแก้ไขปัญหาปริมาณระดับน้ำความสามารถในการรองรับการระบายน้ำในแต่ละพื้นที่รวมถึงจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดนะครับของระบบการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลด้วยแล้วก็มีการดูในเรื่องของระบบชลประทานให้มีการสอดคล้องกันด้วยครับ
2: ครับทางรายการของเราก็มีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการลงพื้นที่เมื่อวานนี้ท่านได้พูดในประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่มีสถานการณ์น้ำจนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายรวมถึงการใช้อากาศยานของกองทัพเพื่อดูแลผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างมากที่สุดอีกด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไป
3: รับฟัง
2: เสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
4: ต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสปทว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุณพูดคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างนี้ครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมวันนี้ได้มีการพูดคุยกับผบ.เหล่าทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันนี้ได้ขอได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้คับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทมโดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไม่ต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องการร่วมกันอีกยาวเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำนะครับ
3: ครับนี่คือบางช่วงบางตอนนะครับของการสัมภาษณ์นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็บอกว่าการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเนี่ยยังคงต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนู่นน่ะจนถึงระดับน้ำลดลงการทำความสะอาดนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องของการใช้อากาศยานนะฮะล่าสุดเห็นว่าในส่วนของกองทัพบกเรามีการสั่งการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ครับ
2: เป็นการเสริมกำลังนะครับโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ Black Hawkแล้วก็ MI-17 เนี่ยนะครับสแตนบายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่ต่อเนื่องมาเนี่ยเป็นวงกว้างนะครับก็ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็ได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำ

0: ื้นที่กรุงเทพมหานครทันทีที่ได้รับการประสานครับ
1: ก็ทุกมิติเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ท่านพลโทอดุลท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าในส่วนของกระทรวงกลาโหมจะมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประสานการทำงานกับทุกส่วนทุกหน่วยเนี่ยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับดูแลจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดต่อไปคราวนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่มีการประชุมกันที่ปภ.นะ
0: ครับ
1: ช่วงเช้า8โมงเช้าเนี่ยในส่วนของท่านนายกนะครับแล้วก็หน่วยที่ส่วนที่เกี่ยวข้องเขาจะมาประชุมกันเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับนักข่าวก็ไปถามในส่วนของผู้ว่าชาชาติเพราะว่าน้ำท่วมแล้วประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยเกือบ50เขตเนี่ยนะครับก็มันจะต้องมีเรื่องของเงินเยียวยาที่ผ่านมาที่ตามมาเนี่ยนะครับท่านก็ตอบในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ว่าชาชาติสิริพันธ์นะครับท่านก็กล่าวถึงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในส่วนของกรุงเทพมหานครท่านบอกว่ายึดตามหลักอะไรนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็เป็นหลักตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.
1: ครับ
0: ซึ่งมีอยู่7ถึง8รายการโดย5รายการเป็นส่วนที่รัฐบาลช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านตามสภาพจริงขณะที่กทม.จ่ายเพิ่มให้2รายการก็คือค่าเช่าบ้านซึ่งหาก
1: ง
0: บประมาณไม่เพียงพอต้องขออนุมัติจากสภากรุงเทพมหานครเพื่อนำมาจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปนะ
1: ครับก็ท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากทม.เนี่ยนะครับไม่ได้จ่ายเงินแบบเหมารวมรายหัวนะครับแต่ว่าจ่ายตามจริงต้องยื่นหลักฐานเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้ประชาชนส่งรูปถ่ายหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกนะครับแล้วก็สำหรับยอดตัวเลขที่ต้องจ่ายขนาดนี้ท่านบอกว่ามันยังสรุปไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆเนี่ยถ่ายรูปประเมินค่าก็จะต้องส่งให้ปภ.ต่อไปเพราะว่าในส่วนของเงินเยียวยาครอบครัว 9,000 บาทเนี่ยเป็นการเยียวยาของรัฐบาลไม่ใช่ของกรุงเทพมหานครนะฮะทั้งนี้นะครับเงินส่วนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐบาลโดยการจ่ายเงินก็จะพิจารณาตามความเสียหายจริงแล้วก็รายละเอียดตามหลักเกณฑ์เดิมก็คือใช้หลักเกณฑ์ของปภ.นั่นแหละเนี่ยนะครับ
0: นะฮะก็คงจะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับอดทนรอคอยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผู้ประสบภัยเองถ้าสามารถที่จะบันทึกภาพหรือหลักฐานต่างๆไว้ด้วยก็จะยิ่งดี
1: อันนี้มีข้อสังเกตหลายคนก็พูดมาบอกว่าเอ๊ะแล้วการที่ไปส่งภาพผ่านออนไลน์เนี่ยก็อยากจะให้เรื่องของระบบต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนบางคนเนี่ยปู่ย่าตายายอยู่ด้วยกันลำพังไม่ได้มีลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการส่งออนไลน์บางทีมันก็อาจจะยากลำบากเอ๊ะอาจจะต้องมีช่องทางไหนที่เพิ่มเติมหรือเปล่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยนะครับ
0: ครับก็คงจะหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดและในการดูการก็รัดกุมรอบครอบมากที่สุดนะครับไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นมีการแอบอ้างกันเดี๋ยวนี้ทำ AI ก็ได้ด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ถูกต้อง
0: นะครับ
1: นะครับ
0: ยังไงก็ส่งกำลังใจให้ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์นะครับหลังจากที่กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดล่าสุดก็มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส
1: ่
0: งผลให้ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณลุ่มน้ำต่ำลุ่มต่ำนะครับนอกคันกั้นน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ยืนยันแน่นอนนะครับไม่ใช่ 2,500 นะครับก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะโอ้โหตกอกตกใจกัน
0: ใกล้เคียงกับปี54เลยนะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ 2,500 เนี่ยนะ
1: แต่ไอ้ 2,200 เนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้พื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยน้ำเพิ่มประมาณ 30-50 ซม
0: ครับ
1: ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็คือที่อ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ต้องติดตามกันขณะเดียวกันนะครับบริเวณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับ หลังจากกรมหลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขามีการประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากกรมชลประทานได้มีการระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับ7อำเภอของจังหวัดราชบุรีไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโป่งโพธารามนะครับแล้วก็ที่ราชอำเภอราชบุรีแล้วก็มีที่บางแพดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อด้วยต้องระวังทั้งหมดเลยนะครับ
0: ครับเนี่ยแต่ละแห่งแต่ละที่เนี่ยก็เป็นโซนภาคกลาง
1: ครับ
0: นะครับเรียกว่าเชื่อมโยงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยต่างๆเช่นแม่น้ำแม่กลองอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับกองทัพบกโดยกรมการทหารช่างกองพลพัฒนาที่1และมณฑลทหารบกที่16ก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพร้อมยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องมือช่างลงพื้นที่ร่วมกับภาครัฐและจิตอาสาพลเรือนบูรณาการร่วมกันนะครับในการกรอบกระสอบทรายขนย้ายกระสอบทรายไปวางตามจุดต่างๆนี่นะฮะอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วยรวมไปถึงสัตว์เลี้ยง

0: ะครับ
1: ครับ
0: นำไปยังศูนย์พักพิงหรือว่าพื้นที่ปลอดภัยขอบคุณทหารช่างในโอกาสนี้ด้วยนะ
1: ก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ทุกพื้นที่เลยนะอาจารย์เราจะได้เห็นมนุษย์ชุดสีเขียวเนี่ย
0: มนุษย์ชุดสีเขียว
1: ก็คือทหารนี่แหละนะครับลงพื้นที่ไปดูแลเอายุทโธปกรณ์ต่างๆเข้าไปสนับสนุนนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยก็ต้องขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการเปิดนะครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นที่47ปี2569ก็เป็นการที่นำน้องๆนะครับจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: นะครับมาเรียนรู้เรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับพหุวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธแล้วก็มุสลิมนะครับโดยมีในส่วนของทัพบกนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระรองผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านจะเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกในการเข้าร่วมพิธี
0: โดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์การมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดที่สโมสรทหารบกวิภาวดีครับ
1: ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ1ตุลาคมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69แล้วก็ขนาดเดียวกันเดี๋ยวติดตามการเรื่องของการยืนยันตัวตนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็บอกเว็บหมุนมาตั้งแต่เช้าไม่รู้ว่าตอนนี้ได้หรือยังเนี่ยนะครับคงต้องล่ำลากันแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านเข้าไปดูนะครับม
1: ี
0: คุณมาศณัฐมนคอยตอบคำถามอยู่นะครับว่าคุณผู้ชมต้องการสิ่งใดเป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท่วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถราเถระผู้มีพรรษาอยู่กันเนี่ยข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเบื้องบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะพิโสภมัจเจมะพิโสละท่านสายตับตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมภาพด็อกเตอร์พระโคพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนคนนำกุยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลเอมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิเอมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิเอมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรังตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสามวังวัจรังนามปฏิมังอิติปังวันทามิสัพพโสตถาสติปะวันโดเมนสติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมพัมมาจมาเทวาจเปยกาปรายันติพัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญญมมหาราพพระวันตุเมมิเตมะอุณโมพุทธายะเวรทะโยมละโคนายังเวรหิงสาเวรทาสีเวรทาสาเว

สบกับอุทกภัยที่ผ่านมาซึ่งโดยเฉพาะในกรุงเทพจะต่างจังหวัดที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โยมนะมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะฝนมันตกมันไม่ใช่น้ำหลากแต่ฝนมันตกเป็นที่โยมนั้นเราจึงต้องหาการแก้ทางต้องระวังกันนิดโยมป้องกันป้องกันภัยไว้รู้ว่าเขาก็ประกาศเตือนเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมเพราะเตรียมความพร้อมทุกเวลานั้นก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านแล้วก็ครั้งนี้อาตมาภาพกำลังขับเคลื่อนงานหน่วยอบรมประชาชนประจำอปอซึ่งก็ได้แต่ละครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์จำวัดต่างๆที่เป็นเจ้าภาพของสถานที่มาการเตรียมสถานที่การต้อนรับเครื่องดื่มอาหารก็อย่างสมบูรณ์แบบนะเพื่อในโดยเฉพาะในสามัคคีธรรมนั้นก็ในวันพระหน้าก็จะที่วัดมะขามคู่นะตำบลห้วยขุนลำแล้วก็เลยอีกสองครั้งครั้งสุดท้ายก็ที่ปิดโครงการที่วัดหนองนาแล้วก็เราก็จะแต่ละครั้งก็จะมีการระดมทุนทอดพระป่านะพระป่าก็เพื่อเอาไว้บริหารจัดการนะก็มอบให้ทางวัดของทางที่เป็นข้านักว่าไปที่เหลือก็เก็บเป็นกองทุนเช่นเวลามีการมอบกิจกรรมต่างๆเราก็จะประชุมกันขออนุมัติของงบนั้นมาใช้นะอันนี้ก็บางทีบางแห่งก็ยังไม่เข้าใจยังคาดเคลื่อนอยู่ก็ขอชี้แจงผ่านรายการนี้ไปสาธุชนทั้งหลายเดี๋ยวนี้การปกครองก็ลำบากนายโยมโดยเฉพาะบางทีสมัยก่อนเนี่ยเขารู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พูดเด็กจะฟังแต่ในปัจจุบันนี้เด็กเขาก็มีข้อคิดของเขาแต่ว่าระหว่างความถูกต้องกับความถูกใจนะความถูกใจกับความถูกต้องบางทีมันถูกใจแต่ไม่ถูกต้องบางทีถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแต่เราก็ต้องยึดกฎกติการะเบียบคือระเบียบกติกาคือกติกากฎหมายคือกฎหมายจะว่าบางทีบางครั้งเราก็ต้องพูดคุยกันนะว่าอะไรจะควรอะไรไม่ควรอย่างนี้เป็นต้นนั้นอาจารย์ที่อาตมาภาพเป็นฝ่ายปกครองก็พยายามตามงานโดยเฉพาะการศึกษาบางทีบางครั้งก็เหนื่อยยอมแต่ว่าเราก็ต้องทำเพราะอาตมาจะบอกสมมติว่าหน้าที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเมื่อเรามีหน้าที่เราก็ต้องรับผิดชอบทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตนเองอย่าทิ้งหน้าที่อย่าละเลยหน้าที่หน้าที่พระก็ต้องทำวัดสวดมนต์ทำกิจของพระธุระของสงฆ์หน้าที่ของชาวพุทธก็ทำดีนั้นจึงจะไปกันได้สาธุชนแหลงช่วงนี้ก็ได้อย่างที่จะบอกว่าเป็นกำลังใจนะโยมนะโยมเป็นกำลังใจบางคนบ่นท้อบางคนตัดท้อบางคนบอกหมดทั้งชีวิตอะไรก็โยมแต่ว่าชีวิตเรายังอยู่โยมเราก็ทำกันต่อไปสาธุชนผู้ฟังทุกท่านพุทธศาสนสุภาษิตนำชีวิตให้รุ่งเรืองนะต้นยมวันนี้ก็เป็นต้นเดือนใหม่นะเริ่มใหม่เริ่มชีวิตบางคนโยกย้ายบางคนสมหวังบางคนอยู่กับที่บางคนเลื่อนไปย้ายตำแหน่งไปก็ขอเป็นกำลังก็ใครที่ได้สมหวังก็ขอแสดงความยินดีใครที่ผิดหวังก็ขอเป็นกำลังใจนะมันมีทั้งคนสมหวังแล้วก็ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดายมแต่ไอ้คนสมหวังก็ต้องมีคนไม่สมหวังคนไม่สมหวังก็ต้องมีคนสมหวังนั้นท่านที่ได้โยกย้ายรับตำแหน่งใหม่ก็ทำหน้าที่ไปสาธุชนท่านกยิราเจกยิราเถนะเถนังถ้าจะทำก็พึงทำการนั้นจริงๆคนที่ประสบความในชีวิตคือผู้ที่ประสบกิจการงานหรือทำสิ่งใดก็ตามด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างไม่ทอดทิ้ง
เชื้อกลางคัน

คนส่วนใหญ่ที่ไม่ประสบความสมหวังที่ตั้งใจทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้และกิจกรรมงานอื่นก็โดยเหตุละความเพียรปล่อยให้สิ่งเย้ายวนนั้นมาชักจูงเช่นในวัยศึกษาเล่าเรียนก็ไม่เอาใจใส่สนใจเรียนอย่างจริงจังชอบแต่คบเพื่อนชั่วทำตัวเร็วไหลไม่ท่องบทเรียนไม่ทำการบ้านผลสุดท้ายคือสอบตกและไม่จบการศึกษาในที่สุดสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดประทานหลักธรรมคำสอนไว้ในหัวข้อทำชื่อว่าอิทธิบาท4ซึ่งเป็นคุณธรรมที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมีใจความดังนี้1ฉันทะได้แก่ความพอใจใฝ่ใจรักที่จะทำกิจนั้น2วิริยะมีความเพียรพยายามด้วยความอดทน3จิตตะพอใจฝักใฝ่จริงจัง4วิมังสาใช้สติปัญญาพิจารณาไต่ตองและวางแผนด้วยความรอบคอบผู้ได้ใช้หลักธรรมอิทธิบาท4เข้ากับการศึกษาเรียนกิจกรรมงานทั่วไปย่อมจะได้รับผลสำเร็จอย่างแน่นอนผู้ที่ทำอะไรไม่สำเร็จประโยชน์ก็เพราะเหตุปล่อยให้ความเกียจคร้านท้อแท้ใจเข้ามาครอบงำจิตใจแม้มุ่งหวังที่จะบำเพ็ญศีลทานภาวนาความสงบเพื่อมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานก็ไปไม่ถึงนิยมเพราะขาดความเพียรสมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าวิริยทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรจะเป็นสุขก็ต้องทุกข์ลงทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรทำฌานสาธุงามกระยะว่ากยังอนุกรรมปกานังควรทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูผู้เอ็นดูมีความหมายถึงบิดามารดาปุตายาญาณวงศาคณาญาติตลอดไปจนถึงครูบาอาจารย์ซึ่งพวกท่านย่อมให้ความเอ็นดูมีความปรารถนาดีต่อเราส่วนผู้เอ็นดูที่สมควรจะกล่าวต่อถึงต่อไปได้แก่องค์พระราชามหากษัตริย์ที่ทรงเอ็นดูต่อภัยฟ้าประชาชนสำหรับพระพลยานท่านก็ทรงเอ็นดูเราพุทธสาวกจึงโปรดประทานหลักธรรมคำสอนไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์จะได้พากันหลุดพ้นไปจากกิเลสและอาสวะทั้งปวงนรชนผู้สนใจจะได้พบแต่ความสุขสำเร็จในชีวิตหรือคิดจะเอาใจเอาดีในทางธรรมจงได้จดจำคำสอนคำเตือนคำแนะนำของท่านผู้มีความเอ็นดูอย่าได้รบรู้ดูหมิ่นว่าคำสอนคำเตือนของของท่านโบราณล้าสมัยแล้วประพฤติปฏิบัติตามใจตนเองที่มักจะไปต่ำตามธรรมชาติของมนุษย์บุตรชนที่ยังเวียนวนอยู่ในกิเลสตัณหาใครที่เป็นคนอวดดื้อถือเองย่อมไม่มีวันประสบความสำเร็จสมดังพุทธโอวาทที่ว่ากุหา
ทัตทาระปาสิงคีนะลานะจะมะหิตานะเตธัมเมวิหันติสัมมาสัมพุทธเตสิเตคนหลอกลวงเย่อหยิ่งเพ้อเจ้อขี้โออวดดีและตั้งและไม่ตั้งมั่นย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วอาการานุลูปังวะทุรังนิยุนเชพึงประกอบธุระให้เหมาะแก่การเที่ยวธรรมภาษิตบทนี้เป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาบาลนรสโปรดประทานตามแนวคำสอนของพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในหัวข้อธรรมธรรมเจ็ดประการอันเป็นธรรมของสัจบุรุษคือธรรมที่ทำให้เป็นสัจบุรุษหรือคุณสมบัติของคนดีธรรมะของผู้ดีมีหัวข้อธรรมอยู่7ประการคือ 1. ธรรมัญญุตตาความเป็นผู้รู้จักเหตุ 2. อรัญญุตตาความรู้จักผล 3. อรัญญุตตาความรู้จักตน 4. มตัญญุตตาความเป็นผู้รู้จักประมาณ 5. กาลัญญุตตาความเป็นคนรู้จักการเวลา 6. ปริสัญญุตตาความเป็นผู้รู้จักชุมชน 7.ปกคลัญญุตามความเป็นผู้รู้จักบุคคลธรรมะข้อที่5ว่าด้วยกาลัญญุตามความเป็นผู้รู้จักการเวลานี้มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในกิจการทั้งปวงคือต้องจัดเวลาที่เหมาะสมกับฐานะแห่งตนเช่นเป็นคนค้าขายก็ต้องตื่นขึ้นแต่เช้ามืดนำสินค้าไปวางขายให้ทันเวลาถ้านอนตื่นสายตลาดวายแล้วจะไปขายให้กับใครถ้าเป็นข้าราชการหรือคนทำงานในธนาคารบริษัทห้างร้านโรงงานสาหกรรมก็ต้องรักษาเวลาเข้าทำงานตรงเวลาไม่ใช่นอนตื่นสายทำงานสายเป็นประจำคนประเภทนี้ก็มีหวังถูกไล่ออกด้วยเหตุที่ไม่รักษาเวลาและหน้าที่ของตนหากนัดหมายเวลาไปกับผู้ใดนัดส่งสินค้าแก่ลูกค้านัดเข้าพบกับผู้ใหญ่ที่จะบันดาลดีบันดาลโทษให้แล้วผิดนัดผิดเวลาก็เท่ากับว่าทำลายตนเองทำลายโอกาสทำลายความรักความนับถือลงไปในต่างประเทศเขายังถือกันมากหากผิดเวลานัดเขาถือว่าไม่น่าคบหาสมาคมด้วยแม้แต่เวลาที่ผิดนัดแล้วจะเชื่อถืออะไรได้ถ้าให้กู้เงินไปก็คงไม่ใช้หนี้แม้เหตุแม้การเวลายังผิดนัดอยู่แล้วจะไปเชื่อถืออะไรได้ถ้าให้เงินกู้ไปก็คงไม่ใช้หนี้ด้วยเหตุนี้จึงต้องระวังรักษาเวลาเวลาไปทำงานให้ดีคนที่โกงเวลาทำงานประเภทเช้าทำเช้าประเภทเช้าก็ยังเข้าทำงานสายบ่ายก็รีบกลับบ้านงานในหน้าที่ไม่ค่อยชอบทำมักราป่วยรากิจเป็นประจำประเภทนี้ไม่มีวันเจริญก้าวหน้าโดยเหตุนี้ควรจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตนเองให้เป็นคนตรงต่อเวลารักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัดต้องมันฝึกฝนตนเองจากคนเกียจคร้านหย่อนยานในระเบียบวินัยให้เป็นคนขยันหมั่นเพียรตรงต่อเวลาให้ได้
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าทันโตเสสมเสสุขในหมู่มนุษย์ผู้มีตนอันปกติแล้วเป็นผู้ประเสริฐลักขยะอัตโนสาธุละวะนังโลนตังยะถาพึงรักษาความดีของตนไว้ดังเกลือรักษาความเค็มธรรมภาสิทธิ์ที่ยกมานี้เป็นพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสาที่น่าจดจำไว้เป็นแนวทางพฤติปฏิบัติเป็นให้เป็นคนดีคือมีความหมายถึงผู้มีความรู้ความสามารถความซื่อสัตย์สุจริตความรู้จักรับผิดชอบในที่การงานทั้งปวงที่สำคัญสุดยอดคือความมีธรรมประจำใจท่านมีพรหมวิหารธรรมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหากสามารถรักษาคุณสมบัติที่ดีเราเรียกว่าได้ย่อมจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีเป็นบัณฑิตเป็นสาธุชนที่น่าเคารพนับถือรู้จักรักษาตนให้เป็นคนดีอย่างเสมอต้นเสมอไปจนเป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไปในวงสังคมความดีงามที่สามารถรักษาไว้ได้ตลอดชีวิตนี้เปรียบประดุจดังเกลือที่รักษาไว้ซึ่งความเค็มขึ้นชื่อว่าเกลือไม่ว่าจะเป็นเกลือมาเกลือสมุทรที่ได้มาจากทะเลหรือเกลือสินเทาที่ได้มาจากน้ำเค็มในแผ่นดินย่อมจะรักษารสไว้ตลอดกาลคนดีโลกย่อมสรรเสริญยกย่องย่อมเป็นที่กล่าวขวัญถึงแม้จะลารับไปสู่โลกแล้วก็ยังมีอนุชนรุ่นหลังจดจำชื่อเสียงเกียรติคุณได้ดังพระบาลีที่มาในสังฆนิกายสังฆาทวักว่ารูปังจรติมัจจานัมนามโคตังนจรติร่างกายของสัตว์ยังย่อยยับได้แต่ชื่อสกุลไม่ย่อยยับมาจากสามวัจคมาคมาอย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลยธรรมภาสิทธิ์บทนี้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ฉิมเป็นพระรัชนาไว้ขึ้นไว้ท่านใช้คำว่ากรรมอันมีโทษซึ่งมีความหมายถึงการกระทำย่ำยีกฎหมายบ้านเมืองเพราะพระธรรมวินัยและพระธรรมวินัยซึ่งล้วนเป็นความชั่วที่เรียกว่าปันนัตปันนัตติวัจจะอันหมายถึงโทษทางพระบัญญัติทางพระวินัยผู้ที่จะมีโอกาสละเมิดได้ก็จะเพราะพระภิกษุเช่นฉันอาหารในเวลาวิกาลผู้ที่จะมีโอกาสแล้วส่วนโทษทางโรคที่เรียกว่าโลกวัจจะหมายถึงสิ่งที่ประพฤติพิจารณาแล้วถูกติฉินนินทาสถานบันเทิงเลิงใจสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่มีผู้คนแออัดเป็นต้นหากขืนทำไปก็เท่ากับว่าเป็นตัวการที่ทำให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาแบบปลาเน่าเพียงตัวเดียวทำให้เหม็นไปทั้งถึงปลาที่มีชีวิตอยู่ด้วยเลยที่ภิกษุทั้งหลายจึงต้องมันเจตนาด้วยตนเองว่าอะไรควรทำอะไรควรงดเว้นในส่วนที่เป็นโลกวัจจะกิจจกโลสิยานโรณมัชเชทุกคนควรทำหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาททำเมติตมปรังโรกังณพานเยผู้ดำรงอยู่ในความถูกต้องแล้วก็ต้องไม่ต้องกลัวภาระโลกสังกับปราโคปริสัตตะกาโม
ความกำหนัดเพราะดำริเป็นกามของคนพุทธภาษิตบทนี้สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความหมายถึงกิเลสตัณหาของมนุษย์ปุถุชนทั่วไปในโลกนี้ที่พากันหลงไหลมัวเมาอยู่ในความรักความชอบความพอใจอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมรมทั้งปวงอันเป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีในนามว่ากามารมณ์ต้องอารมณ์รักอารมณ์ใคร่ปรารถนาต้องการจะเสพกามนั้นมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้ดำรงเผ่าพันธุ์สืบต่อไปหากไม่มีความต้องการจะสืบพันธุ์ป่านนี้คงไม่มีมนุษย์และสัตว์หลงเหลืออยู่เลยโลกมนุษย์หรือที่พบของเรานี้คงมีสภาพไม่ผิดอะไรกับดวงจันทร์หรือดาวพระเคราะห์ดวงอื่นๆที่ปราศจากชีวิตใดๆความต้องการจะเสพกามหรือสืบพันธุ์ของมนุษย์ปุถุชนถ้าเป็นไปอย่างธรรมดาสามัญถ้าเรียกว่าราคะหากเข้าขั้นโปรดปรานหรือหลงไหลมัวเมาในการเรียกว่าสาราคะและผู้ใดมองเห็นภัยของกามารมณ์ว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์แล้วพยายามลดละเลิกไปเสียได้ด้วยการเข้ามาบรรพชาผสมบทรักษาศีลบำเพ็ญพจน์ทำจิตใจให้หมดจดเมื่อจนเส้นตัณหาความปรารถนาในกามารมณ์ไปได้เรียกว่าวิราคะหรือความสิ้นราคะรวมความแล้วเรื่องที่เกี่ยวกับกามตัณหาความปรารถนาในกามนั้นย่อมผัวพันอยู่กับจิตใจของตนเองเริ่มตั้งแต่ดวงตาเห็นรูปร่างของเพศตรงข้ามหากจิตใจไม่ร่วมด้วยคือวางใจเป็นอุเบกขาย่อมไม่เกิดความปรารถนาใดๆเลยเหมือนดวงตาเห็นภูเขาต้นไม้ซึ่งไม่เกิดอะไรในอารมณ์สาธุชนทั้งหลายพึงตระหนักถึงโทษและทุกข์อันเกิดจากความหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงทั้งหลายในเพื่อให้จงหนักผู้ที่มีความรักความชอบในเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็ตามสมควรจะต้องระมัดระวังในตนเองอย่าให้ตกเข้าไปในกองกิเลสตัณหาราคะองค์เลยพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานพระคาถาบทหนึ่งไว้ว่านัตถิราคะสัมโมอักขิแปลว่าไฟเสมอด้วยราคะไม่มีทั้งนี้เพราะไฟราคะสามารถเผาผลาญผู้ที่หลงไหลอยู่ในกามารมณ์ต้องร่มจมตกต่ำทำให้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีอยู่ให้พินาศไปได้ไฟไหม้ธรรมดาที่ไหม้บ้านเรือนไหม้ป่า

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสุก
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ติดตามต่อเนื่องสถานการณ์น้ำโดยเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและวันนี้เปิดสิทธิ์ยืนยันโครงการไทยช่วยไทยพาส6040รอบเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
7: เช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังน้ำเหนือขณะที่ปริมณฑลอย่างเช่นปทุมธานีเจอน้ำท่วมขังและเน่าเสียยังต้องรับมือกับน้ำเหนือเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำและส่งผลต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนที่เกิดน้ำไหลหลากและในส่วนของจังหวัดทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกยังต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040รอบเพิ่มเติมเปิดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมหลังจากยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและใช้ได้ต่อเนื่องจนถึงวันที่30พฤศจิกายนตามระยะเวลาที่กำหนดของโครงการเวลา 10:00 น.ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภาคีพิฆาตตัดวงจรยาเสพติดข้ามชาติตรวจค้นยึดอายัดทรัพย์สินกลุ่มเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดทางทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่ท่าเทียบเรืออำเภอเมืองจังหวัดระนองยศวัฒน์พงประภาสแต่งครับ
6: สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

0: คงคาพิโรธแม่น้ำโกรธก็เลยท่วมใหญ่เลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับพบกันกับเรื่องราวของข่าวข่าวประจำวันนี่คือรายการข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: เสียงร้องจากตะวันพันธุรัตน์ผู้ขับร้องจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดคงคาพิโรธครับบทเพลงว่าเพราะเข้ากับเหตุการณ์น้ำท่วมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนจะเข้าข่าวนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณครับกับผู้สนับสนุนรายการน้ำมัน9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านขณะที่น้ำมันเยอะๆอย่างนี้อย่าให้ท่านป่วยโดยเด็ดขาดอย่าให้ท่านเป็นน้ำกัดเท้าอย่าให้เป็นโรคฉี่หนูอะไรสารพัดที่ป้องกันกันน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ทำไมต้องสกัดเย็นก็เพราะว่าจะได้ไม่มีสารเคมีมาตกค้างในร่างกายจะได้ไม่มีสารเซอรอยด์ปกค้างในร่างกายรับไปทานไปแล้วมันก็ดูแลปรับสภาพและฟื้นฟูโรคต่างๆในตัวเราไม่ว่าจะเป็นลดไขมันความดันเบาหวานไม่ว่าจะเป็นบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับบำรุงเลือดลมช่วยลดอาการมือชาเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือบำรุงผิวพรรณเส้นผมและเล็บลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันต้องน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแถมลดให้อีก200ถ้าซื้อ2ขวดนะครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% อย่ามาคิดว่าแค่ลองสักขวดเดียวเดี๋ยวจะหายแล้วไม่มีผมบอกแล้วสมุนไพรธรรมชาติไม่มีคำว่าขวดเดียวหายต้องกินต่อเนื่องไม่ใช่อยากขายแต่อยากให้คุณหายจากโรคร้ายๆต้องกินต่อเนื่องครับอย่างเช่นน้ำมันมะละ3ชนิดสกัดเย็นกับน้ำมันงาดำอันนี้ก็อีกชนิดนึงครับ60แคปซูลเหมือนกันครับคุณผู้ฟังไม่ต้องโทรมาถามว่าขวดนึงบรรจุกี่แคปซูลฟังผมไม่ดีแล้วผมพูดอยู่เสมอโทรมาแค่นี้ขวดนึงบรรจุกี่แคปซูล60แคปซูลอ๋อโอเคแค่นี้แหละจะโทรมาให้เบิกตังค์ทำไมเราผมพูดอยู่ทุกวันผมไม่เอาเปรียบคุณผู้ฟังไม่ใช่มีแค่30แคปซูล60แคปซูลครับทุกชนิดทั้ง9ชนิดเนี่ยก็สกัดเย็น 100%รับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดถ้ามันดีขึ้นแล้วคุณเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ยังได้คุณรู้ตัวเองว่าคุณจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเมื่อคุณรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วก็มาถึงน้ำมันมะละ3ชนิดครับอันนี้รวมด้วยน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดอันตะกี้นี่9ชนิดอันนี้4ชนิดมีอะไรบ้างน้ำมันมะละขี้นกส่วนใหญ่ก็จะทำมะละขี้นกอย่างเดียวขวดนึงเขาบรรจุแค่30เม็ดแต่เราขวดนึงบรรจุ60เม็ดทุกอย่างครับน้ำมันมะละขี้นกน้ำมันมะละจีนน้ำมันมะละหวานเราใช้น้ำมันมะละถึง3ชนิดครับผสมกับน้ำมันงาดำและก็สกัดเย็น 100% มี60แคปซูลเหมือนกันช่วยให้ท่านที่ปัสสาวะบ่อยๆช่วยล้างสารพิษในร่างกายช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อครับนิ้วล็อกชามือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดที่ท่านเป็นเบาหวานนั่นคือน้ำมันมะละ3ชนิดบวกกับน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดคราวนี้เป็นชนิดที่2ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับถ้าซื้อน้ำมันมะละจะได้3ขวดราคาเท่ากันราคาเท่ากันนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงน้ำมันมะละทานโทษน้ำมันมะพร้าวเดียวๆโดดๆเลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันครับซื้อ2ขวดก็แถมให้1ขวดครับซื้อ2ขวดก็แถมให้1ขวดทำให้หลับลึกหลับดีขึ้นดูแลความดันเบาหวานบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังล้างพิษในร่างกายลดมือชาเท้าชาครับเรื่องไขข้อกระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บครับนิ้วล็อกชามือชาเท้านี่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับเรามีน้ำมันสกัดเย็นถึง3ชนิดครับชนิดแรก9ชนิดสกัดเย็นชนิดที่2 4ชนิดสกัดเย็นและชนิดที่3 หนึ่งชนิดน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียว60แคปซูลเหมือนกันหมดครับเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกเอา9หรือเอา4มะระคินกหรือจะเอาน้ำมันมะพร้าว1แล้วแต่คุณจะเลือกโทรมาเลย0819465036 0819465036ครับลิงก์กลางเข้ามาเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากจะกินแบบเม็ดแคปซูลคุณอยากกินแบบผงไหมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยภูผาวิโปรจะดูแลแบบผงละลายแบบน้ำแบบกาแฟละลายกับน้ำอุ่นใช่ไหมหนึ่งแก้วก็หนึ่งซองมันจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อแหละครับเพราะเขามีโปรตีนที่เข้มข้นมีวิตามินที่หลากหลายคนที่ไม่ชอบรับประทานแบบแคปซูลนี่เลยก็ดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องมือแก้วแขนขาเรียวแรงดีนักแลกับภูผาวิโปรกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโปรโทรไปที่นี้0817805575 0817805575ครับไปเรื่องราวของข่าวกันก่อนเนาะประเด็นข่าวแรกในช่วงนี้ครับชั่วโมงแรกเราฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องตั้งแต่หลังครบประชาชนจนถึง10โมงเช้าครับทั้งคลื่นวอทั้งคลื่นของจอทลอ1เนี่ยก็7ครับแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์กับปราจีนบุรีครับขอบพระคุณน้องๆพี่ๆจากปราจีนบุรีที่ดูแลรายการผมด้วยนะครับไปเรื่องราวของข่าวกันเลยครับไปที่มติชนก่อนเลยครับมติชนบอกว่าทางด้านของเช็คเงินไทยพลัด60-40ฟังให้ดีนะครับถึงแม้คุณจะมีสิทธิ์อยู่กับไทยช่วยไทยพลัดแต่เขาให้กดยืนยันรับสิทธิใหม่ทุกคนนะครับผ่านแอปเป๋าตังย้ำอีกครั้งทุกคนต้องการรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมต้องกดยืนยันรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังทุกคนเริ่มกดตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมครับวันนี้กดเลยครับถ้าไม่กดก็รอวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าถูกรางวัลที่1แล้วจะไม่ต้องกดเลยก็ได้เพราะวันนี้หวยออกเนาะซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อไปเลยเลขอะไรก็ซื้อไปเถอะเนาะน่าจะเป็น579อะไรประมาณเนี้ยนะผมซื้อนะ เลขอะไรนะไม่รู้พูดแล้วครั้งเดียวครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยผู้ประกอบการร้านค้าที่มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยภาครัฐให้การสนับสนุนเงินจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดให้ไทยพลัด60-40เพิ่มเติมกับร้านค้าที่ลงไม้ลงมือช่วยกันครับถ้าจะรับสิทธิ์ครับรอบใหม่นะต้องบอกว่ารอบใหม่1ถึง15ตุลาคมนี้ต้องกดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ถึง6ถึง15ตุลาคมย้ำว่าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ใหม่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายเก่ารายใหม่นะต้องกดใหม่นะผู้ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัดและไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเมื่อปี69ไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่27กันยายนคือต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้ง18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปยืนยันเคยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดมาก่อนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐไม่เป็นผู้ที่ผ่านไม่เป็นผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี69ตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังผู้มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียน3ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการไทยช่วยไทยพลัดจะเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรตามโครงการลงทะเบียนก็เป็นกลุ่มของชายขอบกลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลครับอันนี้ก็เ ป็นเรื่องของคนที่ไม่ผ่านใช่ไหมก็สามารถจะลงได้อีกใช่ไหมเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมมีบัตรประจำตัวมีบัตรประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิเรื่องการเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐลองกดดูนะครับคนใหม่ลองกดดูลองเข้าดูถ้าเผื่อได้ก็แฮปปี้ไปพันเดียว2เดือนพันเดียวก็ยังดีได้500เนาะ 1 ถึง 15 ตุลาคมรีบกดณบัตรดลเลยตรงนี้ได้เวลาแล้วเขากดมาตั้งแต่ 6 โมงเช้าแล้วนะครับไปเรื่องราวของข่าวครับน้องทีเด็กม.6จับมือแอดมินท็อปปั้นฉะเชิงเซาฟัดเวอร์เซลเว็บแจ้งน้ำท่วมเรียนถามนี่มันต้องอย่างนี้ครับมันต้องอย่างนี้คนเก่งๆของเราไปไหนกันหมดนี่เด็กม.6จากฉะเชิงเซาครับใช้เวลา4ชั่วโมงพัฒนาสุดยอดไอเดียร่วมแอดมินเพจเรารัก8ริ้วปั้นฉะเชิงเซาฟัดเวอร์เซลเว็บแจ้งน้ำท่วมเรียนถามเลยครับนี่มันต้องอย่างนี้เออจังหวัดทำไม่ได้ให้เด็กนักเรียนทำให้สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วงจากวิกฤตดังกล่าวทำให้ภาคประชาชนเกิดแนวคิดว่าทำไมไม่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลคือฉะเชิงเซาฟลัชเวอร์เซลแอปเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่แพลตฟอร์มนี้เกิดจากความร่วมมือของนายณทริศหนุนพระเดชหรือท็อปแอดมินเพจเรารัก8ริ้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซากับนายนนทพัฒน์จิตรังสรรค์โอ้คนสมัยนี้ชื่อแบบไม่มีข้างบนข้างล่างน้องหนู2ตัวททหารพอพานรอเรือ2ตัวสอบอฤาษีอ่านว่านนทพันธ์นะพอผมอ่านผิดหรือเปล่าอ่านไม่ผิดนะตัวพันษานั่นแหละตักสระอาออกซะน้องหนู2ตัวททหารพอพานรอเรือ2ตัวแล้วสอบอชื่อว่านายนนทพันธ์จิตรังสรรค์หรือน้องทีวัย17ปีเป็นนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนสุจิปุริที่ฉะเชิงเซาฉะเชิงเซาฟัดเวิร์ดเซลแอปเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมรายงานสถานการณ์แบบเรียนถามทั้งระดับน้ำจุดที่เกิดน้ำท่วมรวมถึงสามารถแนบภาพและระบุช่วงเวลาของข้อมูลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบสถานการณ์น้ำในจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันต้องมีเซลบอร์ดคาร์ดอะแจ้งเป็นไทม์ไลน์เลยขณะนี้น้ำมาถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยนครนายกจะเปิดเขื่อนก็ไม่มีใครรู้ชาวบ้านมารู้ทีหลังบอกโอ้โหแล้วทำไงเนี่ยนครนายกไม่ทั้งตลาดแล้วที่ไหนได้ครับทางด้านของมอทอง2ต้องสั่งปิดก่อนสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยให้ระบายช้าๆไม่ใช่ว่าไม่สั่งให้ไม่ให้เปิดไม่ใช่สั่งให้ปิดก่อนสักชั่วโมงนึงได้ไหมเพื่อให้น้ำมันระบายทันอะไรเงี้ยครับแต่คนนครนายกไม่รู้ผมถึงบอกไงอย่างมุดคนหลังเขื่อนสมมุติว่าต้องรู้อ่างทองต้องรู้อยุธยาต้องรู้ก็ต้องมีเนี่ยต้องมีตัวเนี้ยตัวแอปเนี่ยให้รู้เซลบอร์ดคาร์ดก็ทำได้ทำไมเวลาแผ่นดินไหวเวลาไอ้นู่นนี่ทำไมแจ้งได้ทำไมเราไม่แจ้งอันนี้แจ้งเฉพาะจังหวัดใครจังหวัดมันในพื้นที่เนี่ยอันนี้ในพื้นที่ของฉะเชิงเซาสามารถเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในเขตเทศบาลได้ด้วยแน่ทำให้ผู้ที่ใช้งานสามารถติดตามสถานการณ์จริงตามถนนจุดต่างๆที่มีกล้องติดตั้งอยู่ได้ในระยะต่อไปทีมจะพัฒนาเตรียมต่อยอดระบบให้ประชาชนสามารถส่งข้อมูลขอความช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์มและส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยได้ตรงจุดมากขึ้นโอ้โหยิ่งเยี่ยมใหญ่เลยครับสามารถเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดได้หลังเปิดใช้งานมาได้เพียง3วันระบบได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากโดยมีผู้เข้ามาใช้งานและกดรายงานสถานการณ์แล้วประมาณ2ล้านครั้งแล้วโอ้โหพูดแล้วคงเยี่ยมมากเลยนายณัฐฤทธิ์หรือท็อปเปิดเผยถึงแนวคิดในการพัฒนาระบบว่าจากประสบการณ์การเป็นกู้ภัยและลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติทำให้เห็นปัญหาสำคัญว่าเมื่อเกิดเหตุข้อมูลจำนวนมากมักกระจายอยู่ตามโทรศัพท์กลุ่มแชทและสื่อสังคมออนไลน์ขณะที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือผู้ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลืออาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลชุดเดียวกันได้อย่างรวดเร็วจึงเกิดแนวคิดในการสร้างแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลภัยพิบัติโดยนำข้อมูลจากประชาชนอาสาสมัครและแหล่งข้อมูลต่างๆมารวมไว้ในแผนที่เดียวกันประชาชนสามารถ ปักหมุดจุดขอความช่วยเหลือรายงานระดับน้ำและรายงานสถานการณ์พร้อมแนบภาพระบุช่วงเวลาของข้อมูลขณะที่กู้ภัยจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนและประสานการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การช่วยเหลือคือการรู้ว่าใครกำลังเดือดร้อนอยู่ที่ไหนและต้องการความช่วยเหลืออะไรระบบนี้จึงไม่ควรเป็นเพียงเว็บไซต์รายงานน้ำท่วมแต่ต้องการให้เป็นแพลตฟอร์มที่เกิดจากข้อมูลของประชาชนเพื่อประชาชนนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนโอ้เยี่ยมมากครับน้องเยี่ยมมากน้องทีเยี่ยมมากครับถ้าทำอย่างนี้ทุกจังหวัดทำได้นะน้องทีหนุ่มจิตอาสาวัย17ปีบอกได้พบกับท็อปที่จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ก่อนจะพูดคุยถึงสถานการณ์และแนวคิดในการพัฒนาโครงการและเมื่อได้ฟังรายละเอียดจึงเกิดความสนใจเสนอตัวเข้ามาช่วยจึงใช้เวลาเขียนเว็บประมาณแค่4ชั่วโมงจนออกมาเป็นรูปร่างและได้นำมาใช้รายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนี้น้องทีบอกว่ามีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีจากการแข่งขันระดับนานาชาติเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันด้านหุ่นยนต์และนวัตกรรมที่ประเทศไต้หวันก่อนจะผ่านเป็นตัวแทนทวีปเอเชียและเข้าไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและสามารถทำผลงานติดอันดับท็อป6ของการแข่งขันครับโอ้โหอาจารย์เชนฟ้าตัวเลยคว้าตัวเลยให้ทำทุกจังหวัดเลยอาจารย์เชนครับรองนายกรัฐมนตรีที่ใช้ช่วยพี่น้องชาวล่มเกล้าอยู่โดยวิธีการใช้โดรนบินครับเรือเข้าไม่ถึงครับนายกเข้าไปไม่ได้นายกเข้าไปไม่ได้ที่ไปไม่ได้เพราะอะไรเรือมันเข้าไปถึงครับแต่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเครื่องบินอะไรหรอกอาจารย์เชนรองนายกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีคลุกอยู่กับคนน้ำท่วมที่จังหวัดน่านมาแล้วตอนนี้มาคลุกอยู่กับร่มเกล้าที่มีคนประมาณของแฟดร่มเกล้าเนี่ยประมาณ 170,000 คนทยอยส่งน้ำส่งข้าวส่งปลาโอ้ครับอาจารย์เบียร์ก็ไปกับน้องขวัญอุตสามณีครับก็เข้าไปถึงจนช่วยกันอย่างน้อยข้าวกล่องก็กล่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าบะหมี่มาม่าสำเร็จรูปอะไรน้องขวัญเขารู้จักกับสหพัฒน์ซึ่งญาติเขาทำงานอยู่ในสหพัฒน์พัฒนาภิบูลก็ขอมาเป็นแบบไม่ใช่เป็นห่อๆนะเป็นตันๆเลยเงี้ยบรรเทาเพราะไฟมันมีเนี่ยก็ต้มน้ำก็บรรทังกินมาม่ายำๆกันเนาะอ้าวก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน้องทีเผยแพร่ประสบการณ์ให้จังหวัดอื่นๆได้ก็ดีไม่น้อยเนาะครับทำมีสินน้ำใจให้เขาหน่อยให้เขาทำเว็บให้เลยเฉพาะจังหวัดเนี้ยแล้วพอใครอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะทำงานอยู่ที่กรุงเทพอยากจะดูพ่อแม่ของเราอยู่ที่ฉะเชิงเทราส่งเว็บตัวนี้ให้กับลูกที่อยู่กรุงเทพหน่อยได้ไหมจะได้ดูแม่ที่เจ็บป่วยอยู่ที่ฉะเชิงเทราสมมุตินะครับแต่รับการช่วยเหลือยังไงจะได้ส่งต่อไปถึงหน่วยอาสาที่จะเข้าไปช่วยก็แม่จะได้ดูพ่อแม่อยู่ก็แม่ก็เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่พอส่งไปแล้วแอปอันนี้เข้าไปแล้วจะถึงเข้าไปยังไงจะส่งกันไปยังไงอะไรไงผมว่ามันมีหนทางที่ดีกว่าถ้าไม่ได้รับการรับรู้อะไรเลยผมถึงบอกว่ามันน่าจะทำแต่ละจังหวัดนะแต่จังหวัดนะแล้วแต่ละจังหวัดก็ส่งแชร์กันไปทำไมคุณแชร์ภาพไอ้ที่มันไม่เป็นความจริงแชร์กันจังเลยไอ้มือขยันแชร์สร้างเป็นพวก AI เข้ามาครับนี่ผมอ่านข่าวนะอะไรนะที่สิงคโปร์ทำเป็น AI ว่ามีจระเข้ไอ้คนที่ทำ AI ทำจระเข้ทำให้คนก็แตกตื่นติดคุกเลยนะทำภาพ AI ทำให้สิงคโปร์ก็แตกตื่นว่ามีจระเข้มีคนไปลงเล่นน้ำเศรษฐกิจเขาเสียหายเขาเอาไอ้คนทำ AI เป็นจระเข้หลอกคนไปนอนอยู่ในท้องน้ำอะไรเงี้ยนั่นแหละมันต้องอย่างนั้นนะคนไทยต้องทำอย่างนั้นเมื่อไอ้พวกเล่น AI หลอกชาวบ้านเขาเนี่ยมันต้องติดคุกแบบเนี่ยสิงคโปร์เขาโอ้โหกฎหมายค่อนเข้มงวดคุณทำให้คนอื่นเขาตกใจครับต้องเอาเข้าคุกเลยนั่นแหละมันจะได้ไม่ต้องทำ AI ปลอมๆแหมไปสร้างจระเข้อยู่ในหนองน้ำคนสิงคโปร์ก็ตกใจใช่ไหมใช่สิงคโปร์หรืออินโดนีเซียเลยเนี่ยผมอ่านข่าวต่างประเทศแล้วจำไม่ได้แต่น้องทีมีความสามารถด้านนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีที่เราน่าจะต้องทำอย่างที่ผมเคยพูดว่าทำไมทุกจังหวัดเราไม่ทำกรุงเทพทำไมไม่ทำครับส่งกันคนเก่งๆของนักวิชาการก็อยู่ที่กรุงเทพเนาะหรือธุระไม่ใช่กูก็ไม่ทำเพราะทำกูต้องใช้เงินลงทุนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ผมเชื่อว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีเยอะแยะที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้แต่เขาไม่เสนอตัวทำเองถือว่าผู้ว่าไม่ใช้ผู้ว่าไม่ไหววานก็ไม่อยากแสดงตัวผมคิดอย่างนั้นนะแต่ผมว่าคนเก่งๆในประเทศไทยเราเยอะอย่างน้องทีเนี่ยเขาทำเพราะเขาอยู่ที่ฉะเชิงเทราเขาก็ทำให้ฉะเชิงเทราแล้วคราวนี้ฉะเชิงเทราก็จะรู้เป็นแบบเรียนไทม์เลยนะครับว่าอะไรมันคืออะไรแต่ละขั้นตอนก็ไปอ่ะจังหวัดไหนถ้าผมเป็นอาจารย์เชลเนี่ยผมวิ่งไปหาน้องทีเลยนะเนี่ยให้ทำให้จังหวัดกรุงเทพหน่อยได้ไหมหรือคนกรุงเทพก็มีเยอะแยะแบบที่อาจารย์เชลเอาโดนไปบินทำไมคนใน

พูดถึงความจริงในขณะเดียวกันนะครับไทยรัฐลงข่าวเลยบอกว่าให้นายกอะไรนะพิจารณาชัดชาตินายกบอกไม่คิดปลดชัดชาติวอนเลิกวิจารณ์คนทำงานชี้ทำให้เสียกำลังใจนี่แหละครับนี่แหละครับต้องเป็นเรื่องจริงคนเขาทำงานไม่ใช่เขาไม่ทำงานแต่น้ำมันเยอะแยะขนาดนี้เราต้องช่วยกันไม่ใช่เสนอปลดเสนอปลดมันไม่ใช่ปลดเพราะน้ำมาอย่างขนาดนี้นะนายกบอกว่ายังไม่เคยคิดครับพร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดในขณะนี้คือมุ่งช่วยเหลือประชาชนก่อนนายกนายทินชามริคุณบอกทุกฝ่ายกำลังตั้งใจทำงานเต็มที่หากมัวแต่วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังปฏิบัติงานก็ยิ่งทำให้งานถดถอยขณะนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทั้งจากสภาพอากาศการร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานโดยตนได้ประสานงานติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการลงพื้นที่ศูนย์ประชาการระบบออนไลน์เปิดเผยด้วยว่าพึ่งได้พูดคุยกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งรายงานระดับน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงปริมาณร่มเกล้าที่ต้องรอช่วงน้ำทะเลลดโดยใช้เตรียมเกณฑ์เครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสแตนบายเพื่อเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อได้จังหวะที่เหมาะสมย้ำการทำงานของทุกหน่วยงานต้องมีขั้นตอนยึดประสิทธิภาพไม่ใช่ทำเพียงเพื่อการทำงานแต่ไม่ได้แก้ปัญหาจริงครับครับท่านนายกพูดถูกเลยนะครับว่าคนทำงานจะเสียกำลังใจเหมือนผมเห็นทนายถึงออกจากคุกกันนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อไปกระแซะคุณกันจอมพลังเฮ้ยคนเขาทำงานมึงไม่ทำงานอยู่เฉยๆอย่าเอามือไม่ทำงานแล้วเอาเท้าลาน้ำเนี่ยเขาบอกไงโบราณเขาว่าไงมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำมึงไปแซะเขามานอนอยู่ในเรือทำทีมาช่วยเขาก็ไปช่วยไงเฮ้ยณเวลานี้ทนายคนนี้อย่าทำอย่างนี้เลยนะมันผมพูดตรงๆนะผมเป็นในฐานะคนประชาชนคนหนึ่งมันทุเรศอ่ะคุณเป็นทนายความคุณมีแต่จะกินเงินลูกความไปว่าความฟรีมีไหมอ่ะไม่ค่อยมีแล้วอย่างน้อยก็สามหมื่นสี่หมื่นแต่พอเขาไปช่วยเขาโอ้โหจริงๆคุณก็เล่นงานคุณกันจอมพลังคุณทำไมไม่ทำแบบเขาบ้างอ่ะเขาแต่งตัวยังไงคุณก็ทำเรียนแบบเขาคราวนี้เขาไปลงช่วยคนน้ำท่วมคุณก็ลงกับเขาบ้างทีฮะทนายคนเนี้ยไม่อยากเอ่ยชื่อมันกระดากปากไงพี่กนแหมออกมาจากคุกแล้วทำอย่างงุ่นอย่างนี้อะไรคนทำงานเสียกำลังใจอย่างท่านนายกว่าครับคุณการจอมพลังเขาก็ไม่ใช่ก็มีคนแก่บางคนไล่เขานะก็ไล่เขาก็อยากจะเก็บของกลับเลยแต่ทั้งที่เขาช่วยเขาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่เขามีน้ำใจมาช่วยเป็นจิตอาสาเขาก็ทนเอาบอกเอาคนอื่นเขาต้องการเราแต่คนที่ไม่ต้องการเราก็ไม่จะไปช่วยเขาแค่นั้นเออเขาไปช่วยคนเฒ่าคนแก่ออกมาจากบ้านไปส่งโรงพยาบาลได้เลยได้เขาก็ช่วยไงไม่งั้นชีวิตคนแก่อาจจะติดน้ำแล้วก็น้ำข้าวท่าน้ำปลาเขาไม่ได้กินเลยข้าวปลาอาหารเขาไปดูแลได้เลยนะก็นี่แต่จะสรรเสริญช่วยกันมนุษย์เรานี่แปลกนะเขาทำก็อิจฉานะแต่ตัวเองทำอย่างเขาไม่ได้แค่ว่าความคุณเขาเอาตังค์แล้วคุณว่าความฟรีไหมเล่าคุณเป็นทนายความคุณก็เก็บเงินลูกความอย่างน้อยก็สามหมื่นเป็นแสนก็มีถ้าคุณเป็นทนายความจิตอาสาที่มาผมจะชอบนี่คุณยังไปกระแซะเขาอีกเขาลงไปถ่ายรูปเขานอนหลับอยู่ในเรือบ้ากับคนมันเหนื่อยก็ว่างก็หลับบางทีจะให้ไปหลับที่บ้านได้ไงหลับที่บ้านกับหลับในเรือมันต่างกันนะหลับในบ้านนี่มันไม่อยากลุกเลยนะนี่หลับในเรือมันคือสัก10นาที5นาทีก็ทำงานต่อได้คนเขามีน้ำใจนี่ผมบอกตรงว่าความรู้สึกของทนายนี่มันทุเรศนะผมขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะขออนุญาตนะคุณผู้ฟังผมพูดอย่างตรงๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะผมให้กำลังใจคนทำงานครับอย่างที่ท่านนายกว่าจะมาให้ไล่หรือปลดท่านชัดชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทม.มันไม่ใช่ปลดกันง่ายๆอ่ะเขาก็ทำงานอ่ะแต่น้ำมันขนาดเนี้ยผมว่ามันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันครับมันต้องช่วยกันแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองไม่มีใครอยากให้ผมว่ามันไม่มีใครผิดหรอกครับน้ำมันผิดแล้วไปเอาความผิดน้ำได้ไงน้ำมันต้องมาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเป็นของธรรมดาครับขณะนี้เขาก็บอกว่าหนุนทางถนนพหลโยธินที่กรุงเทพหน้าอนุสรณ์สถานน้ำท่วมสูงเกือบเมตรรถดับหลายคันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของน้องน้ำที่เขาก็พยายามจะสูบออกและอย่างที่ผมบอกน้ำท่วมหน้าอนุสรณ์สถานมีคนไปรอรถเมล์แล้วถูกน้ำช็อตไฟช็อตตายเนี่ยใครรับผิดชอบกันล่ะตายฟรีเหรออย่างเงี้ยเออคนจะได้ช่วยเหลือกันครับคนจะได้ช่วยเหลือกันถึงแม้ว่าจะช่วยเหลื
บ้านที่ถูกน้ำท่วมหรือบ้านที่เสียหายแล้ว

0: ไปช่วยน่าจะช่วยเหลือคนอย่างนี้ด้วยเขาไปนั่งรอรถเมล์แล้วรอที่มันมีน้ำแล้วไฟช็อตแล้วเขาบอกที่นี่ไม่ใช่ลายนี้ลายแรกนะลายที่สองแล้วที่น้ำท่วมทีไรมีคนช็อตตายตรงป้ายรถเมล์ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเนี่ยครับมันน่าจะได้รับการดูแลนะช่วยเหลือกันแบบนี้นะครับคนไทยต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันยามที่เราลำบากเราต้องบากร่วมกันไม่ใช่คอยกระแซะกันแนะกันแหนไม่ทำงานโบราณก็บอกมือไม่พายถอนโทษนะเอาตีนลาน้ำเหรอ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลด
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
8: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
0: กรอบงานบุญงานกุศล นะครับวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับใครจะเป็นเจ้าภาพลงทานใครจะเป็นเจ้าภาพเอาลูกมาบวชฉลองบวชใหม่ใครจะเป็นเจ้าภาพมิตรตัดหวายใครจะเป็นเจ้าภาพลูกนิมิตใครจะเป็นเจ้าภาพลงทานก็แจ้งทางวัดได้เลยนะครับมีป้ายคือมีเบอร์โทรศัพท์ของหลวงพ่ออยู่หรือจะติดต่อผ่านมาทางผมให้ช่วยกันก็ได้นะครับผมก็ยินดีจะช่วยหลวงพ่อก็ช่วยหลวงพ่อไปหลายคนแล้วนะครับที่อยากจะทำภารกิจของตัวเองแล้วไม่ได้รับความสะดวกก็ติดต่อมาทางผมก็ได้บางทีหลวงพ่อก็มีภารกิจสงฆ์ที่ไม่ได้รับที่ไม่ได้รับสายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณกับวิชัยโตจินเนื้อแกงต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโตจินไปบริการงานของท่านนะครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-200โทรหาเราเช้านี้เราก็รีบนำเมนูไปให้ดูถึงหัวบ่ได้บ้านกันเลยครับโทรเลยความอร่อยรอท่านอยู่และที่สำคัญที่สุดเรามีเมนูอาหารมีตัวเลขให้เห็นเลยนะครับว่าจานเท่าไหร่ขึ้นโต๊ะเท่าไหร่กี่อย่าง0819465036วิชัยตัวจินครับ0819465036ครับส่วนภูผาวิปโรนั้นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับรับประทาน1ซองก็1แก้วละลายออกมาจะได้น้ำสีขาวๆยกดื่มยกสดได้เลยครับก็จะได้พละกำลังเช้าสักแก้วเย็นสักแก้วก็ได้กลับภูผาวิปโรแล้วก็ทางเรื่องของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยก็น้องๆขวดน้ำปลาเลยไม่ใช่ขวดละ10บาทตามตู้แช่ก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายทั้งหมดความดันเบาหวานโรคตับโรคไตหรือจะเป็นเรื่องของพวกอะไรมือชาเท้าชาครับกดไหลย้อนอะไรพวกนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายมีอย.เรียบร้อยน้ำมันสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อฟรีครับแล้วก็ยาหอม ผสมดอกหอมมะลิก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับหอมชื่นใจดมก็ได้กินก็ได้กับยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายกันนึกถึงกันกลับ0817805575 0817805575ครับมาเรื่องของความขายหน้าไปถึงต่างประเทศเลยนะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้ากระเป๋ายังสะสมโอ้โหและที่แรกบอก 5,600 หมื่นกว่าใบครับเพิ่งเคลียร์ได้แค่ 1,800 ใบเป็นยังไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหน้าแตกที่ครับพิพัฒน์รัชกิจประการโอ้โหครับทออจัดเครื่องจักรช่วยขนส่งสินค้า12ชุดขณะที่การบินไทยเตรียมให้บริการเที่ยวบินขาออกปกติ115ไฟล์ภายใน7วันครับทำงานยังไงผมก็ไม่เข้าใจกระเป๋าลูกของลูกค้าค้างบางทีของมีค่าอยู่ในกระเป๋าเขาห่วงเนาะก็บอกสั่งให้รายงานความคืบหน้าทุก8ชั่วโมงเผย3วันกระเป๋าสะสมหมื่นกว่าใบเคลียร์ได้แล้ว 1,800 ใบตั้งเป้าจะให้จบวัน2วัน 1-2 ตุลาคมนี้โอ้โหการบินไทยจำกัดมหาชนครับสัมภาระกระเป๋าก็ตกค้างประมาณ10,000 ใบไม่ใช่ 5,600 5,800 อย่างที่ออกข่าวทีแรก10,000 กว่าใบเหลือกระเป๋าที่ดำเนินการส่งคืนอีกประมาณ 8,000 กว่าใบส่งไปแค่เพียงประมาณ 1,800 ใบอย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเร่งแก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนกำลังพลจากกองทัพอากาศเพิ่มอีก100นายทำงานได้เร็วขึ้นสามารถเคลียร์สัมภาระได้ประมาณวันละ 2,000 ใบคาดว่าจะแล้วเสร็จวัน2วันคือ1และ2โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับบริษัทมหาชนนะพลาดขนาดนี้นะครับกระเป๋ามันก็เป็นหัวใจสำคัญของคนไปเที่ยวนะครับเขากลับมาแล้วเขาก็ต้องการซักเสื้อผ้าเขาและอะไรที่เขายัดเอาไว้เขาอาจจะต้องไปใช้ในส่วนตัวเขาด้วยโอ้โหพลาดมากๆต่างประเทศเขาเฮ้ยประเทศไทยการบินไทยทำอะไรไว้เนี่ยครับการบินสายการบินประจำชาตินะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่สายการบินพวกนกแอร์พวกไทยเอเชียอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเอาไปเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับฟังครับดร.สมเกียรติประจำวงอดีตเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและอดีตอธิบดีกรมชลประทานบอกสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากำลังเข้าสู่ช่วงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอาจจะเอาไม่อยู่นะคาดว่านครสวรรค์จะแตะ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนสักประมาณ10ตุลาคมมวลน้ำถึงกทม.ปริมณฑล 3-4 ตุลาคมเตือน 12-15 ตุลาคมระดับน้ำอาจเพิ่มขึ้น60เซนติเมตรจับตาคันกั้นน้ำกำแพงเปราะบางรับไม่ไหวนะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับหลังจากเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำยังคงไหลอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าระดับการระบายน้ำน่ากังวลเพียงใดหากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายจะส่งผลให้มีปัญหาต่อท้ายเขื่อนอย่างไรครับโอ้แน่นอนนะครับถ้าระบายขึ้นมาไม่ใช่ 2,200 แล้วอาจจะต้องเป็น 3,000 เนี่ยเดือดร้อนครับนอนบนถนนกันแล้วกันพี่น้องชาวอ่างทองอยุธยาเนาะครับน่าเห็นใจเหลือเกินเอาละครับคาดการถ้ามันมาเนาะและน้ำทะเลหนุนขึ้นมาก็เป็นปัญหาใหญ่เอาละครับหมดเวลาครับฟังครับเห็นที่ต้องเบรกไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันชั่วโมงที่2ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577477

0: ณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-169
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่าง
9: ๆศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8-9 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีนแกสซีนย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีนยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีน
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: รัฐบาลเผยประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนเริ่มคุ้มครองแล้วตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศใน3ประเภทไทยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยเริ่มมีผลคุ้มครองกรณีสาธารณภัยแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทสำหรับช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของกรมธรรม์ทั้ง2ประเภทจะมีขั้นตอนการแจ้งเคลมสำหรับที่อยู่อาศัยโดยคุ้มครองเป็นหลังคาเรือนตามข้อมูลที่เชื่อมกับระบบกรมการปกครองและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสบภัยสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อแจ้งรับเงินชดเชยตามขั้นตอนต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
7: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดเหตุระทึกขวัญบนเครื่องบินที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเมื่อนักบินได้ใช้มีดแทงนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บสาหัสและทำให้เครื่องบินลดระดับเพดานบินลงมาถึง 17,000 ฟุตภายในเวลาเพียง2นาทีก่อนที่ผู้โดยสารและลูกเรือจะช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้และนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยรัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดที่ส่งผลให้มีการจับกุมชายต้องสงสัย5คนก่อนจะได้รับการประกันตัวชั่วคราวเกิดเหตุมือปืนกราดยิงใส่เพื่อนร่วมงาน3คนระหว่างทะเลาะวิวาทกันที่สำนักงานให้เช่าวัสดุอุปกรณ์แห่งหนึ่งในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนก่อนที่มือปืนจะยิงตัวตายโรงไฟฟ้าพลังความร้อน3แห่งในซีเรียต้องหยุดดำเนินงานหลังเกิดระเบิดขึ้นที่ท่อส่งก๊าซทำให้เกิดเพลิงไหม้ตามมาอย่างรุนแรงแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภาคสาธารณสุขในฉนวนกาซากำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนเชื้อเพลิง

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474 ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: คืออันนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลย
1: พี่น้องชาวอยุธยาอยุธยาระทมนะครับทักทายด้วยเสียงเพลงลูกทุ่งครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าต้นฉบับคือคุณตะวันพันธรัตน์นะครับน้องตะวันพันธรัตน์จากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดร้องครับต้นฉบับ AI cover ครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังทักทายก่อนจะเข้าข่าวเนี่ยนะครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับถึงเวลาเราเจอกันชั่วโมงที่สองแล้วนะครับต่อเนื่องกันกับเมื่อชั่วโมงแรกขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยตัวจีนเนื้อแหว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการในงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงกลางมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นโต๊ะละ1,100-1,200โดยประมาณไม่เกินแล้วมีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกอย่างจุใจครับร่วม100ชนิดโทรหาเราสิครับแล้วเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูที่บ้านของท่านเลย0819465036วิชัยตัวจีนครับ0819465036ครับภูเผาบิโปรครับอาหารเสริมที่คล้ายผงกาแฟแต่ไม่ใช่กาแฟคือละลายกับน้ำอุ่นแล้วจะได้ผงของภูเผาบิโปรเนี่ยออกมาเป็นน้ำสีขาวๆน้ำอุ่นนะครับยกสดได้เลยครับเช้าแก้วเย็นแก้วครับแก้วหนึ่งก็ซองหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้ภูเผาบิโปรเพื่อบำรุงร่างกายผู้ที่ป่วยนอนติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรียวแรงไม่มีแขนขาเรียวแรงนี่เลยครับภูเผาบิโปรครับผมบอกแล้วว่าสมุนไพรไทยๆไม่ใช่ว่าโทรมาถามได้ซองเดียวรู้เรื่องไหมแม่คุณอ่อนแขนขาอ่อนแรงคุณนานแค่ไหนแล้วเป็นปีแล้วซองเดียวจะรู้เรื่องไหมแม่ทำอย่างนั้นเป็นของเทวดาสั่งเลยนะก็ผมก็บอกแล้วไงสมุนไพรต้องกินต่อเนื่องถ้าคุณไม่กินต่อเนื่องก็บอดจี้อ่ะนะบอดจี้บอกมีไกลว่ากันเถอะนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับถ้าพอใจก็ซื้อกันไปเพราะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาที่081-780-5575ยังไงก็เอาดีไทยติดไปด้วยสมุนไพรที่เป็นน้องๆขวดน้ำปลาเลยไม่ใช่แบบ10บาทสมุนไพรดีไทยดูแลตั้งแต่ความดันเบาหวานนั่นแหละครับใครที่ไม่อยากกินเม็ดแคปซูลก็กินแบบน้ำก็ได้ดื่มแบบน้ำดีไทยเช้าครึบเย็นกงสบายกลับขวดหนึ่งได้หลายเดือนน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูเผาวิปโรอีก1ห่อครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมือลีนี่ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดยาหอมดอกหอมมือลีผสมดอกไม้สมุนไพรโดยเฉพาะดอกหอมมือลีดมก็ได้กินก็ได้ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาไม่ต้องไปละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรเลยปากตักสักครึ่งช้อนชาใส่ใต้ลิ้นเอาไว้ครับอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็มันก็บรรเทาได้ครับอมใต้ลิ้นนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ของภูเผาวิโปร0817805575ทั้งภูเผาวิโปรทั้งเครื่องดื่มดีไทยทั้งยาหอมดอกหอมมะลินะครับดมก็ได้กินก็ได้0817805575เรามาถึงน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไขมันความดันเบาหวานไหมครับช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจตับบำรุงไตบำรุงตับลดอาการมือชาเท้าเท้าบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดลดข้อกระดูกปวดร้าวช่วยได้หมดบำรุงสายตาบำรุงสมองช่วยได้หมดกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานและหลับสบายหลับลึกหลับดีไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำ3 รอบ4 รอบ นำมารวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่ง100บาทแต่ถ้าไม่ซื้อขวดเดียวซื้อ2ขวดลดไปหมดเลยไม่ต้องเสียค่าขนส่งแล้วลดให้200สนใจสั่งซื้อมาเราจะได้ส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางเรามาพร้อมกับน้ำมันมะระ3ชนิดครับเขามีแต่มะระขี้นกกันแต่เรามีทั้งมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนมาผสมกับน้ำมันงาดำเป็นสกัดเย็น 100% ด้วย4ชนิดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับช่วยอะไรช่วยเรื่องปัสสาวะบ่อยช่วยสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข้าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกเหมือนกันครับความดันเบาหวานมะระขี้นกมะระหวานมะระจีนเป็นมะระ3ชนิดผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 60% สกัดเย็น 100% 60แคปซูลครับเราบรรจุ60หมดเลยนะครับทั้ง9ชนิดก็60แคปซูลทั้ง3ชนิดมะระ3ชนิดงาดำอีก1ชนิดรวมเข้าไปเป็น4ชนิดก็60แคปซูลไม่เอาเปรียบคุณผู้ฟังแค่30เม็ดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ก็60แคปซูลซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันนะครับนี่คือบอกให้คุณผู้ฟังได้รับทราบจะได้ซื้อกันไปดูแลสุขภาพร่างกาย0817577474 0817577474สั่งซื้อพร้อมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2แล้วก็ลดราคาให้ท่านด้วยนะครับเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกเอาแบบเสียวหวาดหวาดเสียวก่อนครับนักบินแทงกันเครื่องบินดิ่งที่จะลงหม่งโลกแล้วครับพอเอิญเหลือเกินมีคนขับเครื่องบินอยู่เป็นผู้โดยสารเห็นมีความผิดปกติเลยเข้าไปในห้องนักบินครับเป็นเครื่องบินของดูไบโอ้โหนึกแล้วหวาดเสียวสุดระทึกที่ฟลายดูไบเปลี่ยนเส้นทางที่แท้นักบินผู้ช่วยแทงนักบินเจ็บหนักคาดว่าจะจี้เครื่องบินหมายจะหม่งโลกครับแล้วมีผู้โดยสารนั่งอยู่ในเครื่องบินของฟลายดูไบเนี่ย180คนครับโหนึกแล้วถ้าเรามาด้วยในลำนี้เนาะตายแน่กูเครื่องบินดิ่งหัวลงแล้วนะครับผู้โดยสารราว180คนบินออกจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อมุ่งหน้าสู่นครเทลอาวิฟของอิสราเอลแต่ได้เปลี่ยนเส้นทางบินกระทันหันลงจอดที่ซาอุดิอาระเบียหลังจากมีการส่งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินเมื่อ30กันยายนโดยตอนแรกมีรายงานว่ามีสาเหตุมาจากนักบินเที่ยวบินดังกล่าวเกิดการทะเลาะลงมือลงไม้กันแต่ไม่ได้เป็นการจี้เครื่องบินแต่อย่างใดทว่าล่าสุดเยรูซาเล็มโพสต์สื่ออิสราเอลอ้างว่าเปิดเผยของผู้โดยสารชาวอิสราเอลที่อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวว่าหนึ่งในนักบินได้ใช้ของมีคมแทงนักบินอีกคนเอ๊ะเอาเข้าไปได้ไงของมีคมมาติดตัวขึ้นเครื่องได้ใช่ไหมแอบเอาขึ้นไปหรือเปล่านักบินพยายามจะผลักเขาออกจากห้องนักบินขณะที่เครื่องบินกำลังดิ่งลดระดับลงอย่างรวดเร็วครับฝ่ายดูไบผู้โดยสารมาด้วย180ชีวิตไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยครับรู้แต่ว่าเครื่องบินกำลังดิ่งหัวลงเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้เปิดเผยกับเยรูซาเล็มโพสต์ว่าแนวโน้มการประเมินสถานการณ์ภายในอิสราเอลชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่านักบินผู้ช่วยพยายามจะก่อเหตุจี้เครื่องบินโดยมีเจตนาจะทำให้เครื่องบินหม่งพื้นดินหม่งโลกเยรูซาเล็มโพสต์อ้างว่าผู้โดยสารรายหนึ่งโดยผู้โดยสารเป็นชาวอิสราเอลหลายคนที่นั่งอยู่บริเวณส่วนหน้าของเครื่องบินรีบวิ่งเข้าไปยังห้องนักบินและเข้าไปต่อสู้กับนักบินที่กำลังก่อเหตุแทงกันอยู่แล้วมันกำลังดิ่งหัวลงส่วนนักบินอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ด้านหลังก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในการช็อกในเวลาช่วงแรกผู้โดยสารคนดังกล่าวเล่าว่าได้ตะโกนบอกให้นักบินทั้งสองรีบวิ่งเข้าไปควบคุมเครื่องบินจากคำบอกเล่าผู้โดยสารกลุ่มคนดังกล่าวสามารถนำตัวผู้ก่อเหตุออกจากห้องนักบินและช่วยให้นักบินอีกสองคนเข้าไปด้านในห้องนักบินได้สำเร็จโดยนักบินคนหนึ่งเข้าควบคุมเครื่องบินได้ทันทีขณะที่อีกคนหนึ่งต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะตั้งสติได้หลังจากอยู่ในภาวะช็อกเหมือนกันผู้โดยสารบอกว่านักบินที่ถูกแทงอยู่ในอาการวิกฤตแต่โชคดีที่มีทันตแพทย์ชาวอิสราเอลที่อยู่โดยสารอยู่บนเครื่องบินนี้เข้ารักษาและช่วยชีวิตนักบินที่ถูกแทงในทันทีนายอูรีผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวบอกว่ารู้สึกเสียขวัญมากและหวังว่าจะได้รับข่าวดีพวกเขาบอกว่ามีเครื่องบินกำลังเดินทางมาที่นี่เราก็หวังว่าจะเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเรื่องจริงผู้คนยังหวาดกลัวกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เครื่องบินเกิดอาการดิ่งวูบลงอย่างกระทันหันเท่าที่ตนเข้าใจคือนักบินพยายามจะฆ่าตัวตายโดยพาพวกเราไปด้วยดูเหมือนว่าเป็นการโจมตีผู้โดยสารบางส่วนได้ช่วยนักบินอีกคนนึงเข้าควบคุมตัวจนนำเครื่องจอดได้สำเร็จผู้โดยสารคนบอกว่าผู้โดยสารชาวอิสราเอลบนเครื่องบินเป็นผู้เข้าแยกนักบินที่เขาแทงกันอยู่ในห้องนักบินหลังจากนั้นทั้งสองก็มีปากมีเสียงลงไม้ลงมือกันอย่างรุนแรงภาพเหตุการณ์ที่เผยแพร่จากเที่ยวบินดังกล่าวแสดงเห็นว่าผู้โดยสารคนหนึ่งที่มีคราบเลือดเปื้อนเสื้อหลังจากที่เขาเข้าไปห้ามปรามนักบินทั้งสองคนข่าวระบุว่าในตอนแรกเครื่องบินลำดังกล่าวได้หายไปจากระบบจอเรดาร์ของการติดตามเที่ยวบินแล้วทำให้เกิดความกังวลว่าอาจมีการจี้เครื่องบินเกิดขึ้นอย่างไรตามหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ตรึงเครียดสถานการณ์ต่างๆเริ่มมีความชัดเจนขึ้นเมื่อเครื่องบินสามารถลงจอดฉุกเฉินได้ที่ซาอุดิอาระเบียขณะที่ผู้โดยสารกำลังรอเครื่องบินพิเศษที่ทางสายการบินจัดส่งมาเพื่อรับพวกเขากลับไปยังอิสราเอลอย่างไรก็ดียังไม่มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจของนักบินที่ทะเลาะกันในครั้งนี้ต้องเอากล่องดำมาดูเขาบอกกันตามข่าวนะครับต้องเอากล่องดำมาดูว่าเกิดจากอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรโอ้โหมันเป็นอะไรที่ใครจะไปนั่งเครื่องบินดูใบไฟดูใบนี่คิดหนักเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องของจะยุ่งเรื่องของการเมืองหรือเปล่าอะไรก็เปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะอิสราเอลกับซาอุดิอาระเบียหรือจะเป็นพวกอิหร่านพวกนี้เขาก็คนละฝั่งสองฝั่งกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็หวาดเสียวกว่าการบินไทยนะการบินไทยแค่กระเป๋าเป็นหมื่นๆใบส่งให้ผู้โดยสารกลับบ้านไม่ทันต้องตามไปส่งให้ทีหลังถึงบ้านอายเข้าไปทั่วโลกอันนี้มันเป็นเรื่องของวิกฤตของนักบินทะเลาะกันไม่น่าเชื่อว่าของมีคมมาขึ้นเครื่องได้ซ่อนไว้ตรงไหนในกระเป๋าเกงในหรือเปล่า โอ้โหนึกแล้วหวาดเสียวนะครับนั่งเครื่องบินใจหายใจคว่ำอย่างสถานการณ์แบบนี้ผมเคยเจอมาแล้วครับสถานการณ์ที่บินไปเกาหลีจำได้ครับกลับมาเครื่องบินมีปัญหาไม่ได้ทดสอบในการบินโดยหลังจากซ่อมแล้วเอาเที่ยวบินของเราที่กลับประเทศไทยเนี่ยเป็นการซ่อมครั้งแรกและขึ้นบินเลยไม่ได้ลองเครื่องเลยว่ามันจะปลอดภัยอะไรมากน้อยแค่ไหนไม่ได้บินทดสอบเครื่องเลยเขาบอกเสี่ยงกันมาเลยว่างั้นนักบินพูดปลอบใจว่ามันเป็นอะไรผมก็ตายด้วยโอ้โหพูดงี้เราไม่อยากขึ้นเครื่องกลับ เจอเหตุการณ์นี้มาแล้วเออมันเป็นอะไรที่กลัวกลับไปถึงประเทศไทยโอ้นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วกี่วัดเรียกหมดเลย ยังจำได้ว่าคุณสรยุทธ์ยังออกอากาศเลยว่าเป็นเครื่องบินที่ผิดปกติแล้วบินไปมันเหมือนเครื่องบินจะดับ พอเครื่องบินแตะสนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหทุกคนร้องโอ้พร้อมกันหมดเลยเหมือนตั้งใจแล้วโอ้โหลงออกกันเป็นแถวจำได้เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะนั่งสายการบินนั้นอีกเลยอย่าเอ่ยชื่อเลยสายการบินอะไรนะครับเอาเป็นว่านี้สายการบินไฟดูไบครับอ้าวเป็นเรื่องต่างประเทศแต่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังเพราะบางครั้งมันก็ดูรู้สึกว่ามันสุดระทึกดีเหลือเกินนะครับในการเดินทางกลับมาเรื่องของท่อซิ่งดูดน้ำครับของผู้ใหญ่เบียร์อิมพอร์ตจากปราจีนเลยลุยช่วยเคหะคลองจันทน์ครับพอเคหะคลองจันทเคหะล่มเก้าอะไรก็แล้วแต่ครับน้ำเริ่มเน่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านทัชชาติศิริพันธ์ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กขณะลงมาที่ที่ซอยศรีบุรพา8ในช่วงเช้ามืดเพื่อติดตามการใช้ท่อซิ่งสูบน้ำท่วมบริเวณแฟลตคลองจันทท่อไปเริ่มเทิมกรุงเทพมหานครไม่มีครับมันน่าจะต้องซื้อแบบผู้ใหญ่เบียร์ไว้นะเพราะท่านทัชชาติผู้ว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้ใหญ่เบียร์ซึ่งจัดหาท่อซิ่งมาให้จากเครือข่ายในจังหวัดปราจีนบุรีถือเป็นนวัตกรรมคนไทยครับแต่เอามาใช้ได้ทันท่วงทีเมื่อคืนก็เตรียมกันทั้งคืนท่อซิ่งกทมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้ที่มาใครจากปราจีนบุรีวางคู่กัน2ตัวนวัตกรรมคนไทยทำเองไทยประดิษฐ์ใช้เครื่อง10ล้อมีคนขี่อยู่หัวสูบอยู่กรุงเทพไม่ค่อยได้เห็นเมื่อวานโทรขอให้มาช่วยกันหน่อยผู้ใหญ่เบียร์ก็จัดให้ชอกันช่างไปจัดหามาจากปราจีนบุรีคันนู้นของผู้ใหญ่เบียร์มาจากอยุธยาโทรไปปุ๊บแกไม่ดูเศษเลยแกบอกมีเครือข่ายแต่ต้องหาหน่อยเพราะตอนนี้น้ำท่วมหลายที่ท่านชัดชาติว่างั้นพื้นที่แฟลตคลองจันเหมาะกับการใช้เครื่องนี้ท่อซิ่งเพราะน้ำท่วมเหมือนเป็นบ่อน่าจะลึกกว่าระดับ ถนนลงไปประมาณเมตรหนึ่งกทม.ไม่มีเครื่องแบบนี้ซึ่งเป็นคนละรูปแบบกับที่เราใช้ว่างั้นท่อซิ่งต้องบรรทุกรถแบบรถขนยาวๆนะครับบรรทุกท่อมาเครื่องมือนี้ปกติใช้กับการเกษตรแต่นำมาดัดแปลงมีไฟดิสโก้ด้วยแป๊บๆๆเท่เลยเดี๋ยวเขาจะเอาท่อจุ่มลงไปครั้งแรกในชีวิตที่เห็นท่อซิ่งเก่งทำงานมืออาชีพก็มีความภูมิใจของคนทำงานช่วยคณะคนละไม้คนละมือท่านผู้ว่าชัดชาติว่างั้นสอบถามวิธีการทำงานของน้องไม้ผู้ประสานนำท่อซิ่งมายังเทหะของจันโดยพื้นเพเป็นชาวหนองจอกแต่ทำบ่อกุ้งอยู่ที่ปราจีนบุรีก็จะมีท่อซิ่งมาอีกหนึ่งตัวครับวันนี้ต้องมาขอความรู้น้องเขาเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นเขาเรียกว่าอินโนเวชันเป็นนวัตกรรมใหม่ของไทยที่ของปราจีนบุรีมาช่วยกรุงเทพขอบคุณมากทุกคนช่วยกันคนละไม้คนละมือครับคนปราจีนบุรีมาช่วยคนกรุงเทพเมื่อวานนี้ท่านชัดชาติมาให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมแผนสูบน้ำออกจากชุมชนโดยขอความร่วมมือจากเอกชนที่มีเครื่องสูบพญานาคครับมีท่อใหญ่ๆแล้วท่อพญานาคครับมาช่วยสูบออกเคหะชุมชนเคหะคลองจันเคหะร่มเกล้าอะไรทั้งหลายแหละครับเขาบอกมันเป็นแอ่งกระทะคือปลูกก่อนมันก็ต่ำมานะปลูกใหม่สูงขึ้นสูงขึ้นมันเป็นธรรมดาอยู่เองครับก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแต่กรมอุตุก็บอกแล้วว่าระวังจะฝนรอบ2จะทำให้กรุงเทพจมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ5ถึง8หรือ4ถึง8ตุลาคมนี้นะครับฝนจะตกหนักอีกรอบนึงครับเอาส่วนต่างประเทศนี่ก็รัสเซียถล่มพลังงานของยูเครนตายไปอีก66ศพไม่ใช่60ศพ6ศพรัสเซียกับยูเครนถล่มกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับหลายปีแล้วนะครับให้ตายกันไปข้างหนึ่งให้หมดประเทศกันไปข้างหนึ่งว่างั้นเถอะไม่อ่านเนาะมาเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแต่พี่น้องชาวอยุธยาอ่างทองนี่ไปเตรียมกางเต็นท์นอนบนถนนกันแล้วล่ะนะครับแล้วก็ชอบใจน้องทีเด็กม.6เนี่ยจับมือแอดมินปั้นทำเรื่องของเว็บแจ้งน้ำท่วมเป็นเขาเรียกว่าเป็นไทม์ไลน์เลยครับก็เป็นความสามารถแจ้งให้ชาวฉะเชิงเทราได้รับทราบแทนเซลล์บอร์ดคาร์ดครับเซลล์บอร์ดคาร์ดนี่ก็ทำงานได้ทุกจังหวัดเนี่ยแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเองเตรียมรับมือฝนเพิ่มอุตุเตือน 5-8 ตุลาคมฝนเริ่มมาจากอีสานครับเริ่มมาจากอีสานเหนือพอฝนหมดทางอีสานก็จะเริ่มเย็นก่อนแล้วมาทางภาคกลางกรุงเทพมหานครก็จะเริ่มเย็นตามครับสรุปแล้วความหนาวจะมาเร็วปีนี้ครับประมาณปลายตุลาพฤศจิกายนนี้เราจะได้หน้าหนาวกันแล้วใช่ไหมพฤศจิกายนครับสถานการณ์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงเอาว่ากันไปนะครับก็เตรียมเสื้อกันหนาวซักเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับเอามาออกมาใช้กันได้นะครับแล้วก็กทม.ก็เตือนครับโดยเซลล์บอร์ดคาร์ด11ชุมชนนอกแนวเขื่อนยกของขึ้นที่สูงรับมือเจ้าพระยาสูงทะเลหนุนครับหลังจากทางด้านภาคกลางโดนแล้วกรุงเทพมหานครก็รับน้ำไปให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจปรับตัวสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากกรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทของวันเมื่อวานนี้30กันยายนประกอบกับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเช้าและช่วงค่ำซึ่งจะส่งผลกระทบระดับน้ำริมเจ้าพระยาโดยตรงครับกทม.จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนได้แก่ชุมชนเขตดุสิตพระนครบางขอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งยกขึ้นของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยครับเป็นเรื่องของทางด้านน้องน้ำครับที่จะมาเยี่ยมเยือนของคนกรุงเทพนะครับคุณนวัดโวยครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายกแต่บ้านตัวเองท่วมหนักบ้านนายกแห้งสนิทอ้าวคุณไม่เป็นนายกอ่ะคุณเป็นรองนายกที่อาจจะแห้งเหมือนบ้านนายกนะคุณนวัดเจ้าพ่อวงการความสวยเนี่ยนะคุณนวัดอิสระไกรสินได้ออกมาโพสต์ถามแรงเมื่อบ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกอนุทินชาญวีรกุลผมก็เสียภาษีรัฐบาลสิ่งได้รับคือสภาพบ้านผมเป็นแบบนี้โอ้โหน้ำเต็มอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแค่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเล ยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกันทำยังไง

0: ื่องหมู่บ้านครับแม้ซื้อบ้านแล้วเนาะหลังราคาเป็นสิบสิบล้านมันจะคืนก็ไม่ได้จะด้วยแล้วหมู่บ้านเขาว่ายังไงอ่ะหรือมันก็อยู่ที่นายกหรือมันก็อยู่ที่คุณนวัดผมเชื่อว่าคุณนวัดโวยนี่ไม่ได้โวยคนเดียวหรอกแต่คนอื่นโวยไม่ออกเพราะคุณนวัดแกโวยได้บ้านผมเนี่ยจมบาดาลฝั่งนายกแห้งสนิทงงท่วมครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมครึ่งหมู่บ้านเออท่านนายกจะได้ยินไหมนะครับและในขณะเดียวกันนะครับท่านชัดชาติก็บอกผมไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแต่บางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านไม่มีนโยบายเหมาจ่าย 9,000 ครับหลายคนบอกทำไมแก้มลิงที่พระองค์ท่านรัชกาลที่9เคยพระดำรัสออกมาว่าจะช่วยเหลือพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและทำไมยกเลิกท่านบอกไม่กทม.ไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่สำคัญแต่เป็นการปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดบางแห่งประชาพิจารณ์ก็ไม่ผ่านครับมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะประชาพิจารณ์ไม่ผ่านมันก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่อยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับเป็นหมื่นหมื่นล้านการทำแก้มลิงต้องพิจารณาความเหมาะสมคุ้มค่าเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมครับประชาพิจารณ์แล้วไม่ผ่านครับคือมีแผนทำแก้มลิง 5-6 แห่งแต่พอประชาพิจารณ์ชาวบ้านไม่เอาด้วยมันก็ทำไม่ได้เพราะมันใช้พื้นที่กว้างขวางเพราะฉะนั้นท่านชัดชาติสิทธิพันธ์บอกไม่ได้มีโครงการที่จะยกเลิกแผนแก้มลิงแต่ทำประชาพิจารณ์แล้วไม่ผ่านลองทำก็ดีชาวบ้านก็ได้ด่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเมื่อประชาพิจารณ์ไม่ผ่านอ่ะชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยนี่แหละครับเมื่อไม่เอาด้วยท่านก็ต้องทนน้ำและอนาคตนี่ผมเชื่อว่ากรุงเทพจะหนักกว่านี้ครับเพราะตามความเป็นจริงแล้วกรุงเทพนั้นพื้นที่มันลดลงปีละ2เซน3เซนตอกเสาเข็มกันเข้าไปตูมตูมตูมครับทำตึกสูงๆแข่งกันเลยมันก็เลยนี่แหละครับเมื่อก่อนนี้ไอ้เสาที่อยู่ตรงบางขุนเทียนน่ะผมเคยไปยืนถ่ายรูปแล้วไม่รู้ผมเอารูปไปที่ไหนยืนถ่ายรูปกับเสาแต่ปัจจุบันเสาที่เป็นเขตของบางขุนเทียนมันไม่ได้อยู่ตรงริมตลิ่งซะแล้วมันออกไปโหออกอีกประมาณเกือบ500เมตร600เมตรหรือประมาณนั้นน่ะนะไปยืนถ่ายรูปไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่ไปในน้ําแล้วไม่อยู่ในทะเลแล้วเพราะเซาะก่อนเซาะกัดดินออกมาตลอดครับเลยสมัยก่อนนั้นเรียนอยู่กรุงเทพเรียนอยู่ที่วิทยาลัยครูสมัยก่อนนะครับยังไม่เป็นราชภัฏเป็นวิทยาครูวิทยาครูบ้านสมเด็จผมเรียนรุ่นน้องดำรงพุทธานครับนั่นแหละตอนนั้นนะครับปี1918ประมาณนั้นครับอ่ะก็ว่ากันไปครับเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมคนกรุงเทพต้องเจออีกหลายยกแล้วกันครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัต
2: น์ใครมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมัน
4: ผ
3: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายน

0: ชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกำลัง
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้

0: ใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมัน
4: ครับมาทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาด้วยกันถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลที่2รางวัลที่3ก็เลี้ยงโต๊ะจีนทั้งชุมชนของเราเลยดีไหมอะไรอย่างนี้เนาะครับนึกถึงวิชัยโต๊ะจีนแล้วกันครับอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาด้วยกันแล้วมีเมนูอาหารเป็นตัวเลขให้เห็นเลยว่าราคาของเราเท่าไหร่เหมาทั้งโต๊ะก็100-1,200นะครับกับวิชัยโต๊ะจีนครับรางวัลช้อนทองชวนทานเป็นหลักประกันความอร่อยเรียกหาเราต้องเบอร์นี้เลยทูน0819465036วิจัยตัวจริง0819465036ครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านแทบจะคลุมทั้งตัวท่านเลยทั้งหมดเลยนะครับเป็นอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับอาการชามือชาเท้าบำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบางทีปวดทั้งตัวเลยบำรุงสายตาสมองกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วมันหลับสบายหลับดีหลับลึกคุณก็ไม่ต้องห่วงเข้าน้ำ3รอบ4รอบครับมันก็ช่วยได้เยอะเลยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งลดให้200บาทครับชนิดที่2ไม่ใช่9ชนิดมี4ชนิดครับมีมะละขี้นกมะละจีนมะละหวาน3มะละผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับสกัดเย็น 100% ที่เดียวกันบรรจุ60แคปซูลเท่ากันหมดครับไม่ต้องโทรมาถามบรรจุกี่เม็ดอะขวดนึง60แคปซูลเอาละแค่นี้ไม่ต้องโทรมาถามจะได้ไม่เสียเวลาพอบอกอยู่เป็นประจำนะครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับทุกอย่างที่บอกแต่ถ้าร่างกายคุณดีขึ้นเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ยังได้คุณรู้หรือว่าตัวคุณเองดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเมื่อรับประทานแล้วทุกคนบอกว่าดีขึ้นหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานไม่มีใครก็ทำ3มะละแบบเราส่วนใหญ่แล้วจะทำมะละจีนส่วนใหญ่จะเป็นมะละขี้นกอย่างเดียวเท่านั้นเพียวๆเลย30แคปซูลของเรา3มะละครับผสมกับงาดำอีกต่างหากอีกบางคนก็มีบางบริษัทก็ทำงาดำเพียวๆเลย30แคปซูลบอกโอ้ทำไมมันถูกล่ะก็มัน30แคปซูลไงเขาละ60แคปซูลมันก็แพงกว่ากันนิดหน่อยบางทีคนไม่ฟังฟังราคาเฉยๆเอ้ามันถูกนี่ก็ไม่กี่เม็ดล่ะ30เม็ดแล้วของเราล่ะ60เม็ดเนี่ยคนบางทีมันลืมคิดไกลๆคิดสั้นๆแล้วขอถูกนี่เอาของถูกเลยอ้าวก็มันแค่30เมตรของเขาล่ะมัน60เมตรนี่ไม่ล่ะในเรื่องของปัสสาวะบ่อยในเรื่องของสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนี้ล็อกบอกแล้วแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายคือคล้ายๆกับ9ชนิดนะครับแต่อันนี้มี4ชนิดซื้อ2แถม1ครับ4ชนิดนะ9ชนิดไม่แถมครับแต่ลดให้200บาทส่วนน้ำมันมะพร้าวเพียวๆเลยเหมือนกันครับก็60แคปซูลครับซื้อ2แถม1 ก็ดูแลสุขภาพ

0: ร่างกายเช่นเดียวกันน้ำมันมะพร้าวนะครับสนใจก็สั่งซื้อมา3ชนิดนี้ทั้ง9ชนิด4ชนิดแล้วก็น้ำมันมะพร้าว2ชนิดหลังนั้น2แถม1แต่9ชนิดไม่แถมแต่ลดให้200บาท0819465ฐานโทษ0817577474เบอร์ที่สั่งซื้อเบอร์เดียวกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านลดราคาแล้วก็แถมด้วยซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่ตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคขายกันมา30ปีก็พูดกันมาแบบ30ปี4ขวดแรกรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละ1เม็ดได้เลยวันละกับมื้อละไม่เหมือนกันนั่นคือเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับสนใจสั่งซื้อที่081 757 7474บริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474ช่วงนี้ไปช้าหน่อยนะครับบางทีบางคนอาจจะรับของช้าหน่อยเพราะบางจุดบางที่พนักงานขนส่งเข้าไปเนี่ยค่อนข้างจะลำบากน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างแล้วก็เรียนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะมาหาหมอเอกวันที่3ตุลาคมนี้ที่วัดวังดำๆขอยกเลิกก่อนนะครับเพราะบ้านหมอเอกอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครน้ำท่วมรถสตาร์ทไม่ติดจมน้ำอยู่เอาออกไปยังออกไม่ได้เพราะน้ำยังท่วมอยู่ใครที่จะมาพบหมอเอกนะครับแพทย์แผนจีนที่มาครอบแก้วที่กำหนดไว้วันที่3ตุลาคมไม่ต้องมานะครับคุณหมอเอกยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะครับรถก็ไม่มีใช้พอท่วม2คันท่วมทั้ง2คันเลยครับจะพาหมอมาบริการที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีไม่ได้ต้องขออภัยนะครับคุณฟังที่คุณฟังถามผมว่าไปทางไหนอะไรทางไหนก็บอกจะมากันหลายคันรถแล้วก็บอกยังไม่ต้องมาแล้วครับบ้านหมอเอกน้ำท่วมตัวเองเอาตัวเองไม่รอดไม่รู้จะซ่อมรถอีกเท่าไหร่ว่ากันไปซ่อมคนที่วัดวังน้ำดำเป็นประจำครับก็ต้องขออภัยแล้วกันเอาไว้รอบหน้านะครับให้น้ำแห้งก่อนค่อยว่ากันครับจรัญแนะยื่นสารรัฐธรรมนูญล้มหัวสวนี่ผมอ่านไปแล้วนะขนาดคุณจรัญนะครับคุณจรัญนี่อดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะท่านบอกไม่งั้นประเทศไทยเราก็เป็นอย่างเนี้ยสีไหนเข้มแข็งกว่าสีนั้นก็จะมีได้สวมากกว่าเห็นไหมท่านพูดชัดเจนเลยนะครับท่านจรัญที่ท่านเป็นอดีตตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านรู้เลยว่าอะไรมันคืออะไรแม้กระทั่งเสียงข้างน้อยของกกต.ยังบอกเลยนะครับว่ามีเส้นทางมีหลักฐานการโกงทำโพยเห็นชัดๆครับสังเกตนะครับบุรีรัมย์จังหวัดก็ไม่ได้ใหญ่โตแต่มีสวเต็มไปหมดเลย8คน9คนหรือไงเนี่ยนะครับเอาใกล้ๆนี่ก็ได้อ่างทองเอาลพบุรีจังหวัดที่ใหญ่กว่าไม่มีสักคนถึงสวมันยึดโยงประชาชนตรงไหนล่ะครับสวถ้าจะให้ทำที่ดีแล้วนะครับท่านจรัญผมก็บอกเลยว่ามันคงจะต้องเป็นไปอย่างนี้เท่าไหร่จนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยุติลงหรือเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงยากเหลือเกินครับมันก็คงจะต้องทนกันไปอย่างนี้ประเทศไทยท่านก็พูดเลยว่าสีไหนเข้มแข็งกว่าก็ได้มากกว่าเพราะลักษณะการทำโพยปีหน้าหรือไม่ใช่ปีหน้าหรือสมัยหน้าจะมีเลือกตั้งสวมันก็ต้องใช้อีหลอบเดิมนี่แหละผมเชื่อว่าอีหลอบเดิมนี่แหละกกต.ไม่เข้มแข็งก็จะเป็นแบบอีหลอบเดิมจังหวัดไม่ใช่ใหญ่โตมีสว8คน9คนโอ้จะเชิญขึ้นทอดผ้าทีสวเต็มไปหมดเลย ทอดผ้างานศพครับสวเป็นประธานแล้วสวเชิญคนเดียวเหรอครับสุพรรณบุรีนี่ก็ไม่ใช่น้อยเลยครับก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าไม่งั้นมันไม่ใช่อ่ะมันต้องจังหวัดละคนนึงดีไหมมันก็เปลี่ยนไม่ได้ใครละมันคนเขียนรัฐธรรมนูญที่ต้องวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยนะครับคนเขียนรัฐธรรมนูญก็บอกว่าโอ้โหอยากจะพูดแล้วเกินว่าผมไม่น่าทำเลยผมไม่น่าเขียนเลยครับยุคนั้นมันเป็นยุคไม่ใช่ยุคปราบทุจริตแล้วคือเขียนจะปราบทุจริตแต่มันกลายเป็นว่ามาทำให้ประเทศชาติปัญหาเยอะเลยนะครับผมไม่ได้โทษใครนะครับโทษว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ของเราจะใช้ไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราจะเป็นกันอย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับท่านจรัญถามว่าคนไทยต้องใช้ไปแบบนี้อีกเท่าไหร่ถ้าไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญแล้วแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่แก้ง่ายๆไปละจบข่าวหมดเวลาครับก็ล่ำลากันนะครับบ่ายสามโมงเจอผมที่จอทะเลาะคลื่นเดียวสวัสดีครับ
1: เคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่บ บาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
4: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าว
5: น้ำมันฟางจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
9: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ ทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: มาใหม่
14: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่2ชี้สถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: เช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการประชุมวานนี้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และข้อสังเกตเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องแล้ววันนี้จึงขอให้อธิบดีปภ.สรุปรายงานล่าสุดสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบการอพยพประชาชนการบริหารจัดการน้ำตลอดจนผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำว่าทุกหน่วยต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพราะความสำคัญสูงสุดอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและมลพิษส่วนการเตรียมความพร้อมและการรองรับพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ลงไปในพื้นที่หลายแห่งยืนยันว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคตาแดงจากกรมการแพทย์อาการและการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
12: หากได้รับเชื้ออาการตาแดงจะรู้สึกเคืองตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากจะเกิดได้ภายใน 1-2 วันและระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ2สัปดาห์โดยแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงระเรื่อระคายเคืองแสบตาน้ำตาไหลมีขี้ตามากกว่าปกติเช่นโรคตาแดงที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาหรือนำมือที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกไปสัมผัสโดนดวงตาหรือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหนังตาจะบวมน้ำตาไหลมากต่อมน้ำเหลืองกกหูบวมไอเจ็บคอมีน้ำมูกตาแพ้แสงติดเชื้อแบคทีเรียจะมีขี้ตาสีเขียวหรือสีเหลืองมีน้ำตาไหลตาแฉะมองเห็นไม่ชัดและหากเกิดอาการแพ้จะรู้สึกคันตาแสบตามีน้ำตาไหลวิธีการป้องกันโรคตาแดงควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยงดใช้ของร่วมกับผู้ป่วยและหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองหรือน้ำสกปรกเข้าตามันดูแลรักษาความสะอาดล้างมือให้สะอาดเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในที่แออัดหากจำเป็นต้องสวมแว่นกันแดดกันฝุ่นกันลมช่วยและต้องระวังไม่ให้แมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตาส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงควรพักผ่อนลาหยุด
13: ลิซ่าเอ็มครับแม้กระทั่งท่านผู้บริหารเป็น

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นริดสีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาริดสีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: ชั่วโมงนี้เราย้ายจากวสป.711มาที่
1: จทล.1197กันนะ
0: วส.1ยังอยู่ด้วยกันครับตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรีสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลยังอยู่ด้วยกันครับ
1: ฟังกัน
0: ครับวันนี้มีน้องใหม่มาอยู่คนหนึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจัดรายการดีไม่ดีมาขอสมัครมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีครับผมอยากจะมาเป็นนักจัดรายการนะเขาบ้างก็เราก็จะให้เขาจัดรายการคนเดียวก็กระไรอยู่ว่ายังไม่รู้ฝีมือใช่ไหมเออไหนลองทักทายคนฟังหน่อยสิว่าเป็นไงเขารายงานตัวหน่อยเร็ว
2: เจริญพรนะญาติโยม
0: เอาพระไปไปก่อน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้แรงใจสู่ยังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันนะฮะซึ่งเป็นรายการตอนนี้กำลังท็อปฮิตติดนะฮะหูฟังบรรดาไม่ใหญ่พ่อใหญ่พ่อเท่าแม่เท่าที่นอนฟังตอนช่วงเช้าบ้างกลางคืนบ้างนะท่านบอกว่าฟังรายการนี้แล้วประสาทมันตื่นเหมือนกันนะไม่ง่วง
0: เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังจากแถวแถววัดประดับนะ
2: ครับ
0: โทรมาบอกว่าโอ้สบู่คุณปีดาใช้ดีจังเลยนะพอกวันนี้อีก3วันหายคันไงว่างั้นน่ะ
2: เป็นซะอย่างนี้แหละ นะฮะอ้าวผมดีเจปรีดาฮะโคศกตลกนะฮะล่อนเล่ไปทั่วหมดนำผลิตภัณฑ์ดีๆไปถึงมือไปดูแลสุขภาพกันแล้วยิ่งช่วงนี้น้ำท่วมกันเยอะแยะไปหมดบางคนเป็นโรคผื่นคันนี่นะเออหน้าไปรับสบู่แก้คันเถอะเดี๋ยวท่านจะมีคำตอบกับความรู้สึกที่ท่านเป็นอยู่นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ครับวันนี้นะฮะพี่น้องชาวตำบลบ้านครัวบ้านหมอสระบุรีอย่าลืมไปให้แรงใจไปรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตการดูแลสุขภาพของไทยทิพย์โอสถนะหรือจะเป็นพวกปวดเข่าปวดข้อปวดเมื่อยต่างๆนี่นะฮะตำบลโดยเฉพาะท่านที่กินยานะได้อะไรได้ทุกอย่างนะเราก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลสุขภาพมียาดูแลท่านใครก็เป็นกระดูกก็ไทยทิพย์เอารับรองว่าเดี๋ยวท่านจะมีคำตอบกับความรู้สึกที่ท่านเป็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณหลายๆพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะแล้วพี่น้องชาวดอนปรูนี่ก็รออยู่แล้วนะพี่น้องชาวหน้าเขื่อนป่าสักจรสิทธิ์นี่ก็รอเพราะว่าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ไทยที่ประสบของเรานั้นหยุดไปสักโอ้โหยาวเลย1อาทิตย์กว่า
0: อยากให้ไปดูที่เขื่อนป่าสักตอนนี้จังเลยนี
2: ่คงจะได้ไปสุกนี้แหละ
0: เขาเปิดประตู7บานเลยอ่ะ
2: นะเดี๋ยวไงเดี๋ยวก็ต้องดูจัดโปรแกรมใหม่แล้วกันเนาะนะฮะหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะสำหรับท่านที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ใดนะครับวันนี้นะครับตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านโคบ้านหมอสระบุรี
0: วันนี้เขาสั่งปุ๋ยด้วยนะเอาไปกระสอบหนึ่ง
2: เตรียมพร้อมหมดแล้วนะฮะเตรียมพร้อมทุกอย่างนะไปสั่งปุ๋ยไปนะครับจะเพิ่มอีกกระสอบสองกระสอบยังทันนะ
0: ครับ
2: ยังแบกขึ้นรถทันอยู
0: ่น้องแคร์คงมาไม่ได้แล้ว
2: ทำไมนะน้องแก
0: จะเอา15กระสอบผมบอกให้ผมไปส่งเนี่ยขอค่าเด็กยกรถกับค่าน้ำมันพันหนึ่งเสียดายเสียดายตังค์คือเรื่องทั้งเรื่องอยากหาเรื่องจะออกจากบ้านไง
2: นะฮะเอาอย่างไรก็แล้วแต่นะต้องขอบคุณทุกท่านครับที่กระแสข่าวกระแสเสียงที่ได้รับข้อมูลจากบรรดาพี่น้องที่เราไปลงแต่ละพื้นที่นั่นท่านฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันบอกแหมดีจริงๆเลยนะฮะถ้าดีเจมาดีเจปิดามาจัดด้วยเนี่ยเลยผมบอกว่าอย่าเลยถ้าผมจัดแล้วเดี๋ยวโชเล่ตกงานเหมือนกันตอนนี้วันนี้ที่มานี่ไม่ใช่อะไรหรอกเอาเงินเดือนมาจ่ายทั้งสองท่านนี่แหละ
0: วันนี้ว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มนะเนี่ยใครอยู่ข้างนอกมาลากคุณปิดาไปหน่อยดิ
2: อย่าลืมเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์นะแหมโทรศัพท์นี่เน้นย้ำสองเบอร์นะเบอร์ของดีเจปิดานี่ตกล่วงหายอยู่เรื่อยเลยนะฮะมันไงก็โทรกัน0890815595นะครับถ้าลิเก
0: พูดได้เขาจดทันเลยดิ0890815595รู้แล้วว่าพูด พูดใหม
2: ่089 081 5595
0: ก็พูดดีก็พูดได้นะ
2: ยังไงก็แล้วแต่นะครับไปรับกันนะและอยากได้ปุ๋ยพี่น้องในเขตของตำบลโคกตูมก็ดีพื้นที่ใกล้เคียงก็ดีเขตทันก็สงทันเกษมนะฮะหรือจะเป็นพื้นที่นายงนายาวนี่ท่านฟังรายการแล้วท่านอยากได้ปุ๋ยโทรมาหาดิเจบิดาท่านอยู่เขตนั้นเราเอาไปส่งถึงบ้านเลยท่านไม่ต้องมาแบกมาหามเดี๋ยวจัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะปุ๋ยนะได้เรียกว่าคุณภาพกับพืชผลของท่านทุกระบบพืชผล
0: นอกจากมันจะเป็นปุ๋ยให้อาหารพืชแล้วมันยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วย
2: โอ้ทุกอย่างฟื้นฟูทุกอย่าง
0: อย่างฮิวมิกโคลไม
2: ใช่นะครับยังไงก็ไปรับกันอ่ะเดี๋ยวฟังข่าวกันดีกว่าเพราะตอนนี้ข่าวเยอะมากๆเลยทีเดียวดีเจวิดานั้นต้องเตรียมนะเดินทางนะเตรียมเข้าของไปปากทางคอดเวียงกันวันนี้นะขอบคุณขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะ
0: ลุงโชเล่รู้ป่ะรีบพูดรีบพูดนะแล้วโทรไปบอกชาแลมฟังด้วยนะไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่บ้านลุงช้างนี่แน่จัดรายการอยู
2: ่
0: แค่คอยฟังข้านะตอนนี้ข้ามีน้ำยาแล้วว่างั้นน่ะ
2: พยายามหาเรื่องตลอดอ้าวขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ฟัง
1: เวลามาช่วงนี้นะจะได้มาช่วยกันจัดเนี่ย
0: มาช่วยกันทำมาหารับประทานเนี่ยคุณยายวัย77หายไป5 วันแล้วล้างน้ำป่าหลากพบหมอนผ้าห่มห่างบ้านไป50 เมตร
1: แล้วเป็นยังไง
0: ส่งโดนตาเทพเนี่ยบินไปร่วมภารกิจตรวจค้นคุณยายหน่อยไอ้โดนพวกนี้มันจะมีอะไรเครื่องตามมาตามว่า
1: เป็นแบบ
0: ความร้อนอะไรก็เรื่องตาเทพไง
1: ตาเทพเนี่ยนะ
0: ครับ
2: โอ้
0: ผู้ไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานตอน4 โมงเย็นตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งเบญจา
1: ได้ติดตามภารกิจค้นหาคุณยายวัย77 ปี
0: ท่านสูญหายจากบ้านพักในพื้นที่ตำบล2 พี่น้องอำเภอท่าใหม่
1: จังหวัดจันทบุรี
0: หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันครับ
1: นี่ก็น้ำท่วม
0: ทางด้านตำรวจก็เดินทางไปยังศาลาหมู่บ้านตำบล2 พี่น้อง
1: ไปพูดคุยกับทางด้านนายกเทศมนตรีตำบล2 พี่น้อง
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทีมค้นหา
1: เพื่อรับฟังรายละเอียดจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจจากการตรวจสอบพบว่า
1: พื้นที่ที่เกิดเหตุยังมีน้ำท่วมสูงด้วยนะ
0: เป็นบริเวณกว้างครับประกอบกับมีผักตบชวาเตตวะแล้วก็วัชพืชจำนวนมากส่งผลในการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง
0: เป็นเวลา4 วันแล้ว
1: สี่วัน
0: เ
1: ลยเนี่ย
0: เช้าวันนี้ก็5 วันแล้วเนี่ย
1: ยังไม่พบเบาะแสเนี่ย
0: ครับด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่นู้นน่ะ
0: 27วันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ตั้งแต่7 โมงเช้าอ่ะนะ
0: น้ำเริ่มท่วมขังในพื้นที่ก็ได้นำอาหารไปส่งให้ยายแหละ
1: พร้อมกับชักชวนให้
0: ยายไปอยู่พื้นที่อพยพเ
1: ถอะออกนอกจากพื้นที่ออกจากบ้านไปเพื่อความปลอดภัย
0: คุณยายเฮ้งไม่ไปกูเป็นห่วงบ้านวะ
1: โอ้ไม่ไปยังไง
0: เอาให้แกออกอาการหน่อยสิ
1: อาจารย์ครับ
0: ออกอาการหน่อยทักทายคุณผู้ฟังหน่อย
1: เดี๋ยวจบรายการแล้วไปเดี๋ยวไปอีกชั่วโมงเดี๋ยวป้าโตไป
0: ครับผม
3: โอเค
1: จานคุณยพัฒน์เน
0: ี่
1: ย
0: แกเอาอากาศหน่อยก็ไม่ได้ไขไม้เข้าออกอากาศหมดเลยตอนเนี้ยครับก็ยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยนะช่วยกันหาหน่อยวันนี้ตอน9 โมงระดับน้ำสูงขึ้นอีกแล้วครับ
1: สูงขึ้นง่าย
0: เป็นความเป็นห่วงทั้งผู้ใหญ่บ้านก็กลับไปตรวจสอบอีกครั้งแต่ก็พบว่าคุณยายหายออกจากบ้านไปแล้วก็ระดมกำลังออกค้นหาที่ใกล้เคียงอีกรอบหนึ่งครับ
1: สงสารคุณยายเนาะ
0: ขอให้เจอเน
1: า
0: ะ
1: เออน่าจะไปกับกู้ชีพกู้ภัยที่เขามาช่วยเหลือแกห่วงบ้าน
0: ครับผมห่วงบ้าน
1: ไม่น่าห่วงบ้านเลย
0: ที่หัวเวียงเนี่ยเกือบเต็มพื้นที่แล้วน้ำขึ้นเร็วมากบ้านวัดโรงเรียนกระทบหนักเร่งสอบปลายภาคหนีน้ำเดี๋ยวนักเรียนไปสอบก่อน
1: ต้องสอบก่อน
0: มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย
0: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม พื้นที่นอกคันกั้นน้ำบ้านเรือประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: 13อำเภอ169ตำบล
0: 1,104 หมู่บ้าน56ชุมชนครับ
1: ทั้งหมดก็ 44,865 ครัวเรือน
0: ในเขตเสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางมหาราชบัวหลวงนครหลวงวังน้อยอำเภออุทัยอำเภอท่าเรือและ
1: อำเภอภาชีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะ
0: ในพื้นที่อำเภอเสนานะ
1: เสนา
0: ตอนนี้นักเรียนก็ต้องรีบไปสอบปลายภาคกันในกลางภาคเลยเนาะ
1: ในวงในวัดก็ท่วมหมดแล้วนะ
0: เพราะว่าตอนนี้มวลน้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมชุมชนท้ายเขื่อนชาวหาดอาสาชัยนาทต้องเร่งแล
1: ้
0: ว
1: เร่งอพยพเนี่ยนะ
0: ครับผมหนีน้องน้ำหน่อย
1: นาน
0: น้องน้ำมาเลยพวกมึงบ้อยไปขึ้นบนถนนไปก่อน
1: ใช่
0: เมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานกรณีกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาช่วงดึกเมื่อคืนเนี้ย
1: เมื่อคืนเนี่ย
0: จาก 2,002 เป็น 2,003 นะสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนชลประทานก็เรื่องส่งผลกระทบในวงกว้าง
1: เป็นวงกว้างเนี่ย
0: ท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
1: อำเภอหาดอาสาอำเภอสัพยา400หลังคาล้วนเนี่ย
0: ระดับน้ำสูงขึ้นถึงเอวชาวบ้านก็ต้องอพยพนะครับ
1: ขนข้าวขนของทรัพย์สินมีค่าไปนอนที่เต็นท์ริมถนนนะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: ลุงช้างสั่งของหน่อยดิของดีเคอ่ะ
0: ผมกำลังออกผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: อืม
4: ครับผม
0: ครับอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะ
4: อยู่สระบุรีคร
0: ับ อ๋อกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไป
4: คร
0: ับ ครับผม
1: สระบุรีน้ำไม่ท่วมอ่ะนะ
0: สระบุรีผมก็มีร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทไง
1: สินค้าของเรามีขายเนี่ยนะ
0: ว่าไม่ท่วมเราบันหมอเอาแล้วนะ
1: บันหมอก็จะเริ่มมีน้ำไง
0: ครับผม
1: เอา
0: ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดอาสาบอกว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำเข้าท่วมเกือบถึงเอวแล้วนะ
1: มวลน้ำปีนี้มันเยอะมากเนี่ย
0: ทำให้มันท่วมไวแต่ทางเทศบาลหาดอาสาก็ได้ประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วล่ะ
1: เอาของจากที่ต่ำขึ้นที่สูง
0: อพยพออกนอกพื้นที่ทำให้ชาวบ้านต่างก็ยกของขึ้นริมไว้ริมถนนได้ทันท่วงที
1: ดีแล้ว
0: ไม่มีบ้านหลังไหนได้รับความเสียหายครับ
1: ลำบาก
0: เขาบอกลำบากเหมือนเดิม
1: จังบ้านชั่วคราวที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ริ
1: มถนน
0: ริมถนนกลางตมกลางเต็นท์ริมถนนนั่นแหละ
1: อ๋อนึกถึงตะยนนะครับเคยอยู่เต็นท์เนี่ย
0: ครับ
1: ริมถนนเนี่ยตะยน
0: แล้วตัวเองเป็นโสดยังไงทำงานคนเดียวด้วย
1: โอ้น่าเห็นใจเนี่ย
0: ต้องสู้ชีวิตติดแม่น้ำ
1: โอ้
0: น่าสงสารเกิดมาก็เจอแบบนี้แล้ว
1: ก็เจอกันเนี่ยน้ำมันท่วมเนี่ย
0: ครับชาวบ้านหมู่3เนี่ยคุณสมชายแก้วศรีนวลเนี่ยนะ
1: บอกว่ายังไง
0: ปีนี้คิดว่าน่าจะไม่ถึงปีที่แล้วแต่ปีนี้มันมาไวกว่าปีที่แล้ว
1: ทางด้านเทศบาลก็ประกาศที่เก็บเข้าของกันแล้ว
0: แต่เมื่อ2วันก่อนก็ไม่ได้รับความเสียหายนะ
1: ส่วนตนเองและก็ครอบครัวก็ไปนอนริมถนนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะนอนแค่ไหนอ่ะ
0: นานแค่ไหนก็ไม่รู้
1: จะเดือนหรือ2เดือนก็ต้องนอนนะ
0: ครับผม
5: จ้างได้แล้วจ้า
0: เบาวิญญาณสิเบาวิญญาณก่อนสิเบาวิญญาณหน่อยที่วัดวิมุตยารามน้ำท่วมไหมล่ะ
5: ไม่ท่วมจ้า
0: อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีน้ำอ่ะ
5: เพราะมันมีกำแพงกั้น
1: อ๋อดีแล้ว
0: ดีกำแพงกั้นเนี่ยธนครสวรรค์กั้นแล้วก็เข้าท่าเลยนี่อ้าวขอบพระคุณมากครับพี่นัทครับ
1: นัทเนี่ย
0: ครับผมพี่นัทชนกเนี่ยที่ให้เราประกาศ
1: คิดถึงนะพี่นัทนะ
0: นั่น
1: พี่ดัด
0: นัชนกอุ่นมีทอง
1: เอาเรื่องของน้ำ
0: ที่สำคัญเนี่ยมันเสียสุขภาพจิตแต่ก็ยิ้มตู้ได
1: ้ก็บอกปีนี้อาจจะถึง2เดือนก็ได้
0: ใช่
1: อยู่กับถนนเนี่ยนะ
0: ถึงว่าแถวนั้นเคยหาลิเกบ่อยไม่หาเลย
1: ตอนนี้น้ำมันท่วมยังไม่ต้องหานะ
0: ครับน้ำเหนือเพิ่มอย่างต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเขาบอกว่าไม่เกิน 2,500 แล้วนะใจเย็น
1: ๆน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ต้องระวังหน่อยกันละกันฝนตกมาจากทางเหนือใช่ไหมล่ะน้ำท่วมแฟลตของจันลดหัวไปละ
1: ถนนเสรีไทยอย่างเงี้ย
0: เริ่มสัญจรได้ปกติแล้วครับ
1: อ้าวดีแล้ว
0: ใช้ไอ้เครื่องสูบน้ำเรียกท่อซิ่งไหมสูบน้ำตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มเครื่องใหญ่ๆที่ไปสูบที
1: ่คุณถ้ำนางนอน
0: นั่นแหละใช้ท่อซิ่งดูดปื้ดปื้ดปื้ดหมดเลย
1: นาน
0: แขวงคลองจันเขตบางกะปิพื้นที่แฟลตระดับน้ำลดลงแล้วก็เริ่มแห้งมีบางส่วนยังขังประมาณ 50-60 เซนติเมตรครับ
1: ก็ช่วยเหลือกันไปเนี่ย
0: ครับ
1: นี่แค่น้ำฝนนะ
0: ขณะที่บนถนนเสรีไทยซอยเสรีไทยเกตยังคงมีประมาณ50เซนชาวบ้านเริ่มออกมาตรวจสอบรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำ
1: บางคนก็เริ่มที่จะเดินเท้าออกไปทำงานกันแล้ว
0: ไปทำธุระนะครับขณะที่น้ำยังคงส่งกลิ่นแรงนะครับ
1: ตอนนี้ก็จะเริ่มเหม็นนะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าด้าน หน้าซอยเสรีไทยเจ็ดเช้านี้น้ำลดลงหมดแล้ว
1: การจราจรก็เริ่มใช้งานได้ตามปกติแล้ว
0: ส่วนบริเวณแยกนิด้าซึ่งเป็นจุดวางท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเรียกว่าท่อซิ่ง
1: ยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่ทั้ง4เครื่อง
0: ท่อซิ่งมี3เครื่องนะท่อจากปอพอ1เครื่อง
1: รวมเป็น4เครื่องนะ
0: มันรู้ไปใช่ไหม
1: น้ำเนี่ย
0: ครับ
1: นี่น้ำฝนนะ
0: น้ำฝนนะ
1: เดี๋ยวจะมาจากน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนอีก
0: ครับผม
1: เจอกันอย่าง
0: นั้นวันนี้4โมงเย็นก็ไปเจอเขาหน่อย
1: ที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
1: นะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691

0: ้โห
1: เป็นไง
0: ทั้งโกโก้ทั้งกาแฟอะไรแห่กันมาเลย
1: เออ
0: บอกว่าลุงช้างบอกว่าเอาโกโก้ผสมกับกาแฟลุงช้างมันอร่อยเลิศประเสริฐสีจะลองดูสีจะเป็นอย่างไร
1: ทั้ง2สูตรเลยกาแฟเนี่ย
0: เออสูตรไหนก็ได
1: ้เอาโกโก้เราผสมไป
0: ใช่
1: โกโก้ชู
0: ่2ช้อนนะไม่ต้องใส่ยกคอหรอก
1: นาน
0: เปลือง
1: สูตรผมอ่ะผมซองนึงผมใช้ได้2น้ำหวานนะ
0: ใช่
1: โกโก้เนี่ย

0: 2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะโปรมิกออย
1: โปรมิกออย
0: ขายราคาเท่ากันครับ
1: ทางด้านดีแคร
0: ์2กระปุก650นะครับ
1: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ย
0: ส่วนใครที่ยาดูแลผู้สูงวัยคนติดเตียงนะก็แนะนำให้รับประทาน
1: ทางด้านของไบโอดีเนี่ย
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับ
1: นั่น
0: เจ้บำรุงฟื้นฟูนะแต่ว่าไม่ใช่ยานะไม่ใช่ว่ากินแล้วหายป่วยมันต้องคนไม่ป่วยแล้วค่อยกินนะดีที่สุดถ้ามันกินยากกินเย็นคนติดเตียงเนี่ยเอามาผสมกับนมก็ได้ผสมน้ำอุ่นก็ได้ถ้าจะให้ดีก็ผสมกับโกโก้ชูนี่แหละครับส่วนก็เป็นเบาหวานแนะนำว่ารีบแพทย์พบแพทย์พบหมอเอายาโรงพยาบาลมารับประทานอ่ะเขาให้กินกี่วันวันละกี่ครั้งก็ทำตามนั้นนะครับ
1: นาน
0: บางคนกินได้สองวันสามวันบอกว่าน้ำตาลลงแล้วไม่กินละ
1: ไม่กินง่าย
0: เดี๋ยวไม่กี่วันแล้วกลับไปหาหมออีก
1: ต้องไปหาหมอ
0: เถอะต้องทำตามหมอแนะนำนะครับแล้วก็รับประทานมารากินกของลูกช้างเนี่ย
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: กินพร้อมกันเลยได้ไม่มีอันตรายหรอกเพราะเราไม่ใช่ยา
1: ใช่
0: นะครับ
1: มารากินกเนี่ย
0: 300บาทนะ60เม็ดนะ
1: กระปุกหนึ่ง300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะจ๊ะ
1: ใช่เลย
0: ราคาเดียวกันน้ำมันงาดำนั่นแหละครับ
1: สำหรับน้ำมันงาดำนี่ก็สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกมันลั่นเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปล่อยให้น้ำหล่อเลี้ยงกระดูกเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งไง
1: มันไม่มีแล้วมันล้อยหล่อ
0: เอามันไปเคลือบตามกระดูกตามข้อต่อต่าง
1: ๆนี
0: ่มันไม่ได้ยาไม่ได้แก้อะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าเอาไปเสริมให้กระดูกมันลื่นนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องกินตอนนอนนะก่อนนอน2เม็ดเลยคือละ2เม็ด2เม็ดกระปุกได้เดือนนึงอ่ะนะ
1: นาน
0: 2คนตายายซื้อคนละกระปุกครับ
1: คนละกระปุกนะ
0: จะไม่เสียค่าส่งแต่เพราะมันเข้าท่าวันหน้าซื้อ4กระปุกเลย
1: 4กระปุกเลย
0: แถมปีให้กระปุกนึงนะส่วนใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็รับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาท
1: 200บาทเนี่ย
0: ถ้าใครเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดานั่งนานยืนนานเดินนานนี่ก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทเนี่ย
0: ถ้าใครมีปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: รับประทานไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: 2กระปุกก็500
0: 4กระปุกก็ 1,000 แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: นาน
0: คุณผู้ชายครับหลายท่านเนี่ยโทรมาปรึกษาลุงช้างกันเยอะมาก
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เรื่องปัสสาวะรถหัวในป้อเท้าเนี่ย
1: ขี่มันไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: จะทำยังไงดีเนาะลุงช้าง
1: จะได้พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอกัดไงเล่า
0: คนที่ไปยืนหัวสั่นหัวคอเลยนะไม่ยอมฉี่ทักทีนึงตัวสั่นปวดฉี่แทบตายแต่ฉี่ไม่ออก
1: พอฉี่ออกมาเป็นไง
0: รถหัวนี่โป้เท้าจ้ะเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารผู้ชายเนาะ
0: ครับตอมลูกหมาตอมลูกหมามันกดทับท่อปัสสาวะ
1: ใช่
0: เมื่อวานคุณพี่จากกรุงเทพมา80กว่าแล้วนะ
1: ว่าไงคุณพี่
0: บอกว่าผมปัสสาวะคล่องแต่ว่าหมอก็บอกว่าผมเป็นต่อมลูกหมากวิธีการเดียวนั่นคือผ่าตัดครับ
1: ต่อมลูกหมากนี่นะ
0: ต้องผ่าตัดฮะของเราเนี่ยไปขยายท่อปัสสาวะได้ปัสสาวะคล่องบอกผมผ่าไม่ไหวแล้ว80กว่าแล้ว
1: นาน
0: บล็อกหลังก็บล็อกไม่ได
1: ้บล็อกไม่ได
0: ้ก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปอย่างนี้แหละ
1: โอ้น่าสงสารเขาเนาะ
0: พอให้กินฟอกัสบอกผมก็ปัสสาวะคล่องดีนะครับผมก็แนะนำไปโรงพยาบาลดีกว่าอยู่ใกล้มือหมอนะฮะอย่าไปทำเองไม่ไปผ่าตัดเองไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีนะ
1: นั่นเด
0: ้อ่ะแล้วก็เรื่องของการระบบการขับถ่ายแล้วก็มีทั้งไซเลียมจอยมีทั้งจอยมิกฟูด
1: เรื่องของการขับถ่ายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นฤทธิ์ดวงอ่ะ
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตรา
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะรับประทานกัน
0: เพื่อ
1: บรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ครับ
1: ขายยังไง
0: 350บาท3กระปุก 1,000
1: อืม
0: ไอ้เจ้าระบายก็2กระปุก700แถมปีกระปุกนึงราคาเดียวกับไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวขายเดียวขายยังไง
0: 350 2กล่อง700
1: อืม
0: แถมปีให้กล่องนึง
1: นาน
0: เอา4กล่องได้มั้ยนะลุงช้างเอา 1,000 เดียวได้มั้ย
1: เออ
0: เอาไปสิปัดท
1: ่อใจง่ายเหมือนกัน
0: อยากจะมีความสุขยังไม่เลิกห้าวอย่างป่านี้
1: คนเขาบอกกันทั้งตายอะนะช
0: ี
1: วิตมนุษย์ผู้ชายเน
0: ี่
1: ย
0: ใครเลี้ยงสัตว์น้องแมวน้องหมาน้องกาน้องไก่น้องหมูน้องวัวน้องควายมันเป็นแผลรักษาไม่หายแผลติดเชื้อโทรหาเราสองคนเนี่ยเอาเพชรดีแคร์ไปใช้ครับ
1: เป็นแบบสเปรย์นะ
0: เอาไปฉีดพ่นนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านเดียวนะที่ขาย
1: ไปซื้อกันได
0: ้นอกนั้นยังไม่มีครับ
1: ไม่มีก็ต้องสั่งซื้อ
0: ครับสั่งซื้อที่0812901691
1: 2901
0: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้0819

0: 024-43-7-7-0-8-1-9-2-4-43-7-7
1: ขอบคุณคุณพี่จากวัดลำพาราด้วยนะฟังรายการอยู่โทรติดต่อลิเกมาแล้ว
0: ขอบคุณนะ13เมษายนนั่น
1: อีกที่หนึ่งบอกจะหา13เหมือนกัน
0: ติดแล้ว
1: ผมก็แนะนำให้เอาลิเกเด็กอัจฉริยะสิ
0: โชคดีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปหากวาดไปเล่นกันไป
1: ครับนี่แพที่พักอาศัยกระชังปลาที่ลอยไปติดประตูน้ำระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วเนี
0: ่ยแก้แบบไหนอ
1: ่ะความคืบหน้าเก็บกู้แพพักแล้วก็กระชังปลาจำนวนมากที่ลอยมาติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วง
0: เมืองกาญจนบุรี
1: นะมาติดอยู่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่29อ่ะ
0: คราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันวางแผน
1: ในการนำแพพักแล้วก็ที่มีน้ำหนักมากออกจากบริเวณประตูระบายน้ำ
0: ให้ได้โดยเร็วที่สุด
1: แล้วก็ได้แล้วครับกระชังปลาก็เรียบร้อยแล้วนะ
0: โอ้นี่เขาดึงไปนี
1: ่ใช้ดึงเอาสิ
0: โอ้เอาตอนนี้
1: ใช้เรือดึงเหมือนที่เขาดึงเรือตายที่เจ้าพญานะ
0: อ๋อเหมือนกันนะดึง
1: สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำหลังน้ำลงเดินเครื่องสูบเต็มที่พิกัด37เครื่องครับ
0: หลังจากน้ำกทมเนี่ยนะ
1: ไหลไปสมุทรปราการน่ะ
0: ไปมันก็ตกไปนั่นน่ะ
1: ไหลไม่เห็นใจคนปากน้ำเลยดูสิแม
0: ่น้ำตอนนี้มันเยอะจริง
1: ไปลงพื้นที่บางพีบางบ่อบางเสาธงเป็นไงต้องเร่งระบายน้ำไปอย่างเต็มกำลังนะครับน้ำลดลงแล้วนะปทุมธานีก็ไม่น้อยหน้า
0: ปทุมธานีน้ำก็มีนะ
1: เออท่วมหนองเสือคลอง13นี่ลูกค้าปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยสาวสวนเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
0: สูบน้ำออกจากสวนน่ะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้มันจะตาย
1: ปลูกกระท่อมเยอะนะแถวนั้น
0: แถวนั้นมีกระท่อมไม่มีตึกเลยละมั้งอ่ะนะ
1: คนละกระท่อมกัน
0: น้องเสือเนี่ยนะ
1: ปุ๋ยผมเป็นทำไมเนี่ยไปใส่กระท่อมว่างั้น
0: ใส่กระท่อมปลูกกันเอาไว้เยอะเนี่ย
1: ครับ
0: ทำไมน้องเขาฮิตนะ
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็ซบเซาไว้แล้วล่ะ
1: นี่พระ
0: ระ
1: ไม่บิณฑบาตซะแล้ว
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ขับรถเก๋งไปแล้ววูบ
0: พร้อมลูบไปล่ะ
1: พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์หน้าโรงเรียนพังเสียหาย15คัน
0: ตำรวจทำยังไงอ่ะ
1: คุมตัวไปสอบสวนตอบตรวจสอบหาแอลกอฮอล์สิ
0: มาวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพระ
1: ลุงพี่เสพหรือเปล่าในเฟซบุ๊กของจ่าสิบตำรวจสารโรธพ่อบ้านใจกล้าเนี่ยก็โพสต์
0: ไว้
1: บอกว่ามีพระขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองคง
0: ตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา
1: จอดไว้หน้าโรงเรียนล้มละเลละหน้าไป15คันน่ะ
0: โชคดีนะ
1: ระหว่างเกิดเหตุยังเป็นเวลาเรียนจึงไม่มีนักเรียนอยู่ในที่ขุดให้เกิดเหตุ
0: ถ้าไม่มีคนเจ็บหรือว่าไม่มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ
1: ์เบื้องต้นทราบว่าพระรูปดังกล่าวชื่อว่าพระวรการ
0: ประจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
1: ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา
0: ซึ่งอ้างว่าระหว่างขับรถมานั้น
1: วูบ
0: เกิดอาการวูบทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่ออารมณ์พี
0: ่
1: มาโรงพักก่อนนะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อย
0: วัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็แจ้งข้อหา
1: ขออนุญาตแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทนะ
0: ทำให้เสียทรัพย
1: ์ของผู้อื่น
0: ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วไม่รู้ว่าเป่าเจอไม่ละมันน่ะ
1: ไอ้กีฬาเอเชียนเกมส์เราได้กี่เหรียญทองแล้วเนี่ยได้สิบหรือยัง
0: 12เหรียญทอง
1: แล้วล่ะ12เหรียญทองแล้วเหรออ่
0: า
1: ซื้ออะไรกินก็ไม่ได้
0: เหรียญทองก็เป็นเรื่องของนักกีฬาเขาอ่ะนะ
1: ครับผม
0: อืม
1: ฐานเรือส่งเรือผักดันน้ํา30ลําเดินเครื่องเร่งผักดันน้ําช่วยนครนายกครับ
0: นครนายกน้ําท่วมเนี่ยนะ
1: พี่น้องนครนายกสบายใจได้กองทัพเรือไม่ทอดทิ้งท่านนะเมื่อวานตอนสักบ่าย3บ่าย4โมงนะครับ
0: ตอนนั้นน่ะ
1: ครับชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ําอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ
0: เดินเครื่องเรือผักดันน้ํา30ลํา
1: เร่งผักดันแล้วก็ระบายน้ําในพื้นที่จังหวัดนครนายกครับ
0: ให้มันไหลลงไปทะเลนู่น
1: แบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลํา
0: แล้วก็ที่บริเวณสะพานนิวเคลียร
1: ์10ลํา
0: เดินเครื่องสูบน้ําม
1: ีความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาที
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ํา
1: และก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนครับสําหรับเรือผักดันนั้นทำงานด้วยระบบแผ่นน้ำเขาเรียกวอเตอร์เช็ดโดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือผ่านหัวพ่นที่อยู่ใต้ผิวน้ำ
0: ทำให้
1: เกิดแรงผลักแล้วก็ช่วยดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน
0: จึงสามารถสังเกตเห็นกระแสน้ำทางด้านท้ายเรือเนี่ยไหลต่อเนื่อง
1: เป็นมวลไปได้เลยโดยไม่จำเป็นต้อง เกิดฟองกระจายบนผิวน้ำครับ
0: กองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าระดมกำลัง
1: และยุทธภพกรเร่งผลักดันระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
1: พร้อมเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยเร็วที่สุดครับ
0: นี่เขาก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะ
1: ก่อนจะหมดเวลาโฆษณาเขาซะหน่อย
0: โฆษณาอะไรนะ
1: วัดวารามตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
0: อ้าวท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินธรรมคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
1: ครับ
0: หรือว่าจะออกโรงทานก็ติดต่อได้กับวัดที่ท่านคุ้นเคยหรือจะไปทําบุญก็แล้วแต่
1: ครับยังรับสมัครทุกวัดนะครับ
0: 31ตุลาคมกฐินธรรมคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์กงทดูตำบลกงทดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผม
0: อ
1: ้าวก็ใครยังเปิดสิทธิ์ไม่ได้หลังถามคนที่รู้นะครับเพราะว่าเขายืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับ
0: จะเข้า 2,000 บาทนี่บอกให้รู
1: ้ครับ 1,000 เดียว
0: พันบาท
1: พันเดียวจะใช้2เดือน
0: ใช้2เดือนนะ
1: คุณก็ไปโกหกชาวบ้านเขา
0: ผมเข้าไปแล้วละพันหนึ่งเนี่ย
1: เติมไป200ใช่ไหม
0: เติมไป200ดีกับคนเติมไม่เป็น
1: ผมยังเติมไม่ได้เลย เอาเขาจะเดินทางโดยสายการบินเช็คเลยนะครับเขายกเลิกเที่ยวบินไป50ไฟนะฮะ
0: เปลี่ยนเวลาด้วย
1: บินไทยนะครับ
0: ผมยังไม่ไปไหนอยู่กับคุณไปก่อน
1: ผมไปไม่ได้แล้ว
0: ไปไหนอ่ะ
1: ซื้อเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินไม่เป็น อ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาเสร็จแล้วคุณผู้ฟังที่รักครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยวันนี้อยากจะดื่มโกโก้โทรหาลุงช้างอยากจะรับประทานโปรมิกออยดูแลเรื่องไตดูแลเรื่องภายในร่างกายหรือจะเป็นไบโอดีหรือจะเป็นยาย่าบิงดูแลสายตาดีแคร์ดูแลสายตาหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นมารักขี้นกนะครับเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถย้ำหน่อยเขาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณนะครับ มีทะเบียนยานะอย่ามาถามว่ามีอย.หรือเปล่าอาหารเสริมถึงมีอย.แต่ถ้าเป็นยามันจะมีทะเบียนยานะครับอย่างของเราใน G33/55แล้วก็ G11/55ผ่านการตรวจการวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่สาวจากวัดบ้านกล้วยลำพารามนะครับที่ติดต่อลิเกโชเล่ชารักพงษ์ดบินไปทำการแสดงแล้วก็วันที่8มกราคมก่อนนะครับก็ที่โคกตูมนะครับ
0: โคกตูมลพบุรี
1: ครับ
0: ส่วนวันที่13เนี่ยก็เมษา
1: ครับ
0: เมษานู่น
1: ส่วนเดือนมิถุนายนเนี่ยแน่นอนที่สุดครับพรเทพพรทวี
0: เปิดงานไหว้ครู
1: นพรัตน์นายหอมเฉลิมเกียรติน
0: ายเฉลิมเกียรติ
1: แล้วก็
0: ลิเกชมรมและต่างประเทศนี่นะทั่วประเทศนี่แหละ
1: รวมไปถึงลิเก
0: สอนรามน้ำเพชรนะ
1: ครับงานไหว้ครูปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการ
0: ว
1: ันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วเย็นนี้ไปสนับสนุนคุณวิดากับคุณชะแล่มที
0: ่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
4: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: เต็มสูตรมารับที่นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซับเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมารับที่นกสกัด
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: คราวนี้โฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
11: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเลขาสมช.เข้ารับตำแหน่งวันแรกพร้อมลุยเล่งทำภารกิจยุทธศาสตร์ชายแดนใต้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: เลขาสมช.เผยจ่อลุยงานแรกเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นสมดุลแขนขวาซ้ายความมั่นคงเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสมช.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลในการเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสมช.เริ่มปฏิบัติงานวันแรกโดยเลขาธิการสมช.คนเก่าได้ฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่มีช่วงพักร้อนไม่มีช่วงฝึกงานดำเนินการสถานการณ์อย่างเร่งด่วนโดยจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาหรือแม้กระทั่งชายแดนไทยเมียนมาซึ่งในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการศึกษาดูงานมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะให้สามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วภารกิจแรกที่จะต้องเร่งดำเนินการนั้นจะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดในปี2570ว่าแผนยังคงมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งทุกคนทราบดีว่าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปรียบเสมือนแขนขวาที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจส่วนสภาความมั่นคงก็เปรียบเสมือนแขนซ้ายที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติฉะนั้นจะพยายามใช้แผนดังกล่าวให้ประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นส่วนจะมีการปรับเรื่องของการหารนำเศรษฐกิจหรือไม่นั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าถ้าประชาชนเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาอยู่ที่หมู่บ้านก็จะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทั้งเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจส่วนความเป็นไปได้ที่จะปรับการทหารนำเศรษฐกิจนั้นพลเอกชัยพฤกษ์ระบุว่าทหารได้มีการปรับการดำเนินการตั้งแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นการปรับยุทธวิธีจึงเชื่อว่าจะทำให้ก้าวไปข้างหน้าและทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆมารองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กองทบกพร้อมรับภารกิจส่งเสบียงและช่วยเหลือผู้ป่วยทางอากาศด้วยการเสริมกำลังเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคและ MI-17 สแตนด์บายพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดตามกับคุณทมนรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกองทัพบกยังคงระดมกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งการอพยพประชาชนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางในจุดที่เข้าถึงได้ยากโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการเพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศแก่ประชาชนในพื้นที่โดยอากาศยานที่จัดมาประกอบด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปจำนวน1ลำพร้อมอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศและเฮลิคอปเตอร์แบ็คฮอคจำนวน2ลำพร้อมเครื่องมือกู้ภัยทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศซึ่งการเสริมกำลังทางอากาศครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือส่งถึงมือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีทั้งนี้กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมนรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่
9: ภัยคุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่ 2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855 51 7 90 25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: รอวันของเราคุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะสวัสดีตอนกลางวันนะคะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะเวลาขณะนี้11นาฬิกา17นาทีปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด็ด11โมงจทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วงเวลาของข่าวรับอรุณ6ตี3ถึงตี4แล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าแล้วก็เก็บตกตอนตี5ถึง6โมงที่วสป .612 แล้วก็มาช่วงข่าวเด็ด11โมงแบบนี้นะคะ11โมงถึงเที่ยงทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้1ตุลาคมค่ะหลายท่านเริ่มงานที่ใหม่สถานที่ใหม่กับเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วบางท่านก็เป็นเวลาสำหรับการพักได้เวลาพักทำงานมานานหลายสิบปีวันนี้รู้สึกแปลกๆไหมไม่ต้องรีบไปทำงานไม่ต้องเครียดกับภารกิจหน้าที่ได้เวลาพักผ่อนอยู่กับบ้านมีกิจกรรมงานอดิเรกบางท่านในวัยเกษียณก็ยังทำงานต่อนะคะวันนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันแห่งความโชคดีของพวกเราทุกคนใครได้ยินเสียงปุ้มสันธนีโชคดีทุกคนค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะวันนี้จะเป็นวันของเรานะทุกๆวันที่1และวันที่16เป็นวันของเราทุกวันเลยนะคะติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยนะคะตอนนี้อะไรก็ตามที่แช่น้ำอยู่แล้วพอน้ำมันแห้งน้ำเริ่มลดลงเนี่ยดูเหมือนว่าพืชผักพืชพันธุ์ธัญญาหารนาข้าวของเราเนี่ยจะไปรอดไหมขอเพียงแค่มีพื้นที่สีเขียวๆอยู่ชีวภาพปราบราช่วยได้ค่ะผสมวัคซีนฉีดกับพืชไร่ผสมวัคซีไรฉีดในนาข้าวนะคะชีวภาพปราบรานี่ล่ะค่ะคุณผู้ฟังโคนเน่ารากเน่าช่วยให้ฟื้นคืนได้วัคซีนกับชีวภาพปราบรานะคะถ้าเป็นนาข้าวก็วัคซีไรกับปราบรานะคะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเกษตรกร
0: มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวข่าวแรกกันเลยวันนี้หลังจากที่มท.4รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เมื่อคืนตี3ค่ะ ลงพื้นที่เลยตีสามกลางค่ำกลางคืนก็มาเหอะติดตามกำกับการแก้ไขอุทกภัยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพญานาคค่ะเขาเรียกท่อซิ่งติดต่อท่อซิ่งขนาดใหญ่15นิ้วจากเอกชนที่พระนครศรีอยุธยาได้รับความสนับสนุนจากนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคภูมิใจไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานเข้ามาในพื้นที่ระบายน้ำในเขตชุมชนคลองจันเคหะคลองจันที่แบบว่าน้ำท่วมถึงคอน่ะมาเลยขอท่อซิ่งมาเลยค่ะพอลงท่อซิ่งเมื่อคืนนี้ตีสามไปทั้งกลางคืนอย่างนั้นเลยค่ะปรากฏว่าน้ำที่ท่วมอยู่เคหะชุมชนคลองจันลดลงอย่างรวดเร็วหลายจุดบนถนนโดยรอบน้ำแห้งอ่ะสัญจรไปมาได้แล้วคุณผู้ฟังขานายวรสิทธิ์บอกว่าหลังจากที่เครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าติดตั้งและเดินเครื่องในช่วงตีสามเมื่อคืนนี้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องผลักดันมวลน้ำที่สะสมบริเวณเคหะชุมชนคลองจันลงสู่คลองแสนแสบเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบเนี่ยลดลงประกอบกับกรมชลประทานก็มาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพและได้ผลเร็วแล้วก็ประเมินสถานการณ์พอท่อซิ่งมาทำไมปะน้ำลดสิคะจะช้าอยู่ใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดินหน้าเลยถ้าน้ำลดลงแบบนี้ประชาชนก็จะกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะแล้วก็ประสานกรุงเทพมหานครประสานกรมชลประทานภาคเอกชนเครือข่ายอาสาสมัครมูลนิธิกู้ภัยที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วเริ่มที่จะลดเล็กสัญจรไปมาได้แล้วอ่ะเนี่ยสื่อก็ไปถ่ายรูปถ่ายภาพมานะเท่มากเลยรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4ได้ผลเคหะชุมชนคลองจันน้ำลดลงเยอะมากเลยค่ะตีห้าที่ผ่านมาในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณเคหะชุมชนเคหะคลองจันบางกะปินายจีรศักดิ์หงแปดผู้อำนวยการเขตก็รายงานสถานการณ์เนี่ยน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องถนนนวมินทร์ก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังมีเขตลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกนะครับเพราะว่าระดับน้ำในคลองเนี่ยสูงขึ้นสำหรับเคหะชุมชนคลองจันเนี่ยพื้นที่พักอาศัยบางส่วนเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำต่ำกว่าคลองเกือบเมตรนะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วประชาชนนำรถไปจอดที่บริเวณบนสะพานเนี่ยก็พยายามทยอยนำเข้าพื้นที่ได้แล้วอะรอเปิดการจราจรนะครับเพราะว่าจอดบนสะพานเนี่ยมันส่งผลกระทบกับการจราจรไงแล้วก็มีสถานีรถไฟฟ้าเปิดให้จอดฟรี7วันท่อซิ่งได้ผลแต่ผมสงสัยเขาสูบไปไหนอะคลองจันลงคลองแสนแสบไหมหรือยังไงมันไปทางเดียวกันปะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าในคลองก็เยอะอะก็ยังสูบลงคลองไปได้นะถนนศรีบุรพาแนวโน้มก็เริ่มดีขึ้นถนนลาดพร้าวตอนนี้แห้งตลอดสายเหลือแต่ในซอยลาดพร้าว101แล้วก็ในหมู่บ้านบางจุดโดยเฉพาะในตรอกซอกซอยแล้วก็พื้นที่ชุมชนแยกบางกะปิตรงนี้น่าเป็นห่วงมากเลยตั้งแต่แรกแล้วโอ้โหน้ำแยกบางกะปิย่านชุมชนย่านเศรษฐกิจระดับน้ำนี่เกือบถึงอกตอนนี้น้ำท่วมขังเหลือแค่ผิวจราจรเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะสำนักงานเขตก็นำกระสอบทรายมากั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพิ่มความสูงของแนวกั้นแล้วก็ลดความเสี่ยงไม่ให้น้ำในคลองเนี่ยดันกลับมาที่ผิวจราจรนะคะก็เร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยแล้วก็คลองแสนแสบนะคะถ้าไม่มีฝนตก2วันนี้ก็คงจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกติอันนี้คือในกรุงเทพคือจะให้ออกจากชุมชนเนี่ยต้องลดน้ำในคลองให้ได้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็เร่งฟื้นฟูลาดกระบังสะพานสูงโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์ทุกของคนเมืองหลวงพอเจอสภาวะแบบนี้แล้วนี่เตรียมจะไล่คนนู้นไล่คนนี้ไล่คนนั้นก่อนจะไปไล่ใครเนี่ยย้อนกลับมาดูตัวเองก่อนว่าทิ้งขยะยังไงก่อน นะคะทุกฝ่ายก็ช่วยเต็มที่แหละแต่อาจจะมีช้าบ้างไม่ทันใจประมาณนั้นแหละอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในกรุงเทพทีนี้มาที่ต่างจังหวัดค่ะมวลน้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วมชุมชนท้ายเขื่อนชาวหาดอาสาสัพยาชัยนาทแฟนรายการปุ้มเต็มเลยฟังปุ้มมั่งไหมเนี่ยโทรมาคุยกับปุ้มมั่งดิว่าเป็นยังไงกันบ้างหนีน้องน้ำกันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะกรมชลประทานปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงกลางดึกเมื่อคืนนี้จาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้สถานการณ์ท้ายเขื่อนเนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ำตำบลหาดอาสาอำเภอสัพยา400กว่าหลังคาเรือนมาคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการปุ้มอยู่หาดอาสาเยอะเลยอ่ะคุยกันหน่อยไหม0855179025เบอร์เดียวเบอร์นี้สั่งของได้เมาหน้าไมค์ได้นะคะ0855179025นะแต่ขอหวยไม่ได้นะคุณผู้ฟังชอบโทรมาถามอ่ะอ้าวเมื่อวานนี้เขาออกลูกบนรถเนี่ยทะเบียนอะไรปุ้มบอกเลยนะคุณผู้ฟังจบข่าวคือจบปุ้มจำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าอ่านปุ๊บก็ปิดจอไปอ่านปุ๊บก็เปลี่ยนหน้าจอไปจะให้จำจำไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะนั้นตั้งใจฟังเวลาบอกเลขเด็ดจดถามหลังไมค์นี่ไม่รู้แล้วนะคะชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำหาดอาสาสัพยาชัยนาท400หลังคาเรือนขนข้าวขนของอพยพมาอยู่ที่เต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรกันเลยทีเดียวเชียวแหละชาวบ้านบางคนบอกว่าระดับน้ำท่วมถึงเอวมาเยอะมาไวเทศบาลหาดอาสาก็ประกาศให้ยกของขึ้นที่สูงค่ะพอยกขึ้นมามันก็ยกได้ทันท่วงทีนะก็ไม่ได้รับความเสียหายแหละแต่ก็ต้องมาอยู่ริมถนนเช่าเต็นท์มานอนริมถนนค่ะสู้ชีวิตเพราะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าลูกหนูว่าข้าวป้าน่ะมันได้88วันแล้วลูกมันออกเกือบจะสุดรวงแล้วจ้าใช้ยาอะไร
0: วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มค่ะ
2: วีซ่า2
0: เอาไว้จบรายการแล้วค่อยโทรมาคุยกับปุ้มเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอคุยกับคุณผู้ฟังที่น้ำท่วมบ้างนะคะขายของเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไปขายหลังใหม่นะคะชาวบ้านหาดอาสาบอกว่าเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดชินแล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมาไวมากประกาศเก็บของตั้งแต่2วันก่อนแล้วค่ะอันนี้เขาเตือนไวไงชินอันนี้รู้ทางพอเตือนปุ๊บเก็บเลยไม่อยากเสียหายนะมันเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตก็ได้แต่ยิ้มสู้อ่ะชาวบ้านบอกขนของขึ้นเรือแล้วก็เดินลุยน้ำมาแคร่เครือยกมาด้วยเลยอยู่ริมถนนลำบากอันนี้รู้ตัวค่ะไม่เสียหายไม่มีอะไรเสียหายยกทันเขาแจ้งไวแจ้งมา2วันแล้วสิงห์บุรีค่ะอ่วมคำเดียวสั้นๆสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่สิงห์บุรีทวีความรุนแรงหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรเข้าร่วมท่วมตลิ่งล้นตลิ่งเข้าท่วมตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีขยายวงกว้างไป7หมู่บ้านหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6และหมู่8230หลังคาเรือนตอนนี้เดินทางไปไหนมาไหนพึ่งรถไถและเรือพายค่ะหมู่1วัดโฉมศรีโรงเรียนศรีอุดมวิทยาน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะพระสงฆ์ครูนักเรียนออกมาไม่ได้แล้วปักหลักอยู่ชั้น2ของอาคารเรียนแล้วก็มีงานสวดพระอภิธรรมศพที่บ้านหลังนึงน้ำก็ท่วมค่ะมาด้วยใจรักมาร่วมงานนั่งเรือนั่งรถไถมาเจ้าภาพบอกว่าจัดที่บ้านตามคำสั่งเสียของผู้วายชนแล้วคนที่มาร่วมงานนี่ใจรักมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าภาพต้องขอบคุณเขามากๆเลยพายเรือมานั่งรถไถมาค่ะ หมู่4บ้านบางปูนน้ำไหลบ่าตัดผ่านถนนชาวบ้านอพยพสิ่งของขึ้นมาอยู่ชั่วพักที่พักชั่วคราวริมถนนอบจ.สิงห์บุรีสั่งรถสุขาเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดด้านความปลอดภัยด้านการจราจรผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่มอบถุงยางชีพไปแล้ว230ชุดค่ะประชาชนพื้นที่ริมน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์ปริมาณน้ำเหนือเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากอาจจะปรับการระบายน้ำเพิ่มคุณผู้ฟังเพิ่มอีกแล้วประมาณนี้เลยสิงห์บุรีหัวเวียงพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วจะเพิ่มถึง 2,500 นะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา13อำเภออยุธยามี16อำเภอท่วมไป13แล้ว169ตำบล 1,104 หมู่บ้าน56ชุมชน 44,865 ครัวเรือนเสนาบางบานผักไห่บางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางปะหันลาดบัวหลวงนครหลวงวังน้อยอุทัยท่าเรือและภาชีมาแล้วค่ะเมื่อวานไม่มีภาชีวันนี้มาแล้วเหลืออะไรที่ยังรอดอยู่มหาราชบ้านแพรกแล้วอีกหนึ่งมี16อำเภอใช่ไหมไปแล้ว13มหาราชบ้านแพรกยังบางซ้ายใช่ไหมบางซ้ายเนาะนี่แหละแล้วมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยที่อำเภอเสนาอันนี้อยุธยานะคะพื้นที่หมู่2ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาอยู่ติดกับแม่น้ำน้อยเลยค่ะมีแฟนรายการพุ่มอยู่ตรงนั้นด้วยแต่เขาไม่ค่อยโทรมาเล่าเนาะหรือเขากำลังขนของกันอยู่น้ำท่วมเกือบเต็มชุมชนนะคะบางจุด 2-3 เมตรน่ะบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนบวรไปหมดแล้วค่ะบวรบ้านวัดโรงเรียนน้ำท่วมหมดถนนทางเข้าชุมชนก็น้ำท่วมแต่รถสัญจรไปไหนมาไหนได้ค่ะในซอยเนี่ยระดับน้ำสูงมากต้องพึ่งเรือค่ะชาวบ้านนำรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไปจอดบนสะพานหนีน้ำคุณครูนฤมลครูโรงเรียนหัวเวียงบอกว่าน้ำท่วมโรงเรียนตั้งแต่25กันยายนน่ะรีบสอบปลายภาคให้เร็วขึ้นตอนแรกอ่ะจะสอบเสร็จสัปดาห์นี้แต่ว่ารีบสอบเสร็จเรียบร้อยไปหมดแล้วนักเรียนหยุดเรียนหมดแล้วค่ะเหลือแต่ครูที่ยังต้องไปทำงานอยู่นะตรวจข้อสอบเก็บคะแนนครูก็ทำงานถึงบ่ายสามแล้วให้รีบกลับบ้านนักเรียนมีอยู่135คนขนอุปกรณ์ขึ้นที่สูงกันหมดแล้วค่ะระบบประปาของโรงเรียนก็โดนตัดต้องตักน้ำจากข้างล่างขึ้นไปใช้บนอาคารห้องน้ำก็ใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งตอนแรกบอกว่าน้ำจะมาช่วงเดือนกันยายนนึกว่าหมดไปแล้วมาสักปลายเดือนเชียพรวดเดียวขึ้นมาเกือบถึงเอวชาวบ้านชุมชนหัวเวียงบอกว่าน้ำท่วมกว่า2เมตรนะมันยากลำบากมากกับการที่น้ำไหลแรงมากแล้วก็ต้องใช้เรือเจอทุกปีแหละลำบากก็ลำบากอยู่แต่ก็ต้องอยู่น่ะจะให้ทำไงตอนแรกบอกน้ำจะไม่ท่วมตรงไหนต้องถามก่อนนะชินแล้วแต่อยากให้ลดลงบ้างโชคดีที่ชาวบ้านขนของขึ้นที่สูงเพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วก็เตรียมตัวมาแล้วแหละพอน้ำพอฝนตกมาหลายๆวันก็รู้อยู่ตอนนี้อยู่ชั้น2น้ำอยู่ข้อเท้าเนี่ยชั้น2 114หลังคาเรือนของตำบลหัวเวียงเนี่ยหมู่2เนี่ยเนี่ยค่ะชาวบ้านก็ยังบ่นนะว่าเตือนล่าช้ามากในชุมชนมีทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษค่ะชาวบ้านก็พายเรือไปได้งบประมาณเสริมระดับถนนให้สูงขึ้นเนี่ยแล้วคาดว่าน้ำจะท่วมประมาณเมตรกว่ายังต้องลำบากไปอยู่ริมถนนแล้วรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาอันตรายนะคะอีก 3-4 วันเนี่ยชุมชนถึงจะสัญจรไปมาได้พายเรือไปก่อนชาวบ้านบอกชินแล้วแล้วมันมีอันนี้ค่ะโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่า

โอ้ยคำถามจะได้อยู่ถึงวันใช้โครงการเริ่มโครงการนี้ใช้ได้ไหมที่ทำเนียบรัฐบาลเขาได้มีการแถลงถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวแล้วก็น้ำแล้งด้วยค่ะโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติโครงการระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโครงการนี้จะเริ่มปีหน้านับไปอีก8ปีแล้วเสร็จปี2577ใช้ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบความคุ้มค่าว่าสามารถลดความเสียหายตีประมาณได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ในหน้าแล้ง 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรมีคลองระบายน้ำที่ใช้เป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้ด้วยแต่ต้องเตรียมพื้นที่อย่างมากและในส่วนของปี2570นี่แหละถึงจะมีงบประมาณแล้วก็เริ่มต้นจากชัยนาทก่อนอันนี้เป็นแพลนมายังไม่ได้ลงมืออีกโครงการหนึ่งที่ดำเนินการไปแล้วแต่ยังไม่แล้วคือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรแล้วก็จะเชื่อม2โครงการนี้เข้าด้วยกันค่ะนี่แหละทีนี้ไอ้โครงการบางบานบางไทรเนี่ยมันต้องแล้วเสร็จในปีนี้แต่ว่าเนื่องจากความล่าช้าค่ะยืดไปถึงปีหน้าปีหน้าไม่ได้อ่ะจะเป็นปี72กรมชลประทานระบุว่าจะแล้วเสร็จปี71แน่นอนจะไม่ขยายเวลาไปมากกว่านี้แล้วแหละนี่อันนี้บางบานบางไทรนะคะเขาเริ่มไปแล้วทำไปแล้วแต่ยังไม่แล้วทีนี้โครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเริ่มโครงการปีหน้าว่ากันด้วยที่ทางก่อนเลยงบประมาณที่ทางแล้วก็ค่อยไปก็จะเริ่มจากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะจะควบคู่กันไปกับถนนวงแหวนแล้วก็จากเจ้าพระยาตะวันตกระบายน้ำนอกคันกั้นน้ำพื้นที่บางไทรบางบานเอามาสมทบกันระบายไปแม่น้ำท่าจีนเนี่ยค่ะอันนี้เป็น2โครงการก็หวังว่าต่อไปในภายภาคหน้าลูกหลานเราจะได้ไม่ต้องมานั่งลำบากกับน้ำท่วมแบบนี้ไงนะตามนี้แหละชัยนาทแล้วสิงห์บุรีแล้วพระนครศรีอยุธยาแล้วมีตรงไหนอีกไหมไปฉะเชิงเทราค่ะมีข่าวจระเข้ยักษ์ลอยคออยู่สนามชัยเขตชาละวันมาเพ่นพ่านงานนี้ไกลท้องโหดมากฆ่าเขาตายเลยวิสามันฆาตกรรมจระเข้ตายไปแล้วใจร้ายอ่ะไม่มีวิธีอื่นแล้วเนาะเป็นอันตรายไงชาวบ้านผวาเพราะว่าจระเข้ขนาดใหญ่หลุดออกมาพื้นที่บ้านบางพะเนียงหมู่2ตำบลคู่ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านก็หวาดผวาก็เตือนแล้วว่าอย่าจับเองนะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่และทีมผู้ปฏิบัติการก็ลงพื้นที่ติดตามจระเข้ขนาดใหญ่นำขึ้นมาจากพื้นน้ำได้สำเร็จชาวบ้านติดตามอยู่ปรากฏว่าวิสามันไปแล้วค่ะตายเขาไม่ได้บอกว่ายังไงแต่โอ้โหเอาไม้ไปค้ำง้างปากเขาเข้าไว้ชาวบ้านก็สนใจมากค่ะสถานการณ์น้ำท่วมก็ต้องระวังสัตว์เลื้อยคลานย้ายออกจากแหล่งที่อยู่ธรรมชาติบางทีก็หลุดออกมาค่ะประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ควรจะหลีกเลี่ยงการลงน้ำหรือเข้าใกล้บริเวณที่มีสัตว์อันตรายถ้าพบเห็นสัตว์ผิดปกติไม่จับเองนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่มานะคะวิสามันไปแล้วคุณอ้ําพัชราภาค่ะบอกว่าน้ำท่วมบ้านก็กั้นแล้วอะไรต่อมีอะไรก็มากั้นหน้าบ้านแล้วมันก็ยังท่วมอยู่ล่าสุดคุณอ้ําพัชราภาซุปตานางเอกซุปตาคนดังก็โพสต์คลิปผ่าน Instagram เปิดเผยหน้าคฤหาสน์หรูที่น้ำท่วมเจ้าตัวบอกว่าคนในบ้านเนี่ยต้องใช้เรือเดินทางเข้าออกนะแล้วก็ต้องผูกเรือไว้เดี๋ยวมันลอยหายไป

0: ระหว่างที่กำลังพายเรืออยู่เกิดเหตุการณ์ระทึกสัตว์ปริศนาว่ายน้ำมาใกล้ๆเรือทำเอาคุณอ้ำตะโกนเสียงหลงเลยเฮ้ยใช่จริงด้วยหัวผุบลงไปแล้วแผ่แม่เบี้ยด้วยอ้าปากเลยนั่นแล้วจะพายเรือหนีเข้าบ้านปุ้มว่าอยู่บนเรือเฉยๆสบายกว่าไหมเพราะว่าเมื่อวานก่อนแกก็พายเรือไปล่มหน้าบ้านอีกเหมือนกันนะคะคาดว่าน่าจะเป็นงูพิษแหละเพราะว่าแผ่แม่เบี้ยแล้วก็อ้าปากงูมาอีกฝั่งนึงเหี้ยมาค่ะคุณอ้ามบอกตัวอะไรอ่ะถ่ายคลิปมาลงมีแปลกๆนะคะบ้านดาราก็ท่วมกันไปทั่วหน้านะบางบ้านนี่ท่วมก็จริงนะอย่างคุณอ้ามนี่ท่วมก็หาน้ำดื่มถุงยางชีพมาช่วยบริจาคชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็น้ำก็มาน้ำใจก็มาแหละคุณผู้ฟังขาแต่ว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมสนามบินนะสนามบินไม่จมแต่ความนิยมจมดิ่งเพราะว่าการบินไทยนี่ทำกระเป๋าค้างประมาณ 5-6,000 ใบอะแล้วก็ประกาศงด3วันงดเที่ยวบิน3วัน 1-2-3 ตุลาคมบางเที่ยวบินนี่ต้องยกเลิกกระเป๋าค้างประมาณ 5-6,000 ใบอะคุณผู้ฟังท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้โดยสารเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นน่ะขายหน้ามากเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่29กันยายน30กันยายน1-2-3ตุลาสนามบินไม่จมแต่ค่านิยมจมดิ่งประมาณนี้เลยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของน้ำอีกนิดนึงชาวสวนสุดช้ำพายุถล่มจันทบุรีกลางดึกเมื่อคืนนี้โค่นต้นทุเรียน40ปีเสียหายยกตำบลเลยค่ะพื้นที่ตำบลช้างข้ามอำเภอนายาอามจังหวัดจันทบุรีเกิดเหตุวาตภัยพายุฝนถล่มช่วงตี2ถึงตี3ที่ผ่านมาทำเอาต้นทุเรียนอายุ 30-40 ปีถูกลมพัดหักโค่นถอนรากถอนโคนราบกับพื้นเป็นแนวยาวเสียหายเป็นวงกว้างเกือบยกตำบลน่ะเกษตรกรได้รับความเสียหายหลายรายค่ะนายนิคมกับนางรัตยาทรัพย์โพคาเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะคะบอกว่าพายุหมุนฝนถล่มทำให้ดินอุ้มน้ำจนชุ่มไม่กล้าออกจากบ้านเช้าออกมาต้นทุเรียนอายุประมาณ 30-40 ปีหักโค่นล้มระเนระนาดในสวนเนี่ยประมาณ 12-13 ต้นน่ะกำลังจะโตเต็มที่ให้ผลผลิตต้นหนึ่งเนี่ยประมาณ 5-600 กิโลกรัมเลยนะความเสียหายประมาณ 2-3 ตันเนี่ยหลายแสนบาทเลยนะท้อเลยกว่าจะปลูกทุเรียนได้ต้นใหญ่ขนาดนี้แลกกับความอดทนมาหลาย10ปีตอนนี้ก็อยากให้รัฐบาลหาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนเนี่ยล้มลงไปใส่หลังคาบ้านอีกเนี่ยเดือดร้อนเลยค่ะคุณผู้ฟังถอนรากถอนโคนเลยจบเลยนี่เกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็จะยึดนะคะมัดตรงนู้นโยงไปตรงนี้ปุ้มเคยเห็นสวนทุเรียนของคุณชาคริสแย้มนามอ่ะโอ้โหเขาผูกเขาดึงเขารั้งมัดเป็นลูกๆเลยนะลูกนี้มัดโยงเชือกไปทางนู้นต้นนี้โยงเชือกมาทางนี้ให้แต่ละต้นเนี่ยพยุงกันและกันลมมาหอบยังไงก็ยังรอดอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วในขณะที่เขากำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมกันอยู่อีนี่ก็แอบขนยาบ้าเป็นแสนเม็ดลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสปป.ลาวเข้าฝั่งเขมราชอุบลราชธานีเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเขมราช ตรวจสอบเจอกระสอบสีดำวางอยู่ริมถนนสาธารณะตัดเส้นทางบ้านนนอนามัยไปคำสง่าตำบลหนองนกทาอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจะส่งเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนเจ้าหน้าที่วางกำลังซุ่มอยู่1ชั่วโมงไม่มีใครมาเลยก็ยึดเป็นของกลางค่ะในถุงมีสัญลักษณ์ Y1 160,000 เมตรเขากำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมนึกว่าตำรวจเผลอไม่รอดค่ะไม่กล้ามาเลยตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นตำรวจซุ่มอยู่นี่แล้วก็มีเรื่องราวของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติค่ะเสียหายรับ 100,000 บาทเริ่มใช้วันนี้นะคะคุณผู้ฟังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสารวัตรกำนันและแพทย์ประจำตำบลพื้นที่อำเภอบางเสาธงสมุทรปราการค่ะมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนวันนี้รัฐบาลออกโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ค่ะอันนี้ไม่เพียงแค่ให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องการเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าค่ะรัฐบาลจัดทำโครงการดังกล่าวสำหรับประชาชนทุกครัวเรือนโดยมีภาครัฐเป็นผู้จัดทำประกันภัยให้กับประชาชนให้ความคุ้มครองอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวความเสียหายที่อยู่อาศัยสูญเสียและทุพพลภาพค่าเสียหายเบื้องต้น 10,000 ส่วนที่เกินไม่เกิน 90,000 สำหรับอุทกภัยวาตภัยค่าเสียหายเบื้องต้น 5,000 ส่วนเกินไม่เกิน 95,000 แผ่นดินไหว 5,000 แล้วส่วนที่เกินไม่เกิน 95,000กรณีน้ำล้อมรอบที่อยู่อาศัยจนไม่สามารถดำรงชีพได้เกิน7วันรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนคุ้มครองตั้งแต่วันนี้30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะการดำเนินโครงการครั้งนี้ไม่เพียงแค่มอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่จะสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศช่วยเหลือภายหลังความเสียหายนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงและเตรียมหลักประกันไว้ล่วงหน้าค่ะเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการและตรวจสอบรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขเพื่อบรรเทาผลกระทบสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อฟื้นฟูชีวิตและความเป็นอยู่ให้กลับมาสู่สภาพเดิมได้โดยเร็วนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าโครงการนี้เป็นการนำระบบประกันภัยของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทำให้รัฐสามารถที่จะวางแผนรองรับความเสียหายจากภัยพิบัติแล้วก็จัดสรรทรัพยากรทางของประเทศได้อย่างเป็นระบบช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้รวดเร็วนี่แหละก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการแจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ค่ะจะช่วยให้ประชาชนลดความกังวลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนได้รับผลกระทบก็จะมีการบรรเทาความเสียหายมีเป็นครั้งแรกที่จัดทำความคุ้มครองในระดับครัวเรือนครอบคลุมทั่วประเทศ30ล้านครัวเรือนนี่แหละถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงเงินประกันภัยค่ะจะได้รับอย่างทั่วถึงไม่ตกไม่หล่นแน่นอนมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง1ตุลาคมปีหน้าค่ะทำปีต่อปีนะคะเพราะนั้นประชาชนจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยได้แน่ๆ 10,000 นี่แหละรายละเอียดของโครงการนี้ก็สามารถที่จะสอบถามได้กับผู้นำท้องถิ่นแต่ละชุมชนปิดท้ายค่ะพิธีศักดิ์สิทธิ์ค้ำโพค้ำไฮที่วัดสิริชัยเจริญหนองบัวลำพูค่ะหลังจากต้นโพยักษ์อายุกว่า150ปีล้มลงโดยไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้างนะคะก็มีพิธีหลวงปู่ฤาษีเกตแก้วจากสำนักฤาษีเกตแก้วหนองบัวลำพูมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระครูโกวิทสุตตาพรดร.เจ้าวาดวัดสิริชัยเจริญประกอบพิธีค้ำโพค้ำไห เป็นประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมาเพื่อความเป็นสิริมงคลหนุนดวงชะตาเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงค่ะสืบเนื่องจากเมื่อเย็นวันที่29กันยายนต้นโพยักษ์อายุกว่า159ปีล้มเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มเบี่ยงทิศทางไม่ทับเสนาสนะหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆใกล้เคียงแม้แต่น้อยเลยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เจ้าวาดก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อดีตเจ้าคณะอำเภอและบรรพบุรุษตั้งจิตอธิษฐานเพื่อหาปัจจัยในการสร้างศาลาพักศพแห่งใหม่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นศรัทธาอันศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเลื่อมใสค่ะระหว่างจุดธูปเสี่ยงทายได้392เด่นชัดมากค่ะเป็นแนวทางเสี่ยงโชคกันในวันนี้นะขอให้โชคดีทุกคนคุณผู้ฟังค่ะนี่ค่ะแล้วก็ส่งท้ายด้วยเลขเด็ดจากเกจิดังเมื่อเช้าก็เล่าไปแล้วรอบหนึ่งรำลึกหลวงปู่ล่าตาทิพย์เกจิดังล้านนาวันกตัญญูปีนี้9779 7721122 2323นี่แหละแต่ว่าอย่าลืมนะถามเขาก่อนนะว่ามาเต็มหรือมาครึ่งทางนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังบ่ายนี้ขอให้โชคดีทุกคนแล้วก็พบกับปุ้มคืนนี้ตีสามอย่าลืมนะจะโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025พบกันตีสามนะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
6: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท ้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
9: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
10: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
12: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมี
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชนเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำและท่าอากาศยานไทยแนะขั้นตอนติดตามกระเป๋าสัมภาระตกค้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาปรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณชลธรฟักขาวรายงานค่ะ
6: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักบริเวณประเทศไทยส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคม2569ที่สถานีวัดน้ำสีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณน้ำประมาณ 700-750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและทางกรมชลประทานมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งในอัตรา 550 ถึง 580 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก 40-70 เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองที่อำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งการติดตามสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างของผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569ยังสามารถตรวจสอบสถานะสัมภาระของท่านได้โดยสแกน QR code หรือที่ bagging.airportthai.to.th ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระได้เมื่อกระเป๋าสัมภาระมาถึงณจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยแต่หากกระเป๋ายังไม่ปรากฏในระบบแสดงว่ากระเป๋ายังไม่มาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างของสายการบินไทยขอให้ตรวจสอบอีกครั้งโดยติดต่อขอรับกระเป๋าได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้โดยสารกรุณาเตรียมพาสปอร์ตบอดดิ้งพาสและแบ็กกิ้งแท็ก
7: เอาวะ

0: โฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: ยกกอดฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

0: ตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัด

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี
6: ้กำมุงกะตองกะตองกะตอง
7: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงเที่ยงครึ่งนะครับของวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วก็ถ้าในทางราชการน
1: ะ
0: คุณสุภาพรก็เป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่พูดคุยกันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังผมณัฐฐาจันทรังสี
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมกับทีมงานนะครับคุณมาณัฐมนต์ภักธนนัทคุณธีรเทพพวงเงินนะครับแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตแล้วก็มีทีมงานของสถานีวิทยุด้วยคุณเชอรี
1: ่น้องเชอรี่มานันย
0: านะครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะครับในโอกาสต่อๆไปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาพูดคุยสร้างสีสันในรายการกันแน่นอนนะครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำนะฮะยังคงต้องมีการเฝ้าระวังโฟกัสไปเลยคุณสุภาพรในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับหลากหลายพื้นที่ดูเหมือนขนาดนี้นะครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ค่ะซึ่งก็ล่าสุดนะคะวันเนี่ยทางด้านของนายชัชชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็การแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะคะที่บริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้รับสถานการณ์ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็หนักด้วยนะคะปัจจุบันสถานการณ์เนี่ยน้ำก็เริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่ายังมีพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังค่ะไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นเขตมีนบุรีแล้วก็เขตหนองจอกค่ะเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงมากเลยค่ะ
0: ซึ่งคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในที่ตามที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาใช้ในการระบายเพื่อที่จะผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำแล้วก็ออกทะเลให้ได้โดยเร็วที่สุดเนี่ยน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็มีระดับที่สูงนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปในขณะที่ถนนลาดพร้าวเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะครับแล้วก็เร่งระบายน้ำในจุดตกค้างกันอยู่นะครับส่วนที่บริเวณไม่ว่าจะเป็นลาดกระบังสะพานสูงวันนี้เห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเขาก็จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงแล้วก็เขตลาดกระบังด้วยนะครับโดยก็จะใช้คลองประเวศบุรีรมย์นี่แหละเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการแล้วก็การระบายน้ำพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดอันนี้คือในส่วนของความคืบหน้าแต่ถ้าเรามาดูในภาพรวมของประเทศนะครับปภ.ได้มีการสรุปช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาบอกว่าประเทศไทยขณะนี้เจอกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็คือมีสถานการณ์น้ำเนี่ยทั้งหมด30จังหวัดนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าประชาชนได้รับผลกระทบ 329,000 กว่าครัวเรือนนะครับซึ่งในจำนวนนี้ต้องแสดงความเสียใจนะครับเพราะว่ามีผู้ที่เสียชีวิตด้วย4รายด้วยกันนะครับระดับน้ำตามที่ปภ.ได้มีการสรุปกรุงเทพนะครับก็บอกว่าอยู่ในช่วงของการทรงตัวนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้นะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนหลายคนก็ลุ้นเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาแน่นอนว่าปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้นแน่นอน
0: นะฮะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของฝนนะครับก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงนี้อาจจะยังไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงที่เขามีการแจ้งเตือนก็คือตั้งแต่วันที่5
1: ถึงวันที่8
0: น่าจะเป็นวันที่8
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่เขาบอกว่าจะหัวจะปวดกันอีกครั้งเนี่ยนะ
1: หัวจะปวด
0: เป็นภาษาใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
1: อ้าวเพจนี้เขาก็มีการปรับตัวเขาบอกว่าอะไรนะแอดมินใหม่อย่าเพิ่งไป
0: แอดมินใหม่อย่าเพิ่งไปกลัวคนเก่ากลับมาเขาก็แซวกัน
1: ก็แซวกันเล่นๆหยอก
0: ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือก็เป็นภาษาที่สื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะ
1: ก็จริงเพราะว่าอย่างรายการของเราแบบเนี้ยเราก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันเนาะก็คือใช้ภาษาที่พูดคุยแล้วก็สามารถที่แบบพี่น้องประชาชนสามารถที่จะ
0: เข้าใจกันอะว่างั้นเถอะ
1: ภาษาชาวบ้าน
0: ก็จะได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยกันนะครับเพราะว่าเรื่องน้ำใครก็ ต้องติดตามกันแหละคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันวันนี้บ้างดีกว่านะครับพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่47ประจำปี2569สารใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยเป็นการนำน้องๆเยาวชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้มาเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับวันนี้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วโดยตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการนะครับที่สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมีทางด้านของคุณอรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรีคุณอารีวงอารยะประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้แล้วก็มีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นอกจากนี้ในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมในพิธีด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับมูลนิธินะคะสารใจไทยสู่ใจใต้นะคะปีนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการโครงการเนี่ยมาจนถึงรุ่นที่47แล้วนะคะประจำปี2569ก็เป็นการนำน้องๆเยาวชนค่ะที่ด้อยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตูลและสงขลานะคะรวมจำนวน440คนด้วยกันค่ะมาร่วมการเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งจะมีการแบ่งน้องๆเยาวชนนะคะจำนวน320คนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางค่ะกิจกรรมนี้จะดำเนินขึ้นนะคะระหว่างวันที่22กันยายนจนถึงวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะและน้องๆเยาวชนอีกจำนวนหนึ่งก็คือ120คนเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะคะก็มีการดำเนินการกันมาแล้วแหละตั้งแต่วันที่16กันยายนนะคะจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกเราสนับสนุนเต็มที
1: ่
0: แล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับพูดกันหลายรอบว่าเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยเขา

0: ให้นะครับเดี๋ยวความเคลื่อนไหวของโครงการภาพบรรยากาศต่างๆตลอดระยะเวลาหลังจากนี้นะครับคงจะได้มีมาฝากกันอย่างแน่นอนก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตำแหน่งต่างๆของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับวันนี้นะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของนายทหารชั้นในพลสังกัดกองทัพบกที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นประจำปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศได้คึกคักมากๆเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าในส่วนของกองทัพบกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วก็ตำแหน่งสำคัญเนี่ยหลากหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับอย่างเช่นในส่วนของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระนะครับท่านดำรงตำแหน่งในขณะนี้ก็คือเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกกำชัยวงศรีนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกพลเอกนรทิพย์โพยนอกนะครับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลเอกสราวุธชัยสิทธิ์นะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ในส่วนของพลเอกอาวุธพุทธอำนวยนะครับเป็นเสนาธิการทหารบกส่วนเสนาธิการทหารบกท่านเดิมนะครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะครับท่านก็จะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะและในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันค่ะพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะพลอากาศเอกสภชัยศิลานินนะคะประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชวินสุนทรบุระผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหมเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอมริศบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเรือเอกอาภาชภานนท์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้บังคับบัญชาค่ะที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับก็เป็นการเสริมทัพความมั่นคงนะครับยศที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มาพร้อมกับในส่วนของภาระหน้าที่ที่ท่านต้องรับผิดชอบในการดูแลแล้วก็ในการบริหารต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการดูแลด้านความมั่นคงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็มาจากในส่วนนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกท่านในส่วนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกแล้วก็ในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับขณะที่เราจัดรายการกันอยู่นะครับแหมเหลือไปเห็นคอมเมนต์นะเราไม่ได้พูดคุยกันเลยคุณสุภาพรลงทะเบียนไทยช่วยไทยยืนยันได้หรือยังคุณ
1: อ
0: ่ะ
1: ดิฉันเรียบร้อยค่ะ
0: ยืนยันได้แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนบอกเอเว็บล่มหรือเปล่า
1: ประสบเหมือนกันตอนเช้ารีบกดไงก็มีนิดนึงแต่ว่าพอสายๆมาก็คือเข้าได้ปกติ
0: ครับแก้ไขแล้วนะครับในส่วนของเว็บไซต์เนี่ยนะฮะท่านใดที่ลงทะเบียนยืนยันแล้วนะครับในส่วนของไทยช่วยไทยที่เขาต่อให้2เดือนนะครับ
1: 2เดือน
0: ตุลาคมพฤศจิกายนวงเงิน
1: 1,000 บาท
0: 1,000 บาทนะครับใครกดยืนยันแล้วเป็นอย่างไรเนี่ยมาพูดคุยกันหน่อยซิว่าอยู่ในพื้นที่ไหนกดได้แล้วตอนไหนเนี่ยนะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่เพจ Army Radio ขณะนี้นะครับภาษาอังกฤษนะครับมาเป็นกำลังใจมาร่วมจัดรายการกับเราทั้ง2คนนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงใกล้ๆกลางเดือนนะตุลาคมนี้เราก็จะมีวันสำคัญอย่างเช่นในส่วนของวันนวมินทรมหาราชนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากวันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชเนี่ยเป็นวันที่เราจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระผู้สถิตอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่านะครับสำหรับเดือนนี้อย่างที่เรียนไปนะครับคุณผู้ฟังในกำหนดการวันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาหลวงถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสนามม้านางเลิ้งเดิมนั่นแหละในระดับและทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปีด้วยทั้งนี้นะครับก็จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั่วประเทศมาร่วมกันวางพวงมาลาถวายสักการะที่พระบรม ราชาธิบดีในวันดังกล่าวนะครับแนวทางการปฏิบัติแล้วก็ในส่วนของแนวทางการถวายสักการะได้นำมาปฏิบัตินะครับก็จะคล้ายๆกันกับวันพ่อ

0: ชาตินะฮะก็เปลี่ยนการวางเป็นการวางพันพุ่มดอกไม้เนี่ยนะฮะคุณสุภาพรครับ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของรัฐพิธีนะคะรัฐบาลไทยเนี่ยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชค่ะโดยมีกิจกรรมหลักๆเลยนะคะนั่นก็คือพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเครื่องราชสักการะระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมของทุกปีค่ะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยหน่วยงานต่างๆและการเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณสมโพศฟีดแบนเนอร์นี้ไว้แป๊บนึงนะเพราะเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ตามแบนเนอร์ที่ขึ้นเนี่ยในส่วนของกองทัพไทยนะครับเขาเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับโดยกิจกรรมเขาจะจัดขึ้นก่อนก็คือในวันพระหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับใช้พื้นที่ก็คือบริเวณวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปซึ่งภายในการจัดงานนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็โดยรอบนะครับแล้วก็มีการจัดเป็นการบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีการแจกแว่นสายตาด้วยนะก็ไปวัดสายตากันก่อนแล้วก็ดูว่าเราเหมาะหรือว่าเรามีสายตาอย่างไรเขาก็จะมีการมอบแว่นให้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการแจกอาหารกล่องนะครับการแจกต้นไม้การบริการตัดผมฟรีชอบมากเลยอันเนี้ยนะฮะเพราะตัดผมเดี๋ยวนี้ก็หัวหลายร้อยผู้ชายเนี่ยนะครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
0: นะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าพัดลมเสียพัดลมพังหม้อหุงข้าวเสียการน้ำร้อนไม่ติดอะไรเนี่ยหิ้วไปได้เลยนะครับมีในส่วนของกำลังพลเขาร่วมให้บริการบริการฟรีนะคุณผู้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดกิจกรรมจัดขึ้นวันพระหัสบดีที่8ตุลาคมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดเสด็จปทุมธานีเริ่ม 8:30 นเป็นต้นไปครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: สำหรับบทเพลงฤดูที่แตกต่างเนี่ยคุณสุภาพรถ้าเรามองดูอย่างคลาสสิกเลยความเปลี่ยนแปลงทางฤดูเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไปมันทำให้เราได้เห็นมุมมองต่างๆแล้วก็ความรู้สึกด้วยนะครับส่งมอบบทเพลงนี้คุณผู้ฟังครับไปยังในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดอยู่ขนาดนี
1: ้
0: ทางรายการของเราทางทีมงานของเราเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านผ่านพ้นทุกเหตุการณ์ทั้งดีและร้ายเนี่ยไปได้ด้วยกันโดยเฉพาะในขณะนี้ก็เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็หลายพื้นที่นะคะอย่างที่เราพูดคุยกันเนาะก็มีน้ำลดแล้วบ้างบางพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะต้องเตรียมรับมือกับน้ำที่กำลังจะมาก็ขอให้รู้ไว้เลยนะคะพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้สู้ลำพังนะคะยังมีทหารเนี่ยที่พร้อมสู้เคียงข้างพี่น้องประชาชนไปด้วยกันซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกท่านได้สั่งการให้กองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินฐานบกส่งอากาศยานเข้าประจำการแล้วนะคะที่กองพลฐานมาที่2รักษาพระองค์พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือทางอากาศให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเมื่อวานนี้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านไปบินดูน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลท่านให้สัมภาษณ์กับสื
1: ่อ
0: นะครับท่านบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับนอกเหนือจากเรื่องของการทำงานในองค์รวมการบริหารจัดการน้ำตลอดจนการฟื้นฟูแล้วเนี่ยท่านพูดในเรื่องของการนำอากาศยานนี่แหละท่านบอกว่าได้มีการพูดคุยไปยังผู้บัญชาการเหล่าทัพก็คือทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศนะครับเรื่องของการใช้อากาศยานในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่ห่างไกลเข้าไม่ถึงยากเนี่ยเข้าถึงยากเนี่ยนะครับเนี่ยนะคะก็ทำให้เมื่อวานนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็สั่งการทันทีเลยนะครับตามที่คุณสุภาพรได้บอกไปว่ามีการส่งอากาศยานเข้าประจำการโดยอากาศยานของกองทัพบกที่เข้าประจำการเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ MI-17 นะครับหรือว่า MI-17 พร้อมกับอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศนะครับแล้วก็อีกแบบนึงก็คือ Black Hawk นะฮะพอท 60หรือว่า60เนี่ยนะครับจำนวนอีก2ลำแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยเนี่ยนะครับพร้อมกับเครื่องมือกู้ภัยยุทโธปกรณ์นะครับที่จำเป็นในการเข้าให้ความช่วยเหลือนะครับรวมถึงสนับสนุนการส่งกลับทางสายแพทย์และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศสำหรับในเรื่องของการเสริมกำลังทางอากาศในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นดินถูกตัดขาดนะครับเพื่อความช่วยเหลือที่จะส่งถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
1: ค่ะมาดูกันที่ภาพรวมของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะภาพรวมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะคะที่เขตลาดกระบังเนี่ยยังคงจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะคะประกอบอาหารให้กับพี่น้องประชาชนค่ะมีการแจกจ่ายน้ำดื่มจำนวน100แพ็คนะคะรวมไปถึงนมผงให้กับเด็กทารกด้วยนะคะที่วัดวชิรธรรมวาสนะคะเขตสายไหมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเช่นเดียวกันค่ะเป็นการร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะที่อาคารนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะคะเป็นการจัดอาหาร3มื้อต่อวันค่ะรวม 1,500 กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็น้ำดื่มเนี่ย 1,500 ขวดและที่สำคัญค่ะเรื่องการเดินทางสัญจรไปมาเนี่ยก็สนับสนุนยานพาหนะในพื้นที
0: ่
1: ยานพาหนะสำหรับรับส่งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เคหะชุมชนอเงินนะคะแล้วก็มีการนำส่งผู้ป่วยด้วยนะคะก็นำส่งผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิตค่ะ
0: ครับแล้วก็เราจะได้มีที่เขตบางกะปินะครับมีการจัดกำลังพลจิตอาสาชุดเสนารักษ์ก็คือชุดแพทย์เนี่ยนะครับแล้วก็มีการจัดรถเป็นรถรับส่งขนาดใหญ่รับส่งผู้ป่วยประชาชนแล้วก็ดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการให้คำแนะนำเวลาพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับภัยน้ำท่วมเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะว่ามันจะต้องแตกต่างกับการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่แห้งอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: มันจะมีโรคที่มากับน้ำมีสัตว์มีพิษต้องระวังอย่างไรเนี่ยนะครับชุดแพทย์เราดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้ก็มีที่เขตสวนหลวงที่สวนหลวงเนี่ยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานคุณผู้ฟังนะครับเขาก็ร่วมกับสำนักงานเขตสวนหลวงนะครับดำเนินการแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ซอยพัฒนาการ58นะครับมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับรับส่งในพื้นที่ของซอยอ่อนนุช56แล้วก็มีการแจกจ่ายเป็นในส่วนของผ้าถุงหรอผ้าถุงพระราชทานนะฮะหรือว่าถุงผ้าพระราชทานนี่แหละ นะครับ400ถุง400ชุดด้วยกันนะครับก็ดูแลในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดในขณะนี้ครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีที่จังหวัดนครนายกค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12มีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะคะขนย้ายผู้ป่วยพื้นที่เทศบาลกบิลนะคะจากตำบลเมืองเก่าโรงพยาบาลกบิลเนี่ยสนับสนุนรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารจัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่ศาลากลางจังหวัดนครนายกด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังอย่างที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยที่อำเภอสามชุก
1: อ
0: ำเภอเดิมบางนางบวชนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลจากกองพลทหารราบที่9เขาร่วมกับกรมนจังหวัดสุพรรณ
1: ม
0: ีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับขณะนี้ก็กรอกกระสอบทรายกันจ้าละวันเลยล่ะคุณผู้ฟังนะฮะตามประกาศแจ้งเตือนมีการกรอกกระสอบทรายตามรายงานนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย 1,500 ใบนะครับสนับสนุนพี่น้องประชาชนที่จะนำไปทำเป็นแนวคันกั้นน้ำเพื่อเป็นการลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะครับที่สุพรรณเนี่ยไม่เพียงแค่บ้านเรือนเพราะว่าก็จะมีพื้นที่สวนแล้วก็ไร่นาของประชาชนที่ต้องระวังแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็เรียกได้ว่าดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกมิติจริงๆนะครับทำหน่วยเดียวไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบูรณาการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็มีเครือข่ายที่เป็นภาคของประชาชนด้วยในการที่จะร่วมดำเนินการในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็สำหรับกรุงเทพมหานครเองนะคะก็เรียกได้ว่าในขณะนี้ยังมีความต้องการอาหารแห้งที่สามารถที่จะเก็บได้นะคะเกิน3วันรวมถึงเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นค่ะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างเช่นอาหารแห้งก็จะมีข้าวแป้งขนมปังถั่วธัญพืชผลไม้แห้งน้ำพริกนะคะอาหารกระป๋องรวมไปถึงอาหารพร้อมรับประทานและอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นผงซักฟอกถุงขยะขนาดใหญ่ชุดกันน้ำหรือว่ารองเท้าบูทนะคะรวมไปถึงเรือท้องแบนค่ะก็สามารถไปบริจาคได้ที่
0: ก็มี2จุดด้วยกันเป็นจุดหลักๆใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็พื้นที่ของกรุงเทพมหานครเขาก็จะส่งต่อไปทั่วเลยที่จุดที่เป็นเซ็นเตอร์แรกเนี่ยนะครับก็คือที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับให้เบอร์โทรศัพท์กันไว้สัก1เบอร์ก็แล้วกันนะครับจริงๆเขามีแจ้งมาหลายเบอร์มากนะครับแต่เดี๋ยวเราให้ใบเบอร์นึงก่อนเพื่อป้องกันความสับสนที่จะเกิดขึ้นนะครับติดต่อไปได้ที่เบอร์นี้ครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะบริจาคสิ่งของเมื่อสักครู่ตามที่คุณสุภาพรได้เรียนไปนะครับติดต่อไปก่อนนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0816112878นะครับ0816112878แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่นะครับคือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครอันนี้ที่ประเวศนะครับให้เบอร์โทรศัพท์ในพื้นที่กันไว้สักอีกหนึ่งเบอร์นะครับก็คือเบอร์นี้ครับ0894461855นะครับ0894461855เราเชื่อเหลือเกินว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยในสถานการณ์อุทกภัยแบบนี
1: ้
0: หลั่งไหลไม่แพ้น้ำที่ไหลบ่าลงมาเลยนะครับเพราะว่าเราสังเกตจากทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะพื้นที่ไหนก็ตามแต่อันนี้มีเรื่องน่าประทับใจอยู่อย่างหนึ่งนะฮะในวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านไปติดตามสถานการณ์น้ำช่วงแรกๆเลยรู้สึกจะเป็นที่ลาดกระบังน
1: ะ
0: ท่านก็ไปดูที่ศูนย์พักพิงเนี่ยคุณสุภาพรในระหว่างนั้นน่ะมีพี่น้องประชาชนเขาเอาสิ่งของเป็นเสื้อผ้าเป็นสิ่งของจำเป็นมาบริจาคไปสอบถามเขาก็บอกว่าเขาก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันแต่เขายังพอมีกำลังที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือได้เขาก็มาร่วมกันดูแลช่วยเหลือเนี่ยนะครับอันนี้คือน้ำใจคนไทยอยากจะขอบคุณจริงๆครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของจุดจอดรถซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนำรถไปจอดได้ที่ไหนซึ่งรัฐบาลเขาก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับจุดจอดรถฟรีค่ะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะมีที่ลานจอดรถระยะยาวโซน C นะคะรองรับได้718คันด้วยกันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้ประมาณ 1,000 คันนะคะตั้งแต่แยกสถานีเลนนะคะสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีที่บริเวณรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองนะครับอาคารที่จอดรถนะครับก็คือที่บริเวณสถานีสีเอี่ยมนะครับจอดฟรีนะครับโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูนะครับ อาคารที่จอดแล้วจอดเนี่ยนะฮะคือสถานีมีนบุรีนะครับจอดฟรีเช่นกันคุณผู้ฟังครับให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบในเรื่องของเงื่อนไขแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการให้บริการของแต่ละจุดก่อนที่จะมีการนำรถไปจอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับการซักซ้อมนะคะซักซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ของกองทัพเรือค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์มาแล้วนะคะว่าขอเลื่อนนะคะกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่8เนี่ยออกไปก่อนจากเดิมก็จะคือจะซ้อมในวันที่2ตุลาคมเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคมนั่นเองค่ะ
0: ครับซึ่งกำลังพลกองทัพเรือทุกนายนะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวที่ได้จัดพระราชพิธีอันทรงเกียรติในช่วงของวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับสำหรับการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับก็ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสง่างามสมพระเกียรติสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้เรื่องของไทยช่วยไทยแหมจะไม่พูดถึงไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนในช่วงนี
0: ้ช่วงเช้าที่ผ่านมาในตล
1: าดวุ่นวายว้าวุ่น
0: จมจม
1: หนึ่งในนั้นก็เป็นดิฉันค่ะดิฉันคนหนึ่ง
0: ฮะรีแล้วรีอ
1: ี
0: ก
1: รีแล้วรีอีกปิดเน็ตแล้วปิดเน็ตเอง
0: อันนี้ไทยคู่ฟ้านะครับก็บอกอย่าลืมกดยอมรับไทยช่วยไทย60/40ในแอปเป่าตังนะครับถึง15ตุลาคม2569คนเก่าก็ต้องเข้าไปกดยืนยันนะคุณผู้ฟัง
1: กด
0: ไม่งั้นใช้สิทธิ์ในรอบนี้ไม่ได้นะครับก็เข้าไปแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลต่างๆการดำเนินการก็น่าจะเป็นเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: วันละ200บาทไม
1: ่
0: เกินนี้นะครับแต่เขามีวงเงินให้2เดือนก็คือ 1,000 บาทนะครับก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้นะครับหมดเวลาคงต้องร่ำลากันที่เรื่องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณสุภพรผมณัฐพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติเอลินบัสทีนและกรมชลประทานแจ้งประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนยังใช้งานได้ปกติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามถอนสัญชาติไทยเอลินบัสทีนซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลหลังฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานยังคงใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือสัญชาติอีกหนึ่งสัญชาติซึ่งเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยซึ่งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยระบุว่านายเอริลนั้นเป็นบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพรบสัญชาติโดยมีประกาศรัฐกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่3เมษายนปี2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าในวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในเอริลนั้นยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมอันขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาตินอกจากนี้ปรากฏข้อมูลว่านายเอริลนั้นยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีก1สัญชาติและเคยใช้สัญชาติดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนยื่นคำขอแปลงสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอำนาจตามพรบดังกล่าวให้ถอนสัญชาติไทยของนายเอริลบรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ผู้ว่าชัดชาติยืนยันกรุงเทพมหานครไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแต่ปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการลงทุนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำสำคัญแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าในช่วงปี54กทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาท ทั้งนี้การทำแก้มลิงต้องพิจารณาตามความเหมาะสมคุ้มค่าเพราะหัวใจสำคัญคือระบบการส่งน้ำเข้าและออกที่เหมาะสมกทมจึงทบทวนและปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นการพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนชนิดดาดท้องคลองเพื่อใช้ตัวคลองเป็นแก้มลิงในตัวซึ่งจะช่วยให้รองรับการส่งน้ำได้ดีขึ้นและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายก
13: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
15: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
16: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
17: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของเจ้าพ่อเพลงหวานเสรีรุ่งสว่างนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเทพธิดาพาสิ้นนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับไม่ว่าจะเป็นชาวลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักแฟนรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านทุกสถานที่ทุกจังหวัดและพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมนะครับหลายท่านทุกทรมานมากนะครับให้กำลังใจทุกท่านเลยทีเดียวนะครับก็หลายท่านก็บอกว่าน้ำลดลงแล้วล่ะสุภสิทธิ์แต่ว่าสุภสิทธิ์ไปดูข่าวสารบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีฝนตกอีกทางกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศมาก็ทำให้สุภสิทธิ์โอ้นะได้แต่ภาวนาบอกให้มันสลายไปดีกว่าไม่ต้องมาตกซ้ำเพื่อให้ญาติเพียงญาติยานั้นได้ลืมนะฮะความทุกข์ทรมานได้บ้างลืมตานะสู้กับนะชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นนะฮะนั่นก็คือว่ามานะมันทุกข์ทรมานมากๆใครไม่เคยโดนน้ำท่วมเนี่ยไม่รู้ฮะต้องไปสัมผัสนะสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างและที่สำคัญเรื่องราวของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้สูงวัยหรือมีโรคประจำตัวนี่แหละรู้สึกว่ามันสุดมันโทรมนะครับมันก็ต้องดูแลร่างกายกันนะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงต่างๆเป็นห่วงเป็นใยด้วยนะครับนะก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่เช็คเช่นก่อนหน้านะน้ำท่วมนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกน้ำลดลงไปมีการระบายที่เข้มข้นขึ้นก็จะนะดีขึ้นตามลำดับแต่ว่าคนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรืออยู่ส่วนที่จะต้องท่วมเนี่ยหลายที่ฮะหลายทางเขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำนะฮะทำให้น้ำท่วมขังหลายสถานที่นะครับแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่ก็ระบายน้ำสูงสุดเลยทีเดียวทำให้บริเวณท้ายเขื่อนน่ะน้ำก็ท่วมก็ต้องเดือดร้อนก็ต้องฝากดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทุกท่านด้วยนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาพร้อมผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนภัยสุด1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสุด2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตานะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นสุภสิทธิ์นำเพลงเพราะๆอีกหนึ่งผลงานเพลงมาฝากนั่นก็คือเผลอใจรักขับร้องโดยยอดรักสลักใจนะครับและไปฟังสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและท่านเคยทานมาแล้วของใกล้จะหมดหรือหมดแล้วและท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็สามารถจะสอบถามให้มั่นใจให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ก่อนเลยนะครับ0836931999นะครับ0836931999นะครับขอแสดงความยินดีสำหรับผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านและตลอดจนถึงผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือราชการหรือทำงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนที่เจริญก้าวหน้าและรวมทั้งประชาชนชาวไทยนะให้อยู่ดีมีสุขนะฮะแล้วก็มีอันจะกินเนาะเงินทองให้ใช้จ่ายได้
ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวให้กำลังใจทุกๆท่านวันนี้วันที่1ตุลาคม2569บอกว่าหวยออกอยากให้ญาติเพียงญาติได้มีโอกาสนะถูกหวยกันเนาะเป็นไปได้รอยที่1กันไปก่อนเลยไม่ได้จริงๆเอาที่2ที่3ที่4ฮะที่5มีทั้งหมด5รางวัล นะครับรวมทั้ง3ตัวหน้า3ตัวท้าย2ตัวท้ายให้ถูกกันมีมากกว่านี้อีกไหมนะรางวัลต่างๆนะครับให้ถูกนะฮะเอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นเนาะคนไทยก็ต้องแบบนี้แหละพอวันที่หวยออกก็จะต้องนะนำความฝันของท่านที่ตีเป็นตัวเลขหรือหลายท่านได้จากนะครูบาอาจารย์คนให้หวยเนี่ยเยอะมากอาจารย์ให้หวยเยอะมากเป็นอันว่านะครับก็ซื้อนะถ้าดวงเราควรจะถูกอะซื้อใบ2ใบเขาก็ถูกรางวัลที่1ที่2กันถ้าเกิดว่าถูก5ใบก็ถือว่าได้เลขเปิดสุด4บางคนไปเหมาแผงยังไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าคนที่ซื้อก่อนหน้านี้เอารางวัลเอาไปรับประทานก่อนซะแล้วไอ้ที่เหลือนี่ไม่ถูกก็มีนะครับมันเรื่องราวของโชคของลาภของแต่ละคนนะครับแต่อยากให้ญาติเพียงญาติของสุภาษิตนั้นมีโชคมีลาภกันทุกท่านในวันที่1ตุลาคม2569ในวันนี้นะครับยอดรักสลักใจครับเผลอใจรัก

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟทํา
2: เป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับเป็นกาแฟที่ใส่สารสกัดอันแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดลำดับ1ถึง24ที่คนทั่วโลกนี้ต้องการใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวีออลไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลนะก็บอกว่าเบาหวานความดันไขมันมันก็ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไปรักษานะแต่ว่าเป็นการลดไขมันลดน้ำตาลในเส้นเลือดอะไรมันก็ดีขึ้นความดันก็ดีขึ้นเพราะว่าใส่สารสกัดเนี่ยที่มันไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานคอเลสเตอรอลติกิสไลด์มันดีแบบนี้แหละครับใจไม่สั่นไม่ปวดหัวครับนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่สำคัญครับมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศส มาเคลือบตามข้อตามเขาที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยทุกทรมานก็หายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกลำไส้ล้างสารพิษในไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลิงสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นนะแล้วก็มีใบเป็กเวสสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากที่เบประเทศจีนกิโลละ1,100,000 บาทมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วเนี่ย1กล่องมีมูลค่า110 บาทนะเอาสุนไพหลักล้านนะมาจำหน่ายเป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลักร้อยให้ย้ายเพ่งญาติได้ซื้อไปดูแลสุขภาพกันดื่มแล้วดีมีเห็ดลินจือสมเกาหลีและสารสกัดทั้งหมดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250 บาทบรรจุ12ครับ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ต่อกล่องละ200บาทนะครับวิสอนผิดพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับก็อยากให้ท่านได้ทานทานแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับกาแฟทินฉายคอฟฟี่นี่ดื่มดีแล้วบอกต่อนะครับย้ายเพียงยาหลายท่านดื่มมาเป็นประจำประจำบอกว่าเชื่อมันจริงๆเลยเป็นกาแฟรสเลิศแล้วก็สรรพคุณสูงยิ่งนะครับดีจากภายในสุภานอกเนาะกาแฟทินฉายคอฟฟี่เนี่ยหลายท่านได้ร่างทองกลับมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สุดยอดสุนไพรบ่มกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถยังอยู่คู่กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วยาวนานนะครับไม่ใช่เป็นกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ก็ต่อเนื่องเนาะวิสอนนี่ก็ต่อเนื่องแต่ละชนิดนี่อยู่กันกับสุภสิทธิ์นี่มานานมากๆระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นกันก่อนนะครับมีสุนไพร30ชนิดนำโดยกระชายดำบอกกระชายดำเนี่ยตามดอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยารักษาโรคชั้นดีเลยโรคภัยไข้เจ็บสารพัดสารพันเนี่ยโอ้โหทานกระชายดำไปอย่างเดียวเนี่ยปรากฏว่าดีนะครับเดี๋ยวนี้นะครับกระชายดำเป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยเพราะว่าต่างประเทศก็นำกระชายดำไปปรุงเป็นตัวยาเช่นเดียวกันดังนั้นเราคนไทยนะครับต้องทานเนาะเพราะว่าสรรพคุณเขาบอกเทียบเท่ากับโสมเกาหลีเห็ดลินจือเลยทีเดียวนะเขาเรียกว่าโสมไทยนะครับบำรุงการหญิงชายเวทท้อไว้กำลังคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉมกระฉับกระเฉงมีโรคมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับนะหลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานนะเพื่อเสริมสร้างร่างกายนะครับแล้วก็ทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับแล้วท่านไปหาหมออีกครั้งหมอตรวจบอกโอ้โหนะน้ำตาลในเลือดก็ลดลงไขมันก็ลดลงความดันก็ปกติทานเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าดีครับท่านใช้ฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับฉี่ลดขากางเกงกั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับก็ทานนะสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยฮะเราไม่ได้หมายความว่าไปตั้งตัวว่าไปเน้นด้านสมรรถภาพนั่นก็คือว่าตามศาสตร์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนเขาจะดูสมรรถภาพทางเพศชายเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าร่างกายจะแข็งแรงหรือไม่สบายถ้าเกิดมันมาทานแล้วร่างกายดีขึ้นเขาเรียกว่าปรับนะฮะสมดุลในร่างกายนะครับนั่นคือดีแล้วมันก็จะนะสมรรถภาพทางเพศก็จะดีขึ้นนะก็เอาไปทานกันแล้วจะรู้ว่าดีนะครับท่านชายครับเป็นสุนไพรที่ท่านชายเนี่ยเอาได้รับทานจากฝ่ายภรรยาซื้อให้ดีกว่ามั้งเขาหลังก็อย่ารอฮะซื้อเอาไปทานเองนะครับแล้วก็ท่านหญิงครับเขาบอกว่าท่านหญิงเขารักสวยความงามความงามพออายุอนามมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้พออายุ25 26 30 40บอกว่านับวันนะอายุมากขึ้นความรวยราก็มาหาตัวเอง นะจากโรคภัยไข้เจ็บจากความเสื่อมของร่างกายและก็หมายเห็นชัดๆอีตอนเลือดจะไปลมจะบาดจะเข้าสู่ไวทองนี่แหละมันหิวย่นยนยานเนาะมองอะไรก็ไม่งามตาถ้าไม่แต่งไม่แต้มซะนะย่ำแย่เลยล่ะบอกบางคนที่ปล่อยไว้นานนะปะแป้งยังไม่ติดเลยเนี่ยเอามาทานกันนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยทองเนี่ยวัยหมดประจำเดือนต้องทานและโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยมาทานกันเพื่อบำรุงร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะเขาบำรุงธาตุทั้ง4นะธาตุดินน้ำลมไฟนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วหมายความว่าต้องทานกันทุกวันนะครับกระปุกละ350บาทนะครับฉลากสีแดงเรียกว่าสุดยอดสุนไพรไทยสุภสิทธิ์และวิชั่นครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2เรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะแก้กระสายทั้งปวด24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ชาปลายมือปลายเท้าด้วยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดสุดเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะก็บอกกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีท้องผูกเป็นพลัดดึกไม่ถ่าย5วัน7วัน10วันเนี่ยต้องเอาไปถ่ายเพื่อกล่อมอาจมให้เหลวไปแล้วไม่แข็งไปถ่ายปกติชีวิตมีสุขนะครับกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขทำให้ผิวพรรณดีสมองดีแจ่มใสดูอ่อนกว่าวัยนะครับตัวเบาเลยล่ะนะทานทุกวันนะครับ 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเช้า 2-3 แคปซูลก่อนอาหารเย็นขึ้นอยู่กับน้ำหนักนะถ้าท่านน้ำหนักเยอะนะฮะก็ทาน3แคปซูลถ้าเกิดว่าน้ำหนักน้อยหรือปานกลางก็2แคปซูลก็พอนะครับทานทุกวันนะครับแล้วจะดีครับบอกไม่เป็นอันตรายต่อตับและไตนะครับสูตร2นะเรียกว่าสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับ2สูตรร่วมกันคือสูตร1ไปทานก่อนนอนสูตร2ไปเอามาทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาทถูกมากดีมากสูตรภัยสูตร2นี่สูตรภัย85ชนิดนะตัวยา85ตัวยาสูตร1 30ตัวยารวมกัน2สูตรได้สูตรภัยอันแน่นจัดเต็มไปถึง115ชนิดใช่ไหมครับ115ชนิดนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับก็อยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองครับทุกสิ่งทุกอย่างของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นโทรมาสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์โทรมานะครับ0836931999ของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงต้องผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับ

0: หนื่อยแล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: อ่าเขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจดี
1: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมี

0: แรงไม่ปวดไม่เมื่อย
1: จ้าจ้า
0: เนาะ
1: มันปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
1: ไปช่วยดิ
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
1: เออผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
1: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
1: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
1: เออเราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
1: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
1: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
1: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ยพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
1: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
1: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: โอ้10กล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
1: ่
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: บทเพลงก่อนหน้านี้สุโขทัยระทมสายันนิรันดรและตามไปด้วยสุนารีราชสีมาเงามืดในดวงใจนะครับมาฟังต่อไปกับเครื่องไฟไร้รักทศพลหิมพานต์ณพวงณนงค์ณเตี้ยครับ

เดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายซึ่งมีทั้งสูตร1สูตร2กาแฟเจนชัยกาแฟและวิสซอนนะครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันเอ็นป้าประหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเภสัชโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับไปซื้อกันนะครับมีครบทุกอย่างเลยบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่เป็นหลักร้านจิ้งวันจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันเป็นหลักนะใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นถ้าอยู่ไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับผมสุภสิทธิ์เลยนะครับหลายท่านมีไลน์หลายท่านมี Facebook ก็สั่งซื้อทางไลน์ทาง Facebook ได้หลายท่านไม่มีฮะก็คือซื้อทางโทรศัพท์มือถือสุภสิทธิ์นี่แหละโทรมาที่0836931999หลายท่านสงสัยอย่างไรก็สอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันนะครับก็เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศที่ยัดเพียงยะยาบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับคุณพี่เหมยเล็กแซ่ลิมตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสูตร2ลุงฟ้าโอสด3กระปุก 1,000 บาทพี่เพทูนจันงามตำบลอ่างแก้วโพทองอ่างทองวิสซอน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทคุณป้าระเบียบพิทิมหมู่บ้านโนนหัวช้างเขาสำยอดอำเภอเมืองลพบุรีครับวิสซอน1กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก 1,600 บาทครับคุณพี่สาวบางขันมากนะครับวิสซอน4กล่อง 2,700 บาทครับคุณพี่บางออนรัตนพฤกษ์นะครับอยู่ตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสิริพรแซ่เตียวครับ828ถนนราชพร้าว 30/1 แขวงประธานโทษถนนลาดกระบังนะครับแขวงลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพซื้อวิสซอน2กล่องกาแฟ5กล่องและสูตร1กระปุกทั้งหมด 3,150 บาทก็เป็นคนโชคดีนะน้ำไม่ท่วมบ้านบอกรอบๆนั้นท่วมเยอะเลยนะครับพี่สิริพรแซ่เตียวนะครับคุณบัวทองทองสิริตำบลเตาปูนอำเภอแก่งคอยสระบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณปิ่นเยลำโอนเงินมาตำบลบ้านใหม่อำเภอบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพิทวีสโลบนนิคมสนนเองอำเภอมลบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้และชั่วโมงหน้าที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลา15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาสำหรับคลื่นนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายจบไม่จบอยู่ที่การเวลากับสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าฐานเกณฑ์คนจนนะครับสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีชมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26
8: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผนึกกำลัง3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับราคาค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเริ่ม5ตุลาคมนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึก3เหล่าทัพช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรีคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
9: ที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหรือหาหรือวงเล็กโดยมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเข้าร่วมเพื่อนำข้อสั่งการแนวทางจากรัฐบาลมาจัดระบบในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันการหารือได้เน้นย้ำให้ทุกเหล่าทัพมีการแบ่งพื้นที่ภารกิจที่ชัดเจนกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนและจัดลำดับความเร่งด่วนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังสนับสนุนเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีการทบทวนความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะเรืออากาศยานและยุทโธปกรณ์ของแต่ละเหล่าทัพให้สามารถโยกย้ายไปเสริมในพื้นที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำว่ากองทัพเป็นกำลังสนับสนุนหลักของรัฐบาลเมื่อได้รับการประสานร้องขอทุกเหล่าทัพจะพร้อมนำศักยภาพเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทั้งการขนส่งการอพยพและการบริหารจัดการน้ำการแพทย์เพื่อให้การช่วยเหลือถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดและเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดต่อไปนวลนภาสมัครสมานรายงาน
8: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นโดยอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรเริ่มวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
10: บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาผู้ให้บริการเรือด่วนในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นเป็นราคา41บาท49สตางค์ต่อลิตรทางบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เป็นต้นไปได้แก่เรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา16บาทเพิ่มเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีถึงสาทร
11: คุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือ โสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
1: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงที่กําลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายนะครับทุกเสียงทุกสายทุกกริ่งโทรศัพท์นะครับพี่น้องจากทางอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิพี่น้องจากทางหนองเรือขอนแก่นพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ทางจังหวัดสุโขทัยพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางกําแพงเพชรพรางกระต่ายนะครับผ่านกระต่ายลานกระบือพร้อมทั้งมิตรเพลงญาติเพลงทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้สระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาพี่น้องครับฟังรายการกันอยู่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรสินค้าอะไรนะครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับยาไทยยาแผนโบราณพี่น้องวันนี้เป็นวันที่หลายๆท่านอาจจะโชคดีหลายๆท่านอาจจะเป็นเศรษฐีวันนี้เป็นวันหวยออกนะจ๊ะอยากจะได้ตัวดีไหมคงไม่ทันแล้วล่ะคงไม่ทันแล้วล่ะนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกครับบอกไว้เลยเอาไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดนะหากพี่น้องบ้านเราต้องการอยากจะได้กาแฟไปดื่มก็ต้องกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะครับไม่มีน้ำตาลรสชาติกลมกล่อมอร่อยหอมกลุ่นชื่นใจสลับผิดพันโฟกัสโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับและประทับใจหลายคนเอาไปกินหลายคนเอาไปทานหลายคนเอาไปใช้ต่างก็บอกว่าถูกอกถูกใจประทับใจคุณธนวัฒน์นะครับการเกี่ยวกับเรื่องของโฟกัสอาการที่ฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องโดยเฉพาะคุณลุงจากทางบ้านฝางนะฮะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันเมื่อเช้าคุณธนวัฒน์เอ้ยผมเนี่ยฉี่ยากมากเลยอายุ69ปีแล้วว่างั้นนะครับฉี่ยากจากเวลามันปวดฉี่มันก็ปวดฉี่บ่อยๆเวลาไปยืนฉี่ยืนปัสสาวะนี่มันเหมือนจะสุดก็ไม่สุดเหมือนจะเสร็จก็ไม่เสร็จเหมือนคุณธนวัฒน์ว่าบางครั้งมันรู้สึกว่าเจ็บด้วยนะครับมันมีอาการเจ็บอาการเคืองบางทีมันแสบนะฮะพี่น้องที่เป็นแบบนี้กันบ้างไหมครับสุภาพบุรุษที่รักครับหากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องมีปัญหาต่อมลูกหมากฝากโฟกัสไว้ด้วยนะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาก็ขอฝากไว้ด้วยยาบิงพลัสนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตาและหากพี่น้องบ้านเราเป็นลิศสีดวงทวารฝากไว้ด้วยยาดูแลรักษาลิศสีดวงทวารของบริษัทไทยทิพย์โอสถครับยาไทยยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้ก็โทรมาราคาพิเศษครับราคาไม่แพงพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรไปดูแลสุขภาพร่างกายนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรเอาไปดูแลสุขภาพในยามที่มีปัญหาโดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้ออย่าลืมยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถให้ไปเป็นตัวช่วยนะครับ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
1: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
0: สมุนไพรไทยทิปโอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
1: สมุนไพรไทยทิปโอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
0: 0614495885 0634499666
2: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดฝากไว้ด้วยตัวช่วยในการดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดอย่างขวด300บาทอย่างกล่องละ200บาทอย่างขวดเป็นสมุนไพรแบบชนิดแคปซูลเป็นยาแบบโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้าน20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้และแบบกล่องครับกล่องละ200บาทสั่งวันนี้6กล่องจากราคา 1,200 ลดไปเลยเหลือเพียง990บาทและจะมีของแจกของแถมของชำร่วยให้กับท่านด้วยนะครับโอ้ผมมาดูเขาไลฟ์สดเขากำลังบอกหวย งวดที่แล้วมันเข้าแต่งวดนี้จะไปซื้อตรงไหนอะพี่น้องครับบ่าย2กว่าแล้วจะบ่าย3แล้วจะไปซื้อตรงไหนนะครับบอกเขามาบอกตอนนี้เวลานี้เนาะพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันวันนี้วันหวยออกนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินใช้หนี้ใช้สินนะครับมีเงินซื้ออาหารมีเงินซื้อยุกซื้อยามีเงินใช้ในกิจวัตรประจำวันอย่างคล่องเนื้อคล่องตัวเลยนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางพรางกระต่ายครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามาและการแนะนำบทเพลงของคุณพี่เป้าสายันสัญญากันเข้ามาด้วยเพลงอะไรก็ได้พี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิครับแนะนำบทเพลงสาวยุคใหม่กันเข้ามาใช่หรือเปล่าไม่รู้นะคุณพี่เนาะคุณพี่บอกว่าเป็นเพลงของพี่น้องจากสปป.ลาวพอดีผมอยู่ขอนแก่นผมไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้ไหมผมเซิร์ชมาได้เป็นเพลงนี้แหละฟังพร้อมๆกันสาวยุคใหม่ครับ

0: งานเพลงเพราะๆครับอันนี้กระสาวยุคใหม่เหมือนกันคุณพี่จากทางจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันหลังเนี่ยผมจะหามาให้ฟังนะครับคุณพี่บอกว่าเป็นเพลงของพี่น้องจากทางสปป.ลาวบอกว่าชื่อเพลงว่าสาวยุคใหม่แต่ผมเซิร์ชมามันเป็นเพลงนี้เอ้าเพลงนี้ฟังก็เพราะเหมือนกันเสียงร้องของพรปิยะโรมครับกับช่วงของฟังสบายๆในยามบ่ายๆครับยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยึดเส้นตึงฝากไว้ด้วยนะครับ20กว่าปีที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ครับ
1: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2ยาเสี่ยงยาซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
0: สอบถามกันเข้ามาพี่น้องจ๋ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็บอกมายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่อง200อย่างขวด300ซื้อสินค้าของผมครบ900บาทวันนี้มีของแจกให้ของแถมให้ของชำร่วยให้หลายคนเลยโทรศัพท์เข้ามาชื่นชมนะครับขอบอกขอบใจขอบคุณกันนะครับที่ได้ผิดพันพิมพ์เสน้ำนะครับเอาไปสูดแก้ลมเอาไปดมแก้หวัดเอาไปคลายกล้ามเนื้อคลายกังวลเอาไปนวดคลายเส้นเอ็นตึงเอาไปถูทาถูในยามที่มีแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยคลายกล้ามเนื้อแก้วิงเวียนศีรษะนะครับนี่เป็นสมุนไพรพิมพ์เสน้ำของไทยทิพย์โอสถแถมให้กับพี่น้องที่ซื้อสินค้าครบ900บาทนะครับท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ครับท่านที่ต้องการอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟนะวันนี้สั่งซื้อตั้งแต่3ห่อขึ้นไปผมมีของแจกให้ของแถมให้ท่านที่สั่งซื้อที่อยากจะได้สบู่แถมรอนิดนึงนะน่าจะประมาณ2วันพอสบู่กำลังเดินทางมาและก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลดวงตาด้วยน่าประมาณ2วันรอนิดนึงนะครับช่วงนี้ยาย่าบิงพลัสโอ้โหต้องยอมรับว่าเป็นพระเอกเลยคนที่มีปัญหาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลพี่น้องทางสุโขทัยนะรอหน่อยนึงนะจ๊ะสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามาจ้างานเพลงเพราะๆตามคำแนะนำครับงานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ดอกบัวแดง

0: งานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณครับงานเพลงเพราะๆของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงที่ช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาขอบคุณแฟนเพลงที่สั่งซื้อยาย่าบิงพลัสกันเข้ามานะครับหลายท่านเลยนะครับอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงพี่น้องจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์พี่น้องจากทางจังหวัดสุโขทัยนะครับสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาวันนี้พี่น้องจากทางชัยภูมิด้วยนะครับคุณวิรัตสวัสดิ์รักษาอยู่ที่ตำบลบ้านเพชรอำเภอบำเหน็จนรงสั่งซื้อโฟกัสสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสกันเข้ามานะครับและก็รวมไปถึงพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณพ่อลิขิตชัยฤทธิ์อยู่ตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสกันเข้ามาพร้อมทั้งคุณสาธิตเอ็นจันอยู่ทางตำบลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับสั่งซื้อยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาหากพี่น้องบ้านเราต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมาได้เลยนะจ๊ะอยากจะได้กี่ขวดกี่กระปุก1ขวด1กระปุก800บาท1ขวด1กระปุก800บาทมี60เม็ดทุกกระปุกมีของแถมท่านที่ฟังรายการของผมอยู่มีปัญหาปวดกระบอกตาแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มครับพี่น้องจ๋าฝากไว้ด้วยยาย่าบิงพลัสคำ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
2: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
3: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: อาเซโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
3: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคาไนทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
3: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
0: มีปัญหาปวดกระบอกตาแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลมองใกล้ไม่เห็นมองไกลไม่แจ่มครับพี่น้องครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ในเขตอำเภอพระกระต่ายนะอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสอยากจะได้ผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกครับอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มาที่นี่ได้เลยศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรและยังเป็นตัวแทนจำหน่ายของผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีทุกอย่างแน่นอนครับฟังรายการของผมอยู่พรางกระต่ายอำเภอพรางกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรสามารถไปสอบถามไปซื้อได้เลยอยากจะได้อะไรแถมซื้อจำนวนมากพอที่จะเอาของแถมได้สอบถามกับทางเฒ่าแก่ทางอาเฮียซ่อของเราได้เลยนะครับรับประกันว่าตรงนี้ของแท้แน่นอนซื้อตรงนี้ไม่ผิดหวังทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับหรือว่าท่านจะลองไปสอบถามที่ร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านดูก็ได้อยากจะได้กาแฟอยากจะได้ยาสมุนไพรก็ลองไปสอบถามกันดูแต่ส่วนยาตาโฟกัสมาซื้อตรงนี้เลยนะครับมีขายแน่นอนที่ร้านทีวีคลินิกครับพี่น้องทางอำเภอวิเชียรบุรีครับสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางวิเชียรบุรีสีเทพบึง 3,000 หากมีโอกาสไปที่ในตัวตลาดวิเชียรบุรีสามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อหรือพี่น้องจะโทรหาผมสั่งกับผมเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์063-449-9666วันนี้วันหวยออกเงียบหน่อยนิดนึงนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะครับยังไงก็อย่าหวังอะไรมากมายนะครับเผื่อไว้หน่อยแต่หากถูกก็ดีเลยเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องบ้านเราถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันทุกคนแล้วกันเนาะขอให้มีความสุขขอให้ได้เงินได้ทองขอให้มีเงินมีทองขอให้สมหวังสมใจกันทุกคนได้แล้วอย่าลืมเด้อมาอุดหนุนกันหน่อยนะจ๊ะอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ อยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ไปฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาโทรมาได้เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะท่านที่

0: บทเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจครับฟังสบายสบายในยามบ่ายๆขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและก็สั่งซื้อไทยแคลพลัสกันเข้ามาตัวไทยแคลพลัสครับพี่น้องจ๋าดูแลข้อเข่าบำรุงกระดูกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยฟื้นฟูกระดูกนะครับบำรุงกระดูกท่านทานไทยแคลพลัสเปรียบเสมือนท่านได้เอาปุ๋ยไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเลยก็ว่าได้นะครับขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้ทุกเสียงทุกสายทุกกลิ่นโทรศัพท์พี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวก็โทรมาใหม่นะครับตอนนี้เพลงเพิ่งจบก็เพิ่งได้พูดเนาะนะครับส่วนผิดพันธุ์ที่สั่งมาเดี๋ยวทางทีมงานของเรากำลังส่งไปให้ทางไปรษณีย์ก็จะโทรหานะครับคุณยาน้องเฟรมนะครับสอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่หลายๆสถานที่พี่น้องจากทางหนองเรือครับหนองเรือขอนแก่นนะครับฟังรายการกันอยู่ทางหนองเรือขอนแก่นแต่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวอยากจะฟังงานเพลงของคุณไม้พิรมพรกับบทเพลงที่มีชื่อว่าเหนื่อยไหมคนดีฝากเพลงนี้ให้กับแฟนเพลงทุกท่านนะครับให้ทุกท่านมีความสุขหายเหนื่อยหายเพลียวันนี้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็จะมีความสุขนะครับอย่าลืมนะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทองมาก็ซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดซื้อผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตายาย่าบิงพัดไปฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาและอย่าลืมซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกไปดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยในยามเหนื่อยในยามเพลียในยามล้าฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับ
1: ดื่มดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพเข้มข้นหอมกลุ่นกับกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow.กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์ตอบโจทย์สำหรับคนรักสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าด้วย

0: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกล
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
2: รักสุขภาพอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟไปชาร์จแบตไปเติมพลังครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้กาแฟห่อสีแดงที่มี30ซองหรืออยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกที่มีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจน1ห่อมี20ซองพี่น้องต้องการอยากจะได้แบบไหนห่อสีอะไรนะครับเอาไปดื่มเอาไปชาร์จแบตเอาไปเติมพลังเอาไปสร้างให้ร่างกายของเราสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยนะครับในยามเหนื่อยในยามเพลียในยามล้ารวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ครับที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันเป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้ทานได้ไม่เป็นอันตรายนะครับสลับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับมีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานก็ดื่มได้ครับ

0: สวัสดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าเป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็มลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่โทร061-449คุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
2: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกลนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
3: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก้สองนี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
4: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ้เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
4: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
4: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885 063-449-9666
5: ฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายเอาไปชาร์จแบตเอาไปเติมพลังฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันโปรโมชั่นวันนี้สั่งตั้งแต่3ห่อขึ้นไปมีราคาพิเศษนะครับกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาย่าบิงพลัสบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาให้ท่านรับประทานวันละ1วันละ2ครั้งครั้งละ1แคปซูลสลับยาย่าบิงพลัสนะครับ1กระปุกมี60เม็ด60แคปซูลทุกกระปุกราคา800บาทมีของแถมสั่ง2กระปุกซื้อ2กระปุกราคาลดเหลือ 1,500 บาทท่านที่สั่งยาย่าบิงพลัสมารอนิดนึงนะครับประมาณสัก 2-3 วันทำการเรารีบจัดการส่งให้พี่น้องบ้านเราแล้วรอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์นะครับและหากท่านมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายก็ต้องยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถพี่น้องครับฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้สุภาพบุรุษครับหนุ่มใหญ่วัยคะนองหนุ่มวัยทองที่รักมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฝากโฟกัสไว้ด้วยนะจ๊ะ
6: หนุ่มใหญ่วัยคะนองชายชะกันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท
7: ้ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการมานานครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขาย ายาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านต่อกันครับ
8: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากคุณราชัยครับมื้อนี้ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฝากคุณราชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: ตายน้ำตื้นสู้ไม่ไหวชีวิตผู้ชายเซ็งจิตเบื่อจัดจนมาเจอโฟกัสทำให้โลกสดใสโฟกัสจัดเต็มสมใจสวัสด
1: ิ์คุณกำลังฟังจันทละ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: คุณกำลัง ลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแต่จะสูงขึ้นแบบขั้นบันไดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้องเ

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันมวลน้ำเหนือจะดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้น 100% แน่นอนพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่มาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกรุงเทพลงสู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นแบบขั้นบันไดพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อส่งข้อมูลให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนจะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วทั้งนี้จากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบจากแม่น้ำที่มีการเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุบัติเหตุจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห่วง 1-2 วันนี้ขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพด้านตะวันออกในเขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจเศรษฐ์ระบุว่าได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำส่วนรายละเอียดขอให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์และกรุงเทพมหานครยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ชาวเชียงใหม่ยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพาสวันแรกคึกคักแม้ช่วงเช้าระบบจะล่าช้าแต่ยังใช้งานได้ประชาชนชี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงขณะที่ร้านค้าหวังกระตุ้นยอดขายเพิ่มวอนรัฐบาลต่อโครงการเพิ่มอีกคุณสสิดาลาสีหเนตรรายงานค่ะ
4: เช้าวันนี้บรรยากาศที่ตลาดสดท่าเดืออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคักชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าต่างนำโทรศัพท์มือถือมายืนยันสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เปิดระบบเวลา6นาฬิกาซึ่งเปิดให้ยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่15ตุลาคมแม้ในช่วงแรกผู้ใช้งานบางส่วนจะพบปัญหาระบบล่าช้าบางรายใช้เวลาประมาณ5นาทีจึงยืนยันสำเร็จขณะที่บางรายเริ่มกดตั้งแต่เวลา6นาฬิกาและสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในเวลา8นาฬิกาแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังรู้สึกดีใจที่โครงการได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องเพราะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายครัวเรือนทั้งค่าอาหารและของใช้จำเป็นส่วนพ่อค้าแม่ค้ามองว่าโครงการยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าในช่วงที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นโดยรอบนี้ได้รับวงเงิน 1,000 บาทสามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤศจิกายนทั้งประชาชนและร้านค้าจึงอยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมพิจารณาเพิ่มวงเงินเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นการจับจ่ายให้มากขึ้นสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
2: เหรียญแรกของทัพนักกีฬาไทยวันนี้ในศึกเอเชียนเกมส์2026ได้รับจากปิยนัทเกิดสุดคว้าเหรียญทองแดงในกีฬาเรือแคนูสลาโลมชายคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่น

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
2: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมัน
5: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร083 86

0: พอลุงเช้าแล้วก็ทำยังไงอ่ะลุกก็ไปปิดไฟอ่ะสิอ้าวเหรอแค่นั้นเองเหรอเออทำไมต้องรีบปิดไฟก็มันเช้าแล้วไง แล้วทำไงต่อล่ะอ้าวก็อาบน้ำอาบท่าไงเตรียมไปทำงาน ครับอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันพอส่งตัวเข้าหอแล้วครับสงสัยจังเลยครับทักทายคุณผู้ฟังสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับกับรายการข่าวข้นแต่มันไม่ข้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าฟังแล้วบางคนตำหนิผมนะไม่เห็นไม่ข้นเลยจะให้ข้นต้องฟังช่วง5นาฬิกาถึงเวลา7นาฬิกาภาค FM จอทลอ119จอทลอ FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็8โมงเช้าถึง10โมงเช้าครับช่วงนี้จะเป็นข่าวไม่ข้นอาจจะเติมน้ำลงไปเยอะหน่อยมันก็เลยไม่เข้มข้นเท่าไหร่นะครับเรื่องนำมาฝากกันนะครับผู้ฟังครับเสียงเพลงแล้วก็เสียงข่าวที่คุณจะได้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมเขมรอดโอนจะให้ชาวไทยไปช่วยยากครับเราไปช่วยชาวเนปาลดีกว่าที่เขามาช่วยเราแรงงานเขาก็มาช่วยเราครับแล้วนั้นก็เขาก็สูญเสียเยอะเราก็ช่วยชาวเนปาลแต่เราไม่ได้ช่วยเขมรช่วยเหมือนกันนะเห็นสภาผู้แทนราษฎรก็ช่วยไป31ล้านหรือไงเนี่ยนะครับกระทั่งที่คนแก่ต้องการความช่วยเหลือแค่เดือนละ600บาทเนี่ยนะขอเป็นเดือนละ1,000ขอเป็นเดือนละ 3,000 ยังให้ไม่ได้แต่ไปช่วยข้างบ้านเราคนเขาก็บ่นน้อยอกน้อยใจแหมให้คนแก่กินวันละ20บาทเนี่ยนะเดือนละ600บาทใจดำเกินไปไหมให้คนแก่กินวันละ20บาทเคี้ยวหมาก2ทีก็หมดแล้ว เอาวันนี้ขอให้ถูกหวยรวยลอตเตอรี่กันทุกคนนะแล้วกันนะไปซื้อซื้อตามที่ผมซื้อก็ได้นะหน้าเฟซผมก็ลงไว้ครับวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหม่กี่คนก็ว่ากันไปครับขอให้โชคดีครับจะบนจะล่างจะโต๊ะจะตรงอะไรแล้วแต่ทำอะไรตามใจคือไทยแท้เดี๋ยวนี้ขายหมดรัฐบาลจะขายโต๊ะขายตรงเลยมีกฎหมายถูกต้องหมดแล้วสมัยก่อนเอาหวยขึ้นมาเขียนเองครับแล้วก็เอามายังผิดเลยอ่ะสมัยนั้นใครเป็นนายกรัฐมนตรีไม่อยากพูดเดี๋ยวจะหาว่าเชียร์คนนั้นอีกเขาต้องการช่วยเหลือผมนี่มีรายได้กับการเขียนหวยตอนนั้นนะผมไม่ใช่น้อยนะเขียนเองเลยอยากเขียน3ตัวเขียนเลยครับขายได้ทำให้พอค้าหวยแม่ค้าหวยลงมือขับไล่เลยอ่ะคิดดูแล้วกันถ้าคืนไม่ขับไล่ไอ้คนนี้ที่เป็นนายกตีอยู่มันก็จะทำให้หวยปั่นป่วนก็เล่นทำพิมพ์ขึ้นมาให้เขียนหวยกันเองอ่ะโอ้โหพิมพ์เป็นเล่มๆขึ้นมาขาย2ตัว3ตัวแล้วเล่นเอาเจ้ามือหวยงงเป็นไก่ตาแตกแล้วคิดได้ไงวะครับสุดท้ายผิดกฎหมายตอนหลังยกฟ้องคนมีไอเดียคนมีความคิดดีกว่าคนที่ไร้ปัญญาแค่ช่วยน้ำท่วมเนี่ยดูกันแล้วกันว่าใครมีวิธีการคิดผิดกันนะครับคนเราเนี่ยการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะมองอยู่ที่การกระทำความคิดมันอยู่ในหัวไงมันคิดออกมาแล้วจะรู้ว่าคนคนนี้เป็นยังไงจบไหมเรามาเข้าเรื่องเราดีกว่าครับเรื่องของน้ำท่วมที่เขาเหม็นเป็นยังไงลองฟังดูแล้วพินิจพิจารณาดูนะครับ
1: ใหญ่สิบจังหวัดโรงงานแหกปิดนับร้อยแรงงานเสี่ยงตกงานลึก 20,000 กัมพูชากำลังเผชิญกับฝนถล่มรุนแรงน้ำท่วมใหญ่ลามไปแล้วกว่า10จังหวัดเศรษฐกิจชายแดนพังจนยับโรงงานหลายแห่งต้องสั่งปิดตัวระงับกิจการชั่วคราวเครื่องจักรจมบาดาลและส่งผลให้แรงงานอีกนับหมื่นคนเสี่ยงตกงานทันทีในกัมพูชาขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตหลังจากเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อย่างน้อย10-11จังหวัดทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโรงงานและเศรษฐกิจในพื้นที่ ชายแดนอย่างรุนแรงโดยทางด้านเพจคัดข่าวได้ออกมารวบรวมการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่าคนเขมรส่อตกงานรวดเดียว 20,000 คนและโรงงานจำนวนมากกว่า100แห่งจ่อปิดตัวเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงขณะนี้โดยมีรายละเอียดว่าหลังน้ำท่วมกัมพูชาเจอพายุลูกที่2ปิดโรงงานระลอกใหญ่ต้องเข้าใจก่อนว่าโรงงานในกัมพูชาโดยเฉพาะโซนปอยเปตบันเตียนเมียนเจยติดชายแดนไทยล้วนโตมาจากโมเดล Thailand Plus 1คือเอางานใช้แรงงานเยอะไปตั้งที่กัมพูชาแต่ชิ้นส่วนวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปต้องส่งกลับมาประกอบสุดท้ายที่ไทยแล้วออกที่ท่าเรือไทยโมเดลนี้รุ่งมาเกือบ15ปีจนมาเจอ2หมัดหนักหมัดแรกปิดด่านชายแดนตึงเครียดพอไทยและกัมพูชาตึงเครียดปิดด่านจำกัดผ่านแดนห่วงโซ่อุปทานพังทันทีล่าสุดนายเด็กบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่อยู่ปอยเปตมาตั้งแต่ปี2012ประกาศปิดโรงงาน22ตุลาคมปีนี้และย้ายกลับไทยกระทบแรงงาน724คนตามมาด้วย Hightech Apparel ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำชุดให้กับ Nike ปลด 2,500 คน ML Intimate Apparel 750คนและอีกหลายโรงงานในนิคมบันเตียเมียนเจยนักวิเคราะห์ประเมินแล้วว่ามี 20,000 ถึง 25,000 คนเสี่ยงตกงานถ้าด่านยังไม่เปิดเพราะโรงงานเหล่านี้ต้องพึ่งการขนส่งข้ามแดนทุกวันพอขนส่งสะดุดต้นทุนพุ่งก็อยู่ไม่ได้หมัดที่2น้ำท่วมใหญ่ที่กำลังมานี่แหละและกำลังเกิดขึ้นจริงปลายกันยายนนี้กัมพูชาเจอฝนตกหนักต่อเนื่องระตะบองเสียมเรียบพนมเปญกันดารน้ำท่วมโรงงานตัดเย็บไปแล้ว77โรงต้องหยุด23โรงชั่วคราวคำถามที่เจ้าของโรงงานที่เหลือจะถามทันทีคือควรจะซ่อมต่อหรือว่าปิดเลยซ่อมตอนนี้ต้องควักเงินหลายล้านทำความสะอาดเครื่องจักรซื้อวัตถุดิบใหม่แต่ซ่อมเสร็จแล้วถ้ายังส่งของกลับไทยไม่ได้เพราะด่านยังปิดอยู่ซ่อมไปก็เจ็บเปล่านี่คือจุดที่โรงงานตัดสินใจปิดระลอก2และอาจจะปิดเยอะกว่าระลอกแรกเพราะมันคือต้นทุนซ้ำซ้อนเสียจากชายแดนไปรอบนึงแล้วยังต้องเสียจากน้ำท่วมอีกรอบกัมพูชากำลังเจอ Perfect Storm สูญเสียความได้เปรียบ Thailand Plus 1ถูกซ้ำด้วยภัยธรรมชาตินักลงทุนเริ่มมองว่าไปตั้งที่ไทยหรือเวียดนามเลยดีกว่าไหมปลอดภัยกว่าจากที่เคยเป็นฐานผลิตต้นทุนต่ำที่น่าสนใจตอนนี้กลายเป็นฐานผลิตที่มีความเสี่ยงสูงทั้งความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และความเสี่ยงภูมิอากาศรัฐบาลพนมเปญยังเคลียร์ด่านกับไทยไม่ได้ภายในไตรมาส4นี้โรงงานที่ลังเลอยู่จะเทกระจัด
2: อันนี้ไม่เป็นอันตรายด้วยนะให้ความชุ่มชื้นเป็นแผลเล็กๆน้อยๆก็ทาได้จ้า
3: น้ำท่วมหนักค่ะกระทบกว่า 20,000 ครอบครัวค่ะพื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 3.6 หมื่นเฮกตาร์สื่อกัมพูชาค่ะรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกหนักยังคงส่งผลกระทบหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศค่ะโดยเฉพาะจังหวัดพัตตาบองค่ะมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่า 19,291 หลังครอบคลุมประชาชน 21,807 ครอบครัวใน14เมืองและอำเภอพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบราว 35,612 เฮกตาร์ค่ะขณะที่โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายและผลกระทบรวม780จุดค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้อพยพประชาชน856ครอบครัวรวม 2,767 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วค่ะบางพื้นที่ต้องสร้างสะพานไม้ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนผู้ป่วยและหญิงตั้งครรภ์สามารถเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนจังหวัดบันเตียนเมียนเจยค่ะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องและมวลน้ำไหลข้ามพรมแดนเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานการณ์ที่มาลายปอยเปตอูเจเรลและศรีโสพลพร้อมเร่งบริหารประตูระบายน้ำในรายงานค่ะระบุว่าปริมาณน้ำที่กำลังระบายเข้าสู่ลำน้ำศรีโสพลอยู่ที่ประมาณ610ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือราว52ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะโดยทางการสั่งเร่งเปิดประตูระบายน้ำในระดับสูงสุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ชุมชนที่กำลังถูกน้ำท่วมค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะน้ำท่วมฉับพลันกระทบเกือบ 60,000 ครอบครัวและก็มีประมาณ 5,000 ครอบครัวค่ะต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม10จังหวัด52เมืองอำเภอโดยพระบองบันเตียนเบนเจอร์และเสียมราบหนักที่สุดค่ะซึ่งจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบได้แก่กำปงจามกำปงทมไผ่ลินพระวิหารโพธิสัตว์ตะบูขมุมและกระแจะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันค่ะสอบเป็นจริงค่ะ UN เตือนกทมจมบาดาลฝั่งเขมรย่อยยับตระกูลวุ่นหนีพ้นประเทศค่ะ
2: ได้
3: กิจน้ำท่วมและฝนตกหนักเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะที่ทำให้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครจมอยู่ใต้น้ำค่ะบางพื้นที่ระดับน้ำลึกหลายเมตรเหตุการณ์นี้ย้อนให้นึกถึงคำเตือนต่างๆนานาของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศในนั้นค่ะรวมถึงหน่วยงานของสหประชาชาติซึ่งเคยบ่งชี้ว่าเมืองหลวงของไทยแห่งนี้มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเผชิญกับอุทกภัยร้ายแรงและกระทั่ง ั่งอาจกลายเป็นนครบาดาลในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าค่ะโดยรายงานของสหประชาชาติค่ะเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเมื่อเดือนมิถุนายนปี2019เคยระบุไว้ว่าผู้ที่ยังกังขาอาจตั้งคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่สำหรับกรุงเทพแล้วผลกระทบต่างๆได้เกิดขึ้นจริงและเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ฤดูฝนเคยเป็นสิ่งที่คาดการได้เหมือนกับผลผลิตข้าวที่อุดมสมบูรณ์โดยจะโปรยปรายลงมายังทุ่งนาของไทยอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคมจากนั้นสภาพอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและแห้งแล้งเป็นเวลา6เดือนทว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฝนตกเริ่มคาดเดาไม่ได้ก่ออุทกภัยสร้างความเสียหายแก่ภาคเกษตรทำลายวิถีชีวิตและคุกคามชีวิตของประชาชนหลายล้านคนค่ะในรายงานระบุในตอนนั้นนะคะซึ่งในรายงานค่ะที่เผยแพร่เมื่อ7ปีที่แล้วระบุต่อว่าอุณหภูมิที่กำลังสูงขึ้นและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกับปัญหาการซุดตัวของแผ่นดินอย่างรุนแรงทำให้กรุงเทพอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังในฐานะหนึ่งในเมืองที่อ่อนแอที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามค่ะเหตุการณ์ต่างๆได้ดึงดูดความสนใจและนำไปสู่การลงมือแก้ไขปัญหาที่นับเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างหนักในช่วงต้นทศวรรษนี้หมายถึงปี2010กรุงเทพได้เปิดตัวแผนงานที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจำนวนมากเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและได้ร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศหลากหลายภาคส่วนกรุงเทพดูเหมือนจะเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ติดอันดับเมืองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากสื่อมักให้ความสนใจกับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและคลื่นลมแรงต่อผู้อยู่อาศัยตามชายฝั่งหรือต่อเกาะต่ำที่เปราะบางมากกว่าอย่างไรก็ตามในไทยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปรากฏให้เห็นแล้วในพื้นที่ตอนในตลอดแนวแม่น้ำและบริเวณปากแม่น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่สำคัญอย่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครก็มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษเนื่องจากเมืองแห่งคลองแห่งนี้ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นเวนิสแห่งเอเชียตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากวัดด้วยเกณฑ์บางอย่างพื้นที่ดังกล่าวได้ทรุดตัวลงต่ำกว่าระดับน้ำทะเลไปแล้วและจัดเป็นหนึ่งในเมืองที่กำลังจมลงสู่ใต้ระดับน้ำทะเลด้วยอัตราที่รวดเร็วที่สุดในโลกรายงานในปี2019บอกต่อว่าเมืองหลวงของไทยทรุดตัวลงราวๆ2เซนติเมตรในแต่ละปีซึ่งส่งผลกระทบต่อเมืองที่มีประชากรเกือบ10ล้านคนแห่งนี้อีกทั้งแม่น้ำเจ้าพระยายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งในวิกฤตที่เกิดขึ้นเมื่อปี2011ก็คือปี2554ที่ฝนตกหนักที่ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำทางภาคเหนือเพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นตลิ่งและไหลบ่าท่วมขังกรุงเทพเป็นเวลานานหลายเดือนอุทกภัยดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า800คนและก่อความเสียหายมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์และส่งผลกระทบต่อประชาชน13ล้านคนจากนั้นในปี2017ดัชนีความเสี่ยงด้านภูมิอากาศซึ่งเป็นเครื่องมือระดับโลกที่จัดทำโดยเยอรมันวอสองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO เพื่อประเมินและจัดอันดับประเทศต่างๆตามระดับความรุนแรงและผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วได้จัดให้ไทยติดอันดับท็อป10ของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหนักหน่วงที่สุดความอยู่รอดของกรุงเทพกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่อุณหภูมิยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยทางธนาคารโลกหรือว่า World Bank นะได้ทำนายว่า 40% ของกรุงเทพอาจจมอยู่ใต้บาดาลอย่างเร็วที่สุดในปี2023ซึ่งเนื่องจากฝนตกหนักสุดขั้วและการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสภาพอากาศตามคาดการณ์ในรายงานปี2019กรณีศึกษา1จากรายงานของ Global Climate Risk Index ประจำปี2017ขององค์กรพัฒนาเอกชนเยอรมันวอนได้ศึกษาเกี่ยวกับกรุงเทพโดยสมมุติว่าอุณหภูมิในอนาคตจะสูงขึ้น4องศาเซลเซียสภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเมืองหลวงของไทยจะเผชิญกับน้ำท่วมรุนแรงราว 40% ของพื้นที่จะจมอยู่ใต้บาดาลจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น15เซนติเมตรภายในปีคริสตศักราช2030และเมื่อมองไปไกลกว่านั้นผลการศึกษายังคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ 70% และระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น88เซนติเมตรภายในปี2080อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีการเผยแพร่ข้อความนะอ้างว่าหลวงปู่ศิลาได้เล่าปริศนาธรรมถึงจุดจบปัญหาชายแดนไทยกัมพูชารวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้นำทางการเมืองเพื่อนบ้านและการพังทลายรวมไปถึงผู้คนก็นำมาตีความนะว่าเป็นการเล่านิทานให้พุทธศาสนิกชนฟังเผยว่าฮุนเซนเป็นพญามารผู้ใจบาปพร้อมเผยจุดจบปัญหาชายแดนไทยเขมรโดยเนื้อหาภายในคลิปค่ะยังระบุใจความว่าครูบาอาจารย์ใหญ่ทางฝ่ายปราสาทเขาพระวิหารหลายองค์ที่คอยปกปักคุ้มครองเขาพระวิหารอยู่ในถ้ำมีชื่อเป็นภาษาเขมรต่างก็ช่วยคุ้มครองคนดีโดยหลวงปู่ศิลาได้แผ่เมตตาจากเทพต่างๆจากชั้นต่างๆขอความเมตตาทุกชั้นฟ้าทุกวิมานให้ช่วยเพราะตัวหลวงปู่เองไม่มีอะไรขลังต้องอาศัยให้ท่านช่วยทุกองค์ก็ตอบรับปากจะช่วยยังบอกว่าทหารไทยสู้ได้แค่มารฮุนเซนแรกๆต้นตอของกัมพูชาชื่อพ่อใหญ่ทองได้ไปเรียนของดีจากพระฤาษีทางลาวเลยไปได้หน้าเป็นเมียชื่อสุคนธา พอเรียนศาสตร์และศิลป์เสร็จแล้วเลยพาเมียกลับกัมพูชาได้ลูกได้เต้าหลายคนมีลูกคนหนึ่งชื่อพระยาละแวกที่มีนิสัยคดโกงอยู่ตลอดเวลาได้ขอพรพ่อไปตั้งเมืองใหม่อยู่บนยอดเขาต่อหน้าดีแต่ไม่ถึงนาทีก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนฮุนเซนเหมือนเรียนแบบกันมาเลยพ่อไทยเผอก็แอบมารบแถบจังหวัดตามแนวชายแดนของไทยดูเหตุการณ์แล้วเชื่อเขมรไม่ได้หรอกทหารไทยไม่ตอบโต้ยิ่งวางระเบิดเพิ่มฮุนเซนเป็นพญามารผู้ใจบาปทรงโดนมาสอดแนมอยู่เรื่อยมีใต้เมืองบาดาลของกัมพูชาส่งสารมาบอกว่าพ่อแม่เอ๋ยทำยังไงถึงจะเลิกการสู้รบก็น่าจะทำให้กัมพูชาพังย่อยยับไปครึ่งประเทศกัมพูชาถึงจะยอมหยุดยั่วยุส่วนนิทานอีกเรื่องนึงคือจุดจบของฮุนเซนหลวงปู่ศิลาเล่าว่าจุดจบของผู้ที่คิดร้ายหรือผู้ที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดก็สุดท้ายแล้วจะแพ้ภัยตนเองหรือต้องพบกับความวิบัติด้วยกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นศาสนธรรมที่หนีไม่พ้นและได้พูดเป็นภาษาอีสานตอนหนึ่งว่าพ่อใหญ่ฮุนเซนสุดท้ายก็จะต้องหลบหนีตายออกนอกประเทศค่ะ
2: อันนี้ไม
0: ่ครับคุณผู้ฟังฟังแล้วจะเห็นได้ว่าความเดือดร้อนของเขากับความเดือดร้อนของเรามันแตกต่างกันเขาไม่มีเขื่อนบ้านเขาไม่มีเขื่อนถึงมีเขื่อนมันก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่กว้างน้ำไหลลงจากเขาเหมือนกับบ้านเราแต่เรายังมีเขื่อนกระดาษเรามีเรื่องของฝายกระดาษถ้าพูดกันตรงคือเหมือนกับยังไม่ได้พัฒนาทันสมัยเหมือนบ้านเราครับโรงงานคนไทยก็ไปตั้งให้พอคนไทยเลิกเขาก็ต้องตกงานทะลักเข้ามาเมืองไทยอีกหรือไม่ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับหรือว่านี่คือเรื่องราวของการน้ำท่วมที่เขมรคุณระวังคิดดูอะไรกันนะครับว่าความทันสมัยการแก้ไขของเรามันมีองค์กรทำความดีเยอะแยะจะมีคุณกันเจ้ามลังคุณบุ๋มบรรดาหน่วยอาสาหน่วยกู้ภัยอะไรแล้วเยอะแยะนั่งดูแล้วเคยเห็นไหมว่าหน่วยกู้ภัยของเขมรเขามีไหมครับผมยังไม่เคยเห็นนะแล้วองค์กรทำความดีอย่างของเราเขาไม่มีครับเขาอาจจะรวยอยู่เฉพาะข้างบนสุดนั่นแหละครับข้างล่างนี่จนเป็นแถวหมดจะเป็นแบบนั้นครับทะลักเข้ามาในเมืองไทยเมืองไทยเราจะต้องกำจัดคนเหล่านี้ออกมาให้ได้ครับถ้าเรายังขืนอยู่นะครับไม่ว่าอย่างที่เขาจับขอทานได้เป็นร้อยเนี่ยแล้วส่งกลับไปมันก็กลับเข้ามาอีกเพราะคนไทยเราเห็นแก่เงินคนไทยเราเห็นแก่เงินครับพาเขาเข้ามาครับคิดเป็นลายหัวเท่านั้นหัวเท่านี้ไม่ใช่จนนะรวยนะถ้าไม่มีรวยมันคงไม่ติดถิ่นบนได้ขนาดนั้นแล้วถามว่ามันจะเข้าช่องทางธรรมชาติจะเล็ดลอดหูลอดตาทหารที่เขายืนเป็นกำแพงอยู่งั้นคงจะยากนอกจากว่าติดสินบาทคาดสินบนกับคนขายชาติเอาคนเหล่านี้เข้ามาไม่ได้ถูกกฎหมายเราส่งเสริมคนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถ้าทำแบบถูกกฎหมายนะครับแต่ทุกวันนี้คนไทยข้าราชการไทยเราเนี่ยมันแบมือขอตังค์และยอมเป็นสมุนเป็นขี้ข้าของคนต่างชาติครับเพราะข้าราชการไทยเรามันประเภทแบบเป็นคนที่ไร้คุณภาพก็เยอะพอผมพูดไปอย่างนี้ครับเมื่อวานมีคนโทรมาหาผมเลยพูดน้อยๆหน่อยโดนใจเข้าใช่ไหมล่ะแล้วผมรู้ด้วยว่าคนที่โทรหาผมนั้นชื่ออะไรเพราะผมตั้งไว้เลยว่าคนโทรเข้ามาหาผมทุกคนเนี่ยผมรู้จักชื่อหมดเพราะมันตั้งแล้วเดี๋ยวนี้คุณซื้อซิมคุณก็ต้องลงชื่อคุณถูกไหมวันนั้นคุณอย่าทุ่มโทรสุ่มสี่สุ่มห้าไปเลยว่าคุณไม่ปรารถนาจะฟังรายการผมคุณก็ปิดไปผมไม่ได้บังคับแต่โทรมาเหมือนจะพูดมากจังผมบอกถ้าผมไม่พูดจะรู้เรื่องไหมแล้วถ้าคุณไม่ฟังคุณก็ปิดไปดิผมพูดถึงเรื่องของข้าราชการทุจริตอะไรพวกนี้คุณเดือดร้อนดิคุณไม่เดือดร้อนคุณก็ไม่เห็นเป็นไรก็ฟังทั่วๆไปผมบอกคนไทยทุกวันนี้เป็นข้าราชการเงินเดือนมันไม่พอแดกกันเหรอพูดตรงมันถึงได้ทุจริตคอร์รัปชันเป็นนอมินีเป็นอย่างนั้นขายชาติโดยที่ยอมเป็นเอาเศษเงินของคนที่มีกระตังเข้ามายอมเป็นขี้ข้าของคนมีตังแล้วผืนแผ่นดินไทยของเราเนี่ยคุณไม่หวงแหนเลยคุณคิดว่าคุณทำได้คุณได้เงินตอนนั้นถามว่าตายไปคุณจะไปได้สักบาทหนึ่งไหมครับถูกวันที่หนึ่งโอ้ยดีอกใจแต่ตายไปเอาไปได้สักบาทไหมไม่ได้เราทำบุญทำกุศลมีจิตใจอบอ้อมอรีเผื่อแผ่คนที่เขาไม่มีอันจะกินมันก็จะดีกว่าครับ พราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าคุณจะว่าผมยังไงแล้วแต่ผมก็ไม่ได้ปรารถนาให้คุณมาฟังรายการผมผมจะบอกชื่อก็ได้เพราะคุณโทรมาในชื่อมันก็ปรากฏเด้งมาที่มือถือผมแล้วใครเดี๋ยวนี้ทะเบียนลงซิมไว้อะไรเขาถึงบอกไงให้ไปแจ้งซะว่าคุณลงทะเบียนชื่อซิมนี้นี้ไหมถ้าคุณไม่มีเขาตัดออกเขาต้องการเขาก็จัดซิมผีแล้วผมก็ถามพรรคพวกผมเบอร์นี้มีไหมอะไรไหมพรรคพวกผมทำงานลูกศิษย์ผมทำงานในบริษัทเบอร์แต่ละเบอร์นึงเช็คได้เลยครับก็รู้เลยว่าคุณทำงานอะไรที่คุณโทรมาหาผมว่าพูดน้อยหน่อยเพราะผมพูดถึงเรื่องข้าราชการทุจริตบ้านเมืองเราถึงเป็นอย่างนี้ครับถ้าข้าราชการเราไม่ทุจริตใครมือใครยาวสาวได้สาวเอาไอ้คนที่มีโอกาสน้อยมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าสู้เขาไม่ได้ครับและจำไปมีอิทธิพลสู้เขามันก็ไม่ได้เพราะสระเองอีนอเงินมีอำนาจเหลือเกินเงินเอ๋ยเงินตราแต่คุณหารู้ว่าคุณกำลังขายชาติขายแผ่นดินนำคนต่างด้าวเข้ามาคุณก็ขายชาติแล้วคุณยอมเป็นขี้ข้าของคนเหล่านั้นเขาเอาเงินฟาดหัวคุณก็ทำความเลวให้กับตัวคุณเองครับเอาละครับจะไม่พูดถึงละพูดถึงว่าใครจะโทรมาด่าผมมาพูดน้อยๆหน่อยนั่นแหละมันคงจะถูกใจดำมันแล้วผมก็รู้ด้วยคนที่โทรมาหมายเลขนี้ชื่ออะไรแล้วคุณใช้บ้านเลขที่คุณอยู่ไหนผมไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่ตำรวจผมก็บอกว่าถ้าผมเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยต้องคนเนี้ยเพราะมันมีชื่อบันปรากฏอยู่แล้วอย่าแสดงความฉลาดน้อยออกมาเลยเบอร์ทุกวันนี้คุณโทรไปหาใครเนี่ยมันขึ้นชื่อมันขึ้นชื่อครับมันมีบริษัทที่ตั้งรับเบอร์ผมรู้เลยใครโทรมาหาผมใครโทรมาสั่งสินค้าผมผมยังรู้เลยคนนี้ชื่อนี้ผมจะพูดหรือไม่พูดท่านเองเพราะเบอร์คุณลงคุณเป็นเบอร์เติมเงินคุณก็ต้องลงชื่อเบอร์ซิมเดี๋ยวนี้ซิมมันเลยปรากฏเบอร์ได้หมดคุณโทรมาชื่อมันก็โชว์แล้วเอาละครับไม่เป็นไรผมไม่อยากจะพูดว่าจะไม่พูดแล้วนะพูดซะหน่อยถ้าพูดเยอะไปเดี๋ยวไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเอาละครับสิ่งที่อยากจะถูกรวนที่หนึ่งคือสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแข็งแรงไหมมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับฉี่บ่อยๆเข้าน้ำบ่อยๆมีปัญหาไหมถ้ามีปัญหารับประทานตัวนี้เลยครับ
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474

0: ไอ้แบนด์7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
1: ไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการและคุณก็จองบรรดาร้านค้ากันนะครับทางด้านของวัดธรรมมูลนะครับเปิดจองแล้วนะครับเปิดจองเป็นทางการวันที่11ตุลาคมแต่วันนี้วันเริ่มเดือนใหม่นะครับสำหรับผู้ที่เคยจองเอาไว้ก่อนคือจองล่วงหน้าติดต่อน้องเก๋ได้เลยนะครับจองล่วงหน้าเพราะวันที่11แล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้ที่เก่าแล้วคุณจะให้กับเจ้าของใหม่แล้วเจ้าของใหม่ต้องได้ลงทะเบียนแล้วนะครับเจ้าของใหม่คือวันที่11ตุลาคมนะครับเพราะนั้นตอนนี้ใครที่ฟังรายการอยู่แล้วเป็นร้านค้า1ถึง10เนี่ยคนเก่าจะลงทะเบียนถ้าบอกลงทะเบียนแล้วคนเก่าถ้าลงทะเบียนแล้วก็จะได้ที่เก่าแต่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียน1ถึง10ควรที่11จะเป็นคนใหม่แล้วจะรับคนใหม่เข้าแทนครับขอบพระคุณนะครับกติกาของเราเป็นอย่างนี้ที่วัดธรรมมูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับปีนี้คนจะเยอะตรงที่ว่ามีพระศิวลีที่ลอยน้ำมาขึ้นที่หน้าวัดธรรมมูลด้วยเขามาทำบุญกันไปมาปิดทองขอโชคขอลาภกันอยู่ตลอดอ้าวก็เป็นเรื่องของความศรัทธาครับและหลวงพ่อธรรมจักรก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเขาฟังอยู่ต่างประเทศเขายังมีเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรเลยอะไรเงี้ยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับกับการติดตามรับฟังรายการสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนะครับเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณเรามีกัน3อย่างครับน้ำมันรวม9ชนิดแล้วก็น้ำมันรวม4ชนิดครับ4ชนิดมีน้ำมันมะละขี้นกส่วนใหญ่ก็จะทำแค่มะละขี้นกแต่เราทำ3มะละเลยมะละขี้นกมะละจีนมะละหวาน3ชนิดนะครับผสมกับงาดำสกัดเย็น 100% ครับการสกัดเย็นนี่จะช่วยให้ไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในร่างกายเราสกัดเย็นออกมามันเหลือแต่ประเภทน้ำมันจากตัวของสัตว์ส่วนนั้นน้ำมันจากน้ำมันมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานเราทำ3ตัวเลยแล้วก็60แคปซูลครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับถ้าสกัดเย็น9ชนิดซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งแต่ซื้อ2ขวดไม่แถมแต่ลดราคาให้200บาทครับก็สนใจแบบ9ชนิดหรือแบบ4ชนิดครับแล้วก็แบบชนิดเดียวก็มีน้ำมันมะพร้าวก็ขายราคาเดียวกันซื้อ2แถม1ครับน้ำมันมะพร้าวนี่ก็จะช่วยให้หลับดีขึ้นครับบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังล้างสารพิษครับความดันเบาหวานเรื่องของบำรุงกระดูกครับบำรุงข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกได้เช่นเดียวกันสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อกันมารวมทั้งเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่พูดย้ำแล้วว่าเราพูดกันมา30ปีมันก็พูดกันแบบเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราขายกันมาอย่างยาวนานจึงมั่นใจในคุณภาพเดือนไหนไม่มียอดการผลิตสั่งให้โรงงานมันก็ทำไม่ได้เราต้องมีการสั่งให้ทุกเดือนทุกเดือนให้โรงงานเขาผลิตโรงงานเขาใช้แบรนด์เราครับเพราะโรงงานเขาเราขอแบรนด์ของเราเฉพาะไม่ได้ทำไปขายคนอื่นถ้าโรงงานเขาทำขยายคือแบรนด์ของเขาก็ออกไปขายได้ทั่วประเทศแต่แบรนด์ของเราก็เราขายได้ทั่วประเทศเฉพาะแบรนด์ของเราเพราะนั้นการผลิตมันเลยแตกต่างกันนะครับเพราะนั้นแบรนด์ของเราก็เป็นแบรนด์ที่เราจะทำให้เข้มข้นยังไงก็อยู่ที่เรากลับราคาเราจะสูงแต่ได้กำไรนิดหน่อยก็ช่าง

มันเพราะเราถือว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังนะครับขอบพระคุณนะครับผู้ฟังครับเราฟังเพลงกันสักเพลง2เพลงถ้ามีเวลาเหลือจะให้ฟังอีกสักข่าวหนึ่งแต่ถ้ายังไม่มีเวลาเหลือเดี๋ยวขั้นในการฟังเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงสนุกกันนะครับชื่อเพลงว่าตาภาพพลิกครับเพลงเก่าๆถูกนำมาทำเป็นเพลงใหม่โดย AI Cover ก็ไพเราะอีกแบบนึงนะครับเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวนี้

0: ไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: เจอคนเลี่ยไรเงินตามหมู่บ้านตามบ้านตามชนชนของท่านแจ้งตำรวจจับได้เลยนะครับเพราะทางวัดโคกกลางไม่ได้ส่งใครออกไปเลี่ยไรเงินเพราะนั้นมีมิจฉาชีพไปทำใบอนุโมทนาบัตรอะไรแบบนี้นะครับวัดไม่รู้เรื่องนะครับแม้กระทั่งตรายางยังทำปลอมเลยครับฉะนั้นแล้วถ้าเจอเรื่องของการเลี่ยไรงานปิดทองฝังมิตรวัดโคกกลางคุณสกิดตำรวจหรือคุณถ่ายรูปไว้หน่อยครับผมมีรางวัลให้ผมคุยกับหลวงพ่อแล้วผมมีรางวัลให้ใครถ่ายรูปได้ครับเพราะมือถือมีทุกคนถ่ายทะเบียนรถได้ด้วยยิ่งดีใหญ่ครับช่วยกันกำจัดเหลือบศาสนาออกไปนะครับครับสุดท้ายครับคุณผู้ฟังรายการของเราแล้วก็พบกันในช่วง6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งอีกช่วงหนึ่งสำหรับช่วงบ่ายนี้นะครับเราอยู่กันแค่เกือบ4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงทางสถานีส่งท้ายด้วยงานเพลงสาวนาไร้คู่โดยน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์ AI Cover ส่งท้ายผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรวมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 081-290-16
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
9: บริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้า
10: จริงหรือมันไม่คุ้มสำหรับใครกันแน่นี่เป็นประเด็นเชิงการบริหารและอาจเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม
11: ่
10: นี่คือสิ่งที่คนกทม.ต้องหาคำตอบฮะเพราะว่านับวันสถานการณ์เรื่องการจัดการน้ำจะมารอแบบนี้แล้วก็ขอโทษ
11: ถอดบทเรียน
10: ในขณะที่บ้านจัดสรรปุ๊บใครได้ประโยชน
11: ์
10: นะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกปมหนึ่งที่น่าสนใจรวมไปถึงเดี๋ยวมีเปลวสีเงินคนปลายสายต่อ
11: ใช่เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้มีผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะใครที่เริ่มมีอาการปวดเมื่อยนะคะลุกนั่งก็โอยตอนนี้มีสินค้าคุณภาพมาแนะนำค่ะรุ่นใหญ่มาเจอน้องใหญ่นะคะในช่วงนี้ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร Happy Trend Herb กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
12: ์สวัสดีครับลูก
11: ค่ะโอ้กว่าจะมาถึงแต่ว่ามาแล้วต้องนำสิ่งดีๆมานำเสนอแน่นอน
12: เจตนาเป็นอย่างนั้นเลยครับอะไรที่เราได้สัมผัสเองได้กินเองด้วยตัวเองเอาของดีๆมาฝากคนรุ่นราวคราวเดียวกันกับทุกๆคนที่ทำงานหนักๆ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: เดี๋ยวนี้คนไทยทำงานหนักมากนะครับ
11: จริงค่ะ
12: แล้วสิ่งที่คนสูงวัยเรามีปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างแล้วครับ
11: ค
12: ่
11: ะ
12: กินไม่ได
11: ้
12: นอนไม่หลับขับถ่ายไม่สะดวกเลือดลมเดินไม่ดีวนเวียนอยู่ 3-4 อย่าง
11: มาเป็นแพ็คเกจเลยแล้วอาการของคุณอาที่เป็นปัญหาเลยเนี่ยคืออะไรคะ
12: ก็ทำงานเยอะไงครับทำงานเยอะนั่งนานจัดรายการวิทยุมาถึงวันนี้นี่40ปีแล้วนะลูกพี่ดูแล้วนั่งเท่าไหร
11: ่โอ้วันละกี่ชั่วโมงนับไปรวมเวลา
12: ไม่ต้องนับเลย เวลาเนี่ยนะครับ และยังออกเดินทาง ไปสำรวจพื้นที่ทำนั่นทำนี่ เพื่อถวายตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมันใช้ ร่างกายตลอด ลูก
11: ค่ะ
12: แล้วเมื่อก่อนนี้พอเรามีปัญหาเราก็หาหมออย่างเดียวใช่ไหมครับ
11: ใช
12: ่มียาแก้ปวดเวลามันปวดมันเมื่อยก็ยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อบ้างอะไรบ้างรวมไปถึงยานอนหลับยาระบายใช้แต่ยาไอปฏิชีวนะพวกนี
11: ้
12: มันตกค้างในร่างกายนะลูกนะ
11: ส่งผลเสียแน่นอนค่ะ
12: เภสัชกรเองเขาแนะนำบอกพ
11: ่
12: อบอกอย่าไปสนใจมาเลยหาสมุนไพรดีกว่
11: าน
12: ั่นจึงเป็นที่มาที่ไปให้ได้รู้จักนี่เลยครับ Happy Trend Herb สมุนไพรคลายเส้นตัวเดียวที่รวบรวมสมุนไพรชั้นเยี่ยม3แผ่นดินสามแผ่นดินนี่ไม่ใช่แผ่นดินไหนก็ไม่รู้นะครับไทยจีนอินเดียไงลูก
11: สามแผ่นดินสมุนไพรล้วน
12: ๆ19ชนิดชั้นเยี่ยมอยู่ในแคปซูลเดียวเลยครับลูกครับ
11: ค่ะแล้วกินวันละ1แคปซูล
12: สำหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากบำรุงร่างกายน
11: ะ
12: 1แคปซูลก่อนนอนพอแล้วแต่สำหรับคนที่มีอาการยังมีอาการอยู่เนี่ยแนะนำว่า2แคปซูล
11: 2แคปซูลต่อวันนะคะแล้วช่วยอาการอะไรบ้างคะคุณ
12: อ้าวก็เราปวดเมื่อยใช่ไหมลูกสมุนไพรนี่ก็ชัดเจนแล้วคลายเส
11: ้
12: นเน้นในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนปวดคนเมื่อยนะครับแข้งขาเดินไม่ค่อยสะดวกหัวเข่ามีปัญหา
11: ค
12: ่
11: ะ
12: สมุนไพรคลายเส้นตัวเดียวรับประทานเข้าไปแล้วมันไม่มีอะไรตกค้างเลย
11: ค่ะ
12: มันดีตรงนี้แหละ
11: ค่ะ
12: ทานได้โดยเขาเรียกว่าสบายใจ
11: สบายใจแล้วก็อาการก็ดีขึ้นถ้าทานต่อเนื่องด้วย
12: ก็ดูนี่ไงเป
11: ็
12: นไง
11: เห็นตัวอย่างก็ยังเดินเหินสบายใจมากเลยค่ะ
12: สบายใจลูกเอ้ยทำงานกระปรี้กระเป๋านอนสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วยังมีคนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีตัวอย่าง
13: ได้รับผลกระทบ 3,352,000 คนโดยจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นส่วนกรุงเทพมหานครระยองและตราดระดับน้ำทรงตัวขณะที่พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรสระบุรีจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิสุรินทร์และชุมพรระดับน้ำลดลงต่อเนื่องโดยปภ.ได้กำชับให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังต่อไปอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: ปิดท้ายที่ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1หมายเลข402701รางวัลเลขหน้า3ตัว791 912รางวัลเลขท้าย3ตัว058396และรางวัลเลขท้าย2ตัว70
15: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
14: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นของต้นเดือนตุลาคม
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันพฤหัสบดีนะฮะ1ตุลาคม2569นะครับหลากหลายพื้นที่เจอกับน้ำอยู่นะครับในขณะเดียวกันเขื่อนหลากหลายเขื่อนในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับก็ดูข่าวก็น่าปวดหัวเหมือนกันพี่กิ๊ก
0: น่ากังวลอยู่
1: น่ากังวลด้วยน่าปวดหัวด้วยนะครับยิ่งเป็นพี่น้องประชาชนเนี่ย
0: เอาจริงๆเราเป็นคนทำข่าวนะเวลาที่เราจะหาข้อมูลมาพูดเนี่ยมันแบบมันเยอะไปหมดอ่ะเดี๋ยว 2,500 มั่งเดี๋ยว 2,000 มั่งอะไรเงี้ยแบบ
1: ยัง
0: เยอะไปหมดเลยอ่ะ
1: เขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานเนี่ยนะครับก็ในส่วนของรอบแรกเนี่ยมีการแถลงออกมามีการพูดคุยกันออกมาบอกว่า 2,500ลูกบาศก์2,500ลูกบาศกเมตรล้านลูกบาศกเมตรต่อวินาทีนะแล้วพอหลังๆมาปุ๊บเนี่ยบอกว่าระบายไม่ถึง 2,500 ระบายแค่ 2,200 แค่นั้นเนี่ยอันนี้มันก็พี่น้องประชาชนที่ฟังก็อาจจะตกใจนะสับสน
0: ทั้งสับสนทั้งตกใจทั้งกังวลอ่ะพูดง่ายๆช่วงนี้ก็คือแบบอยากจะให้เสพข่าวกันแบบว่าจากหลายๆช่องทางเนาะแต่อย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเรามองในแง่ดีก็คือเหมือนเป็นการแจ้งเตือนให้เราระมัดระวังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับตัวเราเองครอบครัวแล้วก็ทรัพย์สินถ้ามองในแง่ดีก็ถือว่าป้องกันไว้ดีกว่า
1: ถูกต้องครับก็อยากจะให้ตระหนักนะครับแล้วก็ในส่วนของการประกาศการติดตามใดๆก็ตามแต่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยานะฮะแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนของเขื่อนแม่กลองอย่างนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่หลากหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นกำลังใจให้นะครับล่าสุดเมื่อวานนี้จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญเนี่ยท่านมีการบินดูสถานการณ์น้ำบินก็คือขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะฮะดูสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปรากฏว่าเรื่องของการที่ต้องการจะให้หน่วยทหารดำเนินการสนับสนุนหรือว่าดูแลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็หลักๆในพื้นที่กรุงเทพนะก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำนะครับเพื่อเร่งที่จะสูบน้ำออกจากคลองที่เขามีการกำหนดไว้เนี่ยให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับเพื่อจะส่งน้ำลงทะเลเนี่ยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบกับภัยพิบัติต่างๆเมื่อวานนี้ท่านพูดคุยท่านบอกว่าส่วนตัวเองเนี่ยส่วนตัวท่านน่ะท่านมีโอกาสได้พูดคุยกับผบ.เหล่าทัพนะก็คือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศมีการพูดกันไปถึงว่าเรื่องของการสนับสนุนอากาศยานในการเข้าช่วยเหลือนะครับซึ่งก็เป็นเหตุทำให้ต่อมาเนี่ยล่าสุดเลยพี่กิ๊กผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกพนาคล้าปลอดทุกข์ก็มีการสั่งนะครับในเรื่องของอากาศยานนะครับของกองทัพบกในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีการสั่งการให้กับกองบินกองพันบินเฉพาะกิจศูนย์การบินทหารบกส่งอากาศยานเข้าประจำการที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์ค่ะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทางอากาศยานนั่นเองค่ะก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับอากาศยานที่จัดมาประกอบไปด้วยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ17หรือว่าฮท17หรือ MI 17ค่ะจำนวน1ลำพร้อมกับอุปกรณ์ลำเลียงทางอากาศแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบฮท60หรือแบ็คฮอคนั่นเองค่ะจำนวน2ลำด้วยกันพร้อมกับเครื่องมือกู้ภัยนะคะก็ทำให้มีขีดความสามารถในการลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยรวมไปถึงการสนับสนุนการส่งกลับสายแพทย์แล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบภัยทางอากาศโดยอากาศยานทั้งหมดเนี่ยได้เข้าพื้นที่แล้วนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเสริมกำลังทางอากาศในครั้งนี้ของกองทัพบกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เส้นทางภาคพื้นดินเนี่ยถูกตัดขาดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยส่งถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีและอีกนัยยะหนึ่งก็คือการนำยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกเนี่ยมาใช้ในภารกิจที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติแบบนี้ค่ะ
1: ครับก็อยู่ในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของอากาศยานต่างๆนอกจากนี้เราก็มีโดรนด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหรือว่าอากาศยานไร้คนขับก็ลำเลียงอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นนี่แหละไปสู่มือพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลมันก็ลดระยะเวลาการเดินทางที่ความช่วยเหลือจะเข้าพื้นที่ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาไปดูกันที่ในเรื่องของวันที่13ตุลาคมนี้กันบ้างนะครับวันนวมินทรมหาราชเนี่ยนะครับหลากหลายภาคส่วนหลากหลายหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสานะครับ แล้วก็มีในการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบล่าสุดเนี่ยไปที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะครับอันนี้ก็เชิญชวนในภาพรวมเนาะพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสานะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
0: ค่ะซึ่งภายในงานนะคะทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับชมการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและบริเวณโดยรอบค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการบริการทางการแพทย์ตรวจสุขภาพเบื้องต้นการแจกแว่นสายตานะคะมีอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมด้วยค่ะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมแล้วก็รับการบริการฟรีค่ะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนะคะที่วัดเสด็จอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปค่ะ
1: ครับซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็จัดขึ้นส่วนใหญ่ก็จัดขึ้นล่วงหน้าก่อนนะครับถ้าเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยส่วนในตรงวันก็คือ13ตุลาคมของทุกปีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็คือสนามม้าดังเลิ้งเก่านะครับและทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นประจำทุกปีด้วยทางนี้ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศนะครับเราก็มาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์ในวันดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันสำหรับแนวทางการปฏิบัติในการถวายราชสักการะนะครับก็คล้ายๆกับในช่วงของวันพ่อแห่งชาตินะครับซึ่งก็พี่น้องประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็มีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของพิธีรัฐบาลหรือว่ารัฐพิธีนะครับรัฐบาลได้รับพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชหลักๆเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกับเครื่องราชสักการะค่ะระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมของทุกปีนะคะรวมถึงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยหน่วยงานต่างๆและการเผยแพร่นะคะสารคดีโทรทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยกองส่งเสริมสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันในช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำต่างๆนะครับในช่วงที่2ของรายการกันต่อไปครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
2: Good kids aren't mean
3: เรื่องเด็กดีไม่ขี้แกล้ง

0: Hello, children. Face to face we meet. Come close around. I have something to teach.
1: สวัสดีเด็กๆพบกันพร้อมหน้าขยับใกล้เข้ามาพระอาจารย์มีอะไรจะเล่าให้ฟัง
0: This story is fun and will warm your heart. Raise your hand if you want me to start.
1: สนุกสนานสอนใจนิทานนั่นไงใครอยากฟังยกมือ
0: It's about Dharma. Do you know what that is? If you don't, it's okay. This is not a quiz.
1: เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับธรรมะเด็กๆรู้ไหมนะว่าธรรมะคือ
0: Dharma should stick to us. Dharma is good. We should stick to Dharma like glue on wood.
1: สิ่งควรยึดเหนี่ยวเราควรยึดถือ
0: Practice by showing respect with a why.Put hands together and say, I'll try.
1: ปฏิบัติฝึกปรือพนมมือสวัสดี
0: Today's is a story of one of five rules. Rules of Dharma, and they will tell you how to be happy. 1, 2, 3. 4, 5, here we go. Listen to me.
1: วันนี้หนูอยากฟังเรื่องศีล5พระอาจารย์เจ้าขาเล่าให้ฟังทีมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5ข้อทำดีเปรมปรีสุขใจ
0: Don't harm animals. That's rule number 1. Share our world with our friends. We're all daughters and sons. You shouldn't be mean or cause any pain to each other. Remember.Be nice, we all gain.
1: ไม่รังแกสัตว์คือศีลข้อหนึ่งเราพึงนึกถึงเพื่อนร่วมโลกไว้ไม่รังแกกันโอบอ้อมเห็นใจจะเป็นอย่างไรโปรดไปติดตาม
0: Namo and Kautu.Play catch, woohoo! Plenty of fun and good exercise too.
1: นโมกับข้าวตูเล่นโยนบอลกันอยู่อู้หูสนุกมากมาย
0: They suddenly stop, such howling and crying. Sounds like someone's in pain, maybe dying.
1: แต่แล้วก็ชะงักเสียงร้องดังนักฟังทุรนทุราย
0: Look, Ting Nong and Lao Ma run and shout glaring and scaring that poor puppy to death.
1: เอ๊ะนั่นติงนงกับโลมาพากันวิ่งไล่ล่าหมาน้อยเอาเป็นเอาตาย
0: The poor little puppy is flat out of breath. We wouldn't be happy to get treated like that.
1: หมาน้อยกระหืดกระหอบเป็นเราก็ไม่ชอบให้ใครมาทำร้าย
0: Ting Nong pulls a slingshot out. Lo Ma following grabs his too. Not stopping to think what it's all about, they wildly fill them with rocks to shoot.
1: Ting Nong ง้างหนังสติ๊ก Lo Ma ตามติดเติมกระสุนวุ่นวาย
0: Khao Tu hug the puppy away in a hurry. The rock hit only the ground. No more worry.Cute little puppy is safe and sound.
1: ข้าวตูอุ้มน้องหมาหลบกระสุนดินเลยตกไม่โดนเป้าหมาย
0: Uncle Bun Mi saw it all and is coming. The two little rascals start wildly running.
1: ลุงบุญมีมองเห็นเหตุการณ์สองคนวิ่งพล่านหนีกระจัดกระจาย
0: The fluffy-haired puppyJumps up, licks her cheek. So surprised, almost shocked. Eek! Shouts Khao Tu. Namo laughs. Ha ha! The cute little thing only wants to thank you.
1: ลูกหมาตัวน้อยขนฟูกระโดดเลียแก้มข้าวตูจนข้าวตูร้องว้ายเป็นการแสดงความขอบคุณแต่ข้าวตูไม่คุ้นนโมหัวเราะงอหาย
0: Whose dog could this beNeither one knows, but it's hungry and thirsty. That certainly shows. so they give it some food. Soon it's full and happy.
1: ไม่รู้ว่าหมาใครกันคงหิวกระมังนั่นเลยให้อาหารจนอิ่มสบาย
0: A snappy idea comes to these two. Post doggy's picture around. Find out who owns this lost little hound.
1: ทั้งสองเกิดความคิดถ่ายรูปทำประกาศติดตามหาเจ้าของที่ทำหาย
0: Now Mo and Cow too, all morning long, from early to late, have fun with the puppy. All three love to play.
1: น้ำโมกับข้าวตูเล่นสนุกกับน้องหมาอยู่ตั้งแต่เช้าจนสาย
0: Ding dong, the doorbell sounds its chime. Ah, it's someone holding a lost dog sign.
1: Ding dong.เสียงออดดังลั่นโอ้ใครนะนั่นถือใบประกาศหมาหาย
0: That's my little dog. I've looked everywhere. Thank you both for the sign. You're so good, I declare. You saved this puppy's life. What a nice thing to do.
1: พี่คือเจ้าของหมาน้อยตามหามาหลายซอยดีใจได้เห็นป้ายขอบคุณน้องทั้งสองจริงๆช่วยน้องหมาไม่ทอดทิ้งเป็นเด็กดีเหลือหลาย
0: The owner's so happy, opens arms wide. The pup jumps up high and lands inside. The owner hugs the little dog tight.
1: เจ้าของอ้าแขนรับหมาน้อยที่กระโดดตัวลอยพบเจ้าของดังหมาย
0: Now Mo and Cow too, very proud, smile wide and bright.It makes them feel great that things turned out so right.
1: นโมกับข้าวตูภูมิใจยิ้มแย้มแก้มใสทำสิ่งดีๆแล้วใจสบาย
0: This world is home to all of us. Brothers, sisters and best friends. Love Dad and Mom, love Grandma too.Don't limit love. It should have no end.
1: เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เป็นดั่งน้องพี่เพื่อนซี้สหายรักพ่อรักแม่หรือว่ารักยายไม่มีแบ่งฝ่ายเมตตาต่อกัน
0: Share with all. My house is for you. To animals or people, show kindness true. Our hearts are theirs.Being good is the best. Act like this, and you'll be happy and blessed.
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้านเธอบ้านฉันคนสัตว์ด้วยกันแบ่งปันปราณีใจเขาใจเรายึดมั่นความดีปฏิบัติตามนี้สุขีเจริญพร
0: Children, will you bow and thank your teacher?Who opens his heart so wide to share with you this special story, so full of wise and happy fun?
1: เด็กๆจงพร้อมใจกราบพระอาจารย์ได้ฟังนิทานสนุกสนานสุขี
0: Hold it tight inside your hearts, and good to you will surely come. The happiness you hold inside all comes with Dharma as your guide.
1: ยึดมั่นในใจคงไว้ความดีสุขใดจะมีเท่ามีธรรมะเอ่ย

0: Good Kids and Mean Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Dharma Dharma Dharma
1: ธรรมะ
0: Hungry Hungry Hungry
1: หิว
0: Thirsty Thirsty Thirstyg
1: ระหาย
0: harm harm harm
1: รังแกทำร้าย
0: proud proud proud
1: ภูมิใจ
0: kindness kindness kindness
1: ความปราณี
0: share share share
1: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
0: special special special
1: พิเศษ

0: Good Kids Aren't Mean. Text and illustrations by Kitia Likrong Sakun and Romrat Paramatikun. Published by Amarin Printing and Publishing Company and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องและภาพโดยกิตยาลี้ครองสกุลและร่มรัฐปรมาธิกุลสำนักพิมพ์บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเริงร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ Dharma Dharma Dharma
0: ธรรมะ
1: Hungry Hungry Hungry
0: หิว
1: Thirsty Thirsty Thirsty
0: กระหาย
1: Harm, harm, harm.
0: รังแกทำร้าย
1: Proud, proud, proud.
0: ภูมิใจ
1: Kindness, kindness, kindness.
0: ความปราณี
1: Share, share, share.
0: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน
1: special special special
0: พิเศษ

ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ช่วงที่2ของรายการนะครับกรมชลประทานได้มีการแจ้งในเรื่องของการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะครับสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังน้ำเหนือเพิ่มต่อเนื่องนะครับก็แจ้งเตือนไปยังพื้นที่ลุ่มนอกลุ่มต่ำนะฮะนอกแนวคันกั้นน้ำก็ต้องเฝ้าระวังด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วม
1: ัน
0: จะมีลำน้ำสาขาอีกพี่กิ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นลำน้ำน้อยนะฮ
1: ะ
0: ที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะแล้วก็ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงมีการแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระดับน้ำเจ้าพระยาสูงในวันนี้นะฮะพี่กิ๊กยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็มี11ชุมชนด้วยกันนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังค่ะ11ชุมชนในพื้นที่ของเขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานนาวาบางกอกน้อยและคลองสานค่ะก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงกันด้วยนะคะก็คำแนะนำทั่วไปเลยเพราะว่าในเมื่อมีเหตุการณ์น้ำขึ้นสูงระดับน้ำเจ้าพระยาทะเลน้ำทะเลหนุนสูงอะไรเนี่ยเราก็จะมีการแจ้งเตือนกันอยู่แล้วว่าชุมชนบริเวณเขาเรียกนะริมแม่น้ำ
0: ครับ
1: ก็จะต้องเตรียมตัวของตัวเองเพื่อที่จะเซฟความปลอดภัยนั่นก็คือยกสิ่งของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็ตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อ

0: อาหารแห้งที่เก็บได้นานเกิน3วันรวมถึงเครื่องมือแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อนำไปช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอย่างเช่นข้าวนะฮะมีแป้งมีขนมปังถั่วธัญพืชผลไม้แห้งน้ำพริกอาหารกระป๋องนะครับหรือว่าอาหารพร้อมรับประทานเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันส่งต่อได้นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องการอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับน้ำยาถูพื้นผงซักฟอกถุงขยะขนาดใหญ่นะครับชุดกันน้ำรองเท้าบูทหรือว่าเรือท้องแบนนะครับพวกอุปกรณ์อันเนี้ยนะครับอันนี้น่าจะคิดว่าหลังน้ำรถเนี่ยน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับจุดรับบริจาคเพื่อส่งต่อก็ทั่วกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาก็จะมีในส่วนของอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1สาราว่าการกรุงเทพมหานครอันนี้ก็จะเป็นจุดหลักๆใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับที่เขามีการเปิดรับในเรื่องของการบริจาคสิ่งของนะครับให้เบอร์โทรกันไว้สักนิดนึงดีกว่านะครับเป็นเบอร์หนึ่งเนาะเพื่อที่จะได้ป้องกัน
1: ความสับสน
0: นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราให้หลายเบอร์ปุ๊บเนี่ยคนก็จะงงแล้วเอ๊ะโทรเบอร์ไหนกันดีเน
1: ี่
0: ย
1: เบอร์หนึ่งก็เลขหนึ่งนี่ก็10ตัวแล้วนะ
0: เอาเบอร์นี้ไปคุณผู้ฟังครับ0816112878นะครับ0816112878แล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศพี่กิ๊กให้เบอร์ที่ประเวศสักนิดนึงฮะ
1: 0894461855 0894461855ค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงพอๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

0: และกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับเวลาโดยประมาณก็คือ10โมงเนี่ยนะครับตามที่ได้มีการแจ้งกันเขามีพิธีเปิดคุณผู้ฟังครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นนี้เป็นรุ่นที่47นะครับประจำปี2569ก็มีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ในท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าวพื้นที่ภาคกลางนะครับก็ใช้ที่สโมสรทหารบกวิภาวดีกรุงเทพมีหลากหลายหน่วยงานเลยครับพี่กิ๊ก
1: ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิค่ะและผู้แทนจากหน่วยงานราชการภาคเอกชนผู้สนับสนุนโครงการเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในส่วนของกองทัพบกนะคะทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งปีนี้นะครับมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เขาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวก็เป็นรุ่นที่47อย่างที่บอกไปนะครับนำเยาวชนที่ด้อยโอกาสแล้วก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นที่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลารวมจำนวนทั้งหมด440คนมาร่วมเรียนรู้ความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางด้านของเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมนะครับผ่านการใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ
1: ์
0: เขาแบ่งนะครับเป็นเยาวชนจำนวน320คนเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางระหว่าง 22-27 ตุลาคม2569แล้วก็เยาวชนอีก120คนเนี่ยก็จะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันระหว่าง16กันยายนถึง23ตุลาคม2569นั่นเองครับ
1: ค่ะก็จะมีในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของภาคกิจกรรมน้องๆกิจกรรมที่น้องๆร่วมทำเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะเล่าสู่กันฟังในรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนของเรานะคะ
0: ค
1: และสุดท้ายเลยค่ะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคหลังจากที่หลายๆพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้น้ำก็ลดลงแล้วแต่เรื่องของโรคเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะ
0: ครับก็อย่างเช่นเรื่องของโรคไข้เลือดออกโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเนี่ยนะครับน้ำลดยุงลายกลับมาคุณผู้ฟังครับพร้อมไข่ที่รอฟักตัวนะฮะเออฟังแล้วอันตรายนะมีลูกน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังก็
1: ไม่ใช่ไข่ไก่นะ
0: โอ
1: ้มันคือไข่ยุงลาย
0: ความภาชนะที่มันมีน้ำท่วมขังอะนะหรือไม่ในพื้นที่ที่เราใช้น้ำกันประจำอย่างโอ่งอย่างถังอย่างอะไรแบบนี้นะครับหาทรายอเบศไปหยอดนะก็จะป้องกัน
1: ตอนที
0: ่
1: พี่กิ๊กแบบเด็กๆอะตอนเรียนอยู่ต่างจังหวัดอะเขาจะมีเลยนะ
0: ครับ
1: ช่วงรณรงค์แบบว่าคว่ำเขาเรียกอะไรนะ
0: ความภาชนะที่ไม่ใช่แล้ว
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: อย่าห
5: อมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
6: คือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ตากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียม
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้สักครู่กับมาติดตามค่ะ
12: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: สธนช.เฝ้าระวังน้ำผลกระทบจังหวัดลุ่มเจ้าพยาหลังทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาแตะ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดมทุกหน่วยใช้ช่วงฝนลดเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยก่อนฝนจะกลับมา 5-7 ตุลาคมนี้ด้านกรุงเทพมหานครเผยสถานการณ์น้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายหลังพ่องน้ำคลองแสนแสบเตือนชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงขณะช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักย่านจตุจักรลาดพร้าวมีลูกเห็บตกประชาชนฮือฮาแห่ถ่ายภาพชาวกรุงเสี่ยง5จุดน้ำท่วมสูงถนนกรุงเทพคีทาซอย9ถึง25และซอย37ถึง55ถนนหลวงแพ่งลาดกระบังโลตัสลาดกระบังแยกวัดพรหมณีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่ม9รอยเยิ้นก๊อฟแยกสุขุมานถนนฉลองกรุงแยกลาดพร้าวเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกคทัยราชราชอุทิศแฟลตคลองจันน้ำลดแล้วเหลือเพียงบางจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำขังประชาชนเร่งทำความสะอาดร้านค้าย้ำตอนนี้ต้องการน้ำสะอาดมาใช้ล้างบ้านพบขยะจำนวนมากเริ่มส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่เคหะร่มเก้าน้ำไม่ลดชาวบ้านร่ำไห้ไม่ไหวแล้วขยะเยอะน้ำเน่าของกินน้ำดื่มไม่พอการช่วยเหลือบางจุดยังเข้าไม่ถึงชาวกาญจนบุรีบนอุบน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยหนักสุดในรอบ30ปีปลากระชังผลผลิตทางการเกษตรเสียหายหนักส่วนตำบลกอนโดอำเภอด่านมะขามเตี้ยน้ำสูงจนมิดหลังคาบ้านนายกอนุทินสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมด้านผู้ว่าชัดชาติน้อมรับทุกเสียงสะท้อนยันไม่ท้อแม้มีดราม่าขอให้ปลดผู้ว่ายันกทม.ไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงพร้อมปรับแผนจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ย้ำเยียวยาน้ำท่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปภ.1ตุลาคม2569ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วทั้งน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนในกรุงเทพและส่วนภูมิภาคกรณีเกิดอุทกภัยจ่าย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจ่าย 5,000 บาทจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันตามมูลค่าความเสียหายจริงรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ2ล้านบาทรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยัน 1-3 ตุลาคมการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน50ไฟเปลี่ยนเวลาบิน1ไฟยันไม่ได้นิ่งนอนใจโดยได้เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือด่วนทุกประเภทอีก1บาทเริ่มวันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลของ
8: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
5: 081-290-1691
4: 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันค่ะวันนี้เรากลับมาทักทายกันนะคะมาพร้อมกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเหมือนอีกเช่นเคยค่ะและแน่นอนนะคะอิ๋วๆไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเราผู้สนับสนุนรายการของเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์ดูแลสุขภาพฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกและยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจต้องยายาบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกอบแกบมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่านะคะก็ใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้ค่ะและใส่เลี่ยมจอยค่ะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายใส่เลี่ยมจอยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มาแนะนำกันค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังเปิดใจลองสั่งผลิตภัณฑ์ไปใช้กันดูได้นะคะถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะดูแลสุขภาพด้านไหนอย่างไรนะคะจะโฟกัสเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็พูดคุยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะ081290161691 081 290 169

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ยาย่าบริ้ง
1: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
0: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: ค่ะเพราะเพลินๆค่ะงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพดวงตานะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนมากๆนะต้องทนุถนอมกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะพักสายตากันบ่อยๆนะหากท่านต้องใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์กันเป็นเวลานานนะคะแล้วก็เชื่อว่าโทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเราตลอดเวลานะคะนะช่วงที่เราไม่มีอะไรทำช่วงเราพักหรือว่างหรือเราอาจจะใช้มือถือเนี่ยอยู่ตลอดเวลาในการดูโซเชียลต่างๆนะคะหรือแม้แต่การทำงานก็ตามค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะได้พักสายตากันบ่อยๆกระพริบตากันบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีค่ะถ้าทนุถนอมดวงตาตั้งแต่วันนี้นะเพื่อรักษาดวงตาคู่สวยๆของเราไว้ให้ห่างไกลจากโรคตาต่างๆนะคะลองสังเกตตัวเองว่ามีอาการตาเสื่อมตาพร่ามัวตาแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดไหมปวดกระบอกตาหรือเปล่าตาล้าแสบตาต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องสังเกตตัวเองดูนะคะหากมีอาการก็ควรที่จะไปปรึกษาจักษุแพทย์ไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำค่ะค่ะและการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวนะคะยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันค่ะยาย่าบริ้งได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่าไว้มากมายมีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่อะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาอัลคาเนทีและสาหร่ายเคลมีอย.ปลอดภัยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถที่จะทานได้นะคะสำหรับยายาบริ้งค่ะถ้าหากผู้ฟังสนใจยายาบริ้งราคากระปุกละ800บาทเท่านั้นค่ะหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทค่ะยายาบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจจริงๆสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะและหลายท่านก็เป็นกังวลนะคะโดยเฉพาะท่านที่มีกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเนี่ยนะคะต้องระวังควบคุมเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะบางท่านอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยนะคะนะบอกว่าอดยากเหลือเกินนะคะทำใจยากนะอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานดูได้ค่ะค่ะโปรมิกซ์ออยล์ได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดไว้นะคะดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดเนี่ยก็ประกอบไปด้วยน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกและน้ำมันเมล็ดโบราณค่ะสำหรับคนชราผู้สูงอายุและสุภาพสตรีที่มีปัญหาภายในเนี่ยทานได้เลยนะคะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ทานวันละ1ซอฟต์เจลมีเลขสารระบบอาหารที่1610670550211ค่ะค่ะโปรมิกซ์ออยล์สั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง650บาทเท่านั้นนะคะหากซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะวันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ
3: อ ค่าดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ต้องใช้ทุกวันแต่บางอาชีพต้องใช้สายตาหนักมากกว่าปกติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะเช่นพนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันพนักงานแอดมินร้านค้าออนไลน์ที่ต้องใช้มือถือเพื่อทำงานตอบแชทลูกค้าหนักๆไรเดอร์หรือว่าเมสเซนเจอร์ที่ต้องขับรถทางไกลท่ามกลางแสงแดดจ้าและใช้สายตาเพ่งมองถนนตลอดเวลาพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสายตาของเรามากบางคนจึงมีอาการปวดตาแสบตาง่ายตาพร่ามัวตาแพ้แสงการกินอาหารบำรุงสายตาก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งค่ะเช่นผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มสีเหลืองและสีส้มรวมทั้งการรับประทานวิตามินที่ช่วยเสริมการดูแลสุขภาพดวงตาก็เป็นอีกทางเลือกแค่การทานอาหารบำรุงสายตาก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะเช่นการทานผักและผลไม้ที่มีสีเขียวเข้มสีเหลืองและสีส้มค่ะค่ะอาหารที่เรารับประทานก็มีวิตามินบำรุงสายตาเช่นกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะรับประทานได้น้อยหรือไม่ชอบรับประทานอาหารชนิดนั้นนะคะเราไปดูกันค่ะว่าอาหารบำรุงสายตาที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างค่ะเราไปที่วิตามิน A กันก่อนเลยนะคะวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาช่วยในการมองในที่มืดพบในผักใบเขียวเช่นตำลึงผักโขมผักบุ้งชะอมคะน้ายอดกระถินพริกหยวกเขียวบรอกโคลีผักหรือผลไม้ที่มีสีเหลืองหรือสีส้มเช่นฟักทองแครอทมะละกอมะม่วงสุกเสาวรสรวมทั้งเครื่องในสัตว์และไข่แดงค่ะต่อมาเป็นลูทีนและซีเซนทีนเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ช่วยชะลอและลดโอกาสของการเกิดต้อกระจกป้องกันหรือชะลอโรคจอประสาทตาเสื่อมพบมากในไข่แดงผักและผลไม้สีเขียวและเหลืองเช่นผักคะน้าป่วยเล้งบรอกโคลีผักโขมข้าวโพดฟักทองแครอทค่ะค่ะและต่อมาเป็นแอสตาแซนทินนะคะเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ช่วยบำรุงและลดอาการเมื่อยล้าของสายตาพบมากในกุ้งปลาแซลมอนปูไข่ปลาคาเวียสาหร่ายสีแดงค่ะต่อมาเป็นวิตามิน B2 ช่วยบำรุงสายตาลดอาการตาล้าตาไม่สู้แสงพบมากในผลิตภัณฑ์นมผักใบเขียวเนื้อสัตว์เห็ดไข่และธัญพืชค่ะต่อมาเป็นวิตามิน C ช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมพบมากในผักและผลไม้เช่นส้มองุ่นสตรอเบอรี่กีวีแคนตาลูปมะละกอมะเขือเทศพริกหยวกบรอกโคลีและกะหล่ำปีค่ะค่ะและต่อมาเป็นวิตามิน E นะคะซึ่งเป็นวิตามินที่อยู่ในเซลล์รับแสงจอประสาทตาช่วยปกป้องดวงตาจากแสงแดดช่วยลดความเสี่ยงโรคต้อกระจกพบในอาหารต่างๆเช่นไข่เนื้อสัตว์ผลไม้ธัญพืชน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันค่ะค่ะแล้วก็ยังมีสังกะสีนะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคจอตาในผู้สูงอายุหรือชะลอความเสื่อมของจอประสาทตาในผู้ที่มีอาการอยู่แล้วพบในอาหารทะเลเช่นหอยนางรมปูกุ้งรวมทั้งเนื้อสัตว์ตับธัญพืชผักใบเขียวและผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสับปะรดและมะม่วงค่ะค่ะและยังมีโอเมก้า3นะคะที่ช่วยรักษาภาวะตาแห้งช่วยผลิตน้ำตาทำให้ตาชุ่มชื้นพบมากในปลาทะเลเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนรวมทั้งปลาน้ำจืดเช่นปลาทูปลาน้ำดอกไม้ปลากระพงปลาช่อนและยังมีหอยนางรมและธัญพืชด้วยค่ะค่ะแล้วก็ยังมีบิวเบอรี่นะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่เรียกว่าแอนโทไซยานินช่วยลดอาการตาเมื่อยล้าตาแห้งช่วยป้องกันโรคต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมและโรคทางตาอื่นๆค่ะ

0: ีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
2: เห็ดลิ้นจืดช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
3: เกากีหรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ลูกทุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนรายการหรือลงโฆษณาติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์081-290-1691ฟังดีมีแฮนต้องลูกทุ่งสุขภาพดีนะจ๊ะ
5: ลูกทุ่งสุขภาพดี
6: ค่ะเพราะเพลินๆเป็นอย่างไรกันบ้างงานเพลงที่นำมาฝากกันก็คงจะถูกอกถูกใจกันนะคะค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยน้ำมันงาดำสกัดเย็นและกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาต้องการความหล่อลื่นให้กับข้อเข่าเนี่ยนะคะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ได้เลยค่ะเซซามีนที่อยู่ในงาดำมีประโยชน์มากมายช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนท่านที่มีปัญหาผมงอกเร็วปวดคอปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะให้น้ำมันงาดำสกัดเย็นดูแลท่านได้ค่ะสังเกตตัวเองนะคะว่า

0 1 6 9 1 0 8 1 2 9 0 1 6 9 1ถ้าคุณค่าจาก5สมุนไพรจักรพรรดิบวกกับคอลลาเจนปลาน้ำจืดเนี่ยนะคะเรียกว่าเต็มอิ่มกับรสชาติกาแฟที่มาพร้อมกับโสมทั้งเช่าเกากี้เห็ดหลินจืดและกระชายดำค่ะในลิซ่าเอ็มโกเนี่ยนะคะก็มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเต็มเปี่ยมกันเลยทีเดียวค่ะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงกระปี้กระเป๋าดื่มง่ายใจไม่สั่นไม่หนืดคอน้ำลายไม่เหนียวนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทหากซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะท่านที่เป็นคอกาแฟอยู่แล้วนะคะลองเปิดใจสั่งซื้อกันค่ะเพื่อการดื่มเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ผู้ฟังคะช่วงนี้มีใครมองหาตัวช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายบ้างนะคะค่ะหลายท่านมีปัญหาเรื่องนี้นะคะขับถ่ายยากระบบขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะไม่ต้องวิตกกังวลค่ะอิ๋วอิ๋วก็มีสิ่งดีๆมาบอกต่อกันนะคะไซเลียมจอยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่ช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP มีเลขสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะสำหรับไซเลียมจอยนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการทานเพื่อปรับสภาพลำไส้เนี่ยนะคะก็สามารถทานก่อนนอน1เม็ดได้เลยนะคะส่วนท่านไหนต้องการให้ระบายที่ส่วนท่านไหนต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเพื่อการระบายที่ดีเนี่ยสามารถทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยค่ะทานไซเลียมจอย1เม็ดเพื่อปรับสภาพลำไส้นะคะทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีนั่นเองค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจไซเลียมจอยซื้อ2กระปุกราคา700บาทเท่านั้นเราแถมให้ได้ฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับไซเลียมจอยนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะต้องการปรับสภาพลำไส้เนี่ยก็ต้องใส่เลี่ยมจอยค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดดูแลตัวเองหรือคนที่เรารักคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปรับประทานกันได้นะคะค่ะทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยน้ำมันงาดำสกัดเย็นยาย่าบริงโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีกับอิ๋วๆก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้อิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
5: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: คราวนี้โฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
7: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
8: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

0: รักจางวันลอยกระทงครับเสียงร้องจากน้องพันศิลป์เสาวรส AI Copper สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับเรามาพบกันกับเรื่องราวของข่าวแต่เราให้ฟังเพลงกันซะก่อนเป็นประจำให้สบายอกสบายใจให้อุ่นใจซะก่อนมีเพลงเพราะๆให้ฟังกลับแล้วจะได้คลายความกังวลคลายความเครียดอะไรหลายๆอย่างเอ๊ะโรคภัยไข้เจ็บเราที่เป็นเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ยเอ๊ะโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นเนี่ยมันจะแย่ไหมเนี่ยครับฟังเพลงแล้วจะได้คลายความเครียดลงไปบ้างนะครับคิดว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะครับถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพร่างกายนะถ้าดูแลสุขภาพร่างกายโอกาสที่มันจะเกิดมันก็น้อยเพราะเราคิดที่จะต้องดูแลปรับปรุงฟื้นฟูป้องกันกันว่างั้นเถอะนะครับวันนี้คุณมีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนเครื่องยนต์นั่นแหละมันก็ต้องเช็คเครื่องถ่ายน้ำมันเครื่องมันก็ต้องตรวจสอบเครื่องแต่เราเองใช้เครื่องตัวนี้ไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เคยหยุดพักผ่อนเครื่องเครื่องมันทำงานหนักสุดท้ายมันก็โลเลพังครับเครื่องพังก็ซื้ออะไรเปลี่ยนได้แต่ตัวคนดิมันพังมันไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของเราโดยเฉพาะน้ำเยอะๆอย่างเงี้ยอย่ามัวแต่เพลิดเพลินเรื่องของน้ำโอกาสที่จะเป็นโรคฉี่หนูโอกาสจะเป็นเรื่องของเท้าไปเหยียบอะไรเข้ามาเป็นบัตรทยงปฏิยักษ์อะไรได้หมดกันวันนี้ก็แก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันรายการนี้ก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเดี๋ยวค่อยมาดูกันข่าวก่อนครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับนั่นก็คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ท่านมีปัญหาเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตได้ล้วนแล้วแต่มีหมดผมเชื่อว่าพูดมาเนี่ยนะครับน้ำมันรวม9ชนิดมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันเยอะแยะเลย9ชนิดกันแล้วกันเอามาสกัดเย็นรวมกันอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสกัดเย็นอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาต้องสกัดเย็นเพราะต้องการไม่ให้มีสารเคมีตกค้างมันเป็นสกัดเอาเฉพาะน้ำมันมาใส่เม็ดแคปซูลไว้และเม็ดแคปซูลมันก็ละลายไปกับการรับประทานได้มันจะช่วยลดไขมันความดันเบาหวานจะช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงเลือดลมหลอดเลือดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วบำรุงไตบำรุงตับอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบหรือจะเป็นผิวพันธุ์ปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาบำรุงสมองกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับดีหลับลึกกินแล้วหลับสบายคุณก็ไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำอะไรกันมากมายเอาสักครั้งเดียวพอนอนต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลุกกัน3รอบ4รอบไปทั้งคืนอันนั้นไม่ใช่ละผิดปกติของร่างกายละสนใจน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นก็สั่งซื้อมาเรามีอย่างที่2อีกนะครับน้ำมันรวม4ชนิดครับมี9ชนิดเรามี4ชนิดมีน้ำมันมะระ3ชนิดละน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะระหวานส่วนใหญ่เขาจะใช้มะระขี้นกตัวเดียวของเราใช้มะระ3ตัวเลยมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันสกัดเด่นงาดำครับงาดำเป็นชนิดที่4เท่ากับว่า4ชนิดในขวดเดียวกันก็มีบรรจุ60แคปซูลเท่ากับ9ชนิด9ชนิดก็60แคปซูลรับประทานเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลสำหรับมะระนี่ช่วยอะไรก็ช่วยเรื่องของปัสสาวะบ่อยช่วยเรื่องของสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องของมือชาเท้าชาไขมันในเลือดความดันโลหิตสูงหรือจะเป็นน้ำตาลในเลือดได้หมดน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันงาดำอีก1ชนิดรวมเป็นน้ำมัน4ชนิดชนิดนี้ซื้อ4แถม2ฐานโทษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ครับน้ำมันมะระซื้อ2แถม1ถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% อันนี้ก็ซื้อ2แถม1นะครับสนใจชนิดไหนคุณเอาชนิดแบบ9ชนิดก็ซื้อ2ลดให้200ครับซื้อขวดเดียวไม่ลด มีค่าขนส่งนะครับแต่ซื้อ2ขวดจะลดค่าขนส่งแล้วก็ลดราคาลงครับสนใจแบบ9ชนิดแต่ถ้าแบบ4ชนิดมีมะละ3งาดำ1ก็อีกราคาหนึ่งซื้อราคาเดียวกันแต่ซื้อ2แถม1ครับน้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันนะครับสนใจสั่งซื้อที่เบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอเอนไซม์ก็รับประทานแล้วมาตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคเช่นเดียวกันเราขายกันมา30ปีกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2สนใจโทรมา0817577474 0817577474ครับประเด็นข่าวแรกครับอนุทินลงนามถอนสัญชาติไทยเอลินฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงครับลงนามถอนสัญชาติไทยนายเอลินบัตชินซึ่งเป็นคนอิสราเอลพบฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงหากปล่อยไว้อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอลินบัตชินอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังคงใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือสัญชาติอีกหนึ่งเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการถอนสัญชาติไทยระบุนายเอลินบัตชินคนนี้บุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลได้สัญชาติไทยไปแล้วก็ไปแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11ในประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายจัดทำบัตรประชาชนเป็นคนไทยครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายนปี62อย่างไรก็ตามปรากฏหลักฐานว่าเมื่อ14มิถุนายนปี62ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนวันแรกนายเอลินบัตชินคนนี้ก็ใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณประชาชนจีนเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายนปี62คือไม่กี่วันไป14กับ23ได้ใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลอ้าวคุณไปได้สัญชาติไทยแล้วคุณไม่ใช้มีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมอันขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติไทยปรากฏว่านายอารินเอรินบัตทินคนนี้ยังมีสัญชาติอุรุกวัยอีกหนึ่งสัญชาติด้วยโอ้โหคนเดียวกันมึงเล่นแต่สามสัญชาติเลยเคยใช้สัญชาติดังกล่าวในการเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้งก่อนยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยแต่ไม่ได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ในการขอสละสัญชาติอุรุกวัยข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเข้าข่ายกรณีอาจถูกถอนสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติเนื่องจากปรากฏหลักฐานว่ายังคงใช้สัญชาติเดิมมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงตลอดครับคือได้สัญชาติไทยแล้วไม่ใช้ไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็อ้างตัวเองว่าเป็นอิสราเอลอ้าวเมื่อให้แล้วไม่ใช้ก็ยึดกลับคืนมานะครับคุณไม่มีสิทธิ์ใช้เป็นคนไทยอีกต่อไปครับมาอีกข่าวหนึ่งครับมาเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วกันภูกระดึงเปิดรับลมหนาวแล้วครับพร้อมรับนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติฤดูการท่องเที่ยวปี2570อุทยานแห่งชาติภูกระดึงรับจังหวัดเลยนายประยูรอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึงประจำปี2570โดยมีนายเดชอักษรวงศ์นายอำเภอภูกระดึงนายภูมินายมูลแวงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีวันแรกมีนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเพื่อขึ้นภูกระดึงแล้วประมาณ350คนครับอันหนึ่งทางด้านอุทยานแห่งชาติภูกระดึงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 3,500 คนต่อวันเพื่อให้บริหารจัดการพื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่การดูแลความปลอดภัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินายประยุนอรันรุตรองผู้ว่าการจังหวัดเลยบอกว่าการเปิดการท่องเที่ยวพักแรมบนยอดภูกระดึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเลยส่งเสริมการท่องเที่ยวเกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนชุมชนในพื้นที่ครับจังหวัดเลยให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งการดำเนินความสะดวกดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ก็รับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับสำหรับภูกระดึงครับสำหรับปีนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดให้นักท่องเที่ยวและเข้าพักบนยอดภูกระดึงได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง31พฤษภาคมรวมระยะเวลา8เดือนครับจนถึงปี2570 31พฤษภาคม2570ก่อนปิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนครับพ พอหมดกันยายนปีหน้า1ตุลาคมปี70ก็เวียนไปแบบนี้นะครับอ้าวนี่เป็นการท่องเที่ยวของภูกระดึงครับเขาบอกเดินต้องเป็นธรรมชาติบางคนก็บอกเขาจะมีกระเช้าขึ้นภูกระดึงเขาบอกสู้เดินไม่ได้มันสัมผัสกับธรรมชาติก็แล้วแต่คนชอบผมว่าถ้ามีอะไรนะถ้ามีกระเช้าขึ้นมันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะพอเดินขึ้นเนี่ยมันรายได้มันไม่เหมือนกับกระเช้านะครับถ้ามีกระเช้ามันก็สะดวกสบายคนเฒ่าคนแก่ยืนขึ้นไปบนภูกระดึงได้นะอย่าลืมสิครับคนเฒ่าคนแก่อายุก็เหลือน้อยแล้วทำเป็นกระเช้าซะคนเฒ่าคนแก่ที่ตอนหนุ่มหนุ่มสาวไม่ได้ขึ้นพอคนเฒ่าคนแก่แล้วขึ้นไม่ไหวแล้วต้องเดินขึ้นอ่ะก็ควรมีกระเช้าให้เป็นทางเลือกอีกได้ไหมครับเห็นว่ากำลังสำรวจอยู่แล้วจะได้ขึ้นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรอกันต่อไปแล้วกันเนาะเพราะมันไม่มีความหวังอะไรมากมายต้องรออย่างเดียวครับมาอีกข่าวหนึ่งครับทางด้านของข่าว เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพก็เห็นจะไม่มีอะไรมากมายก็พอใช้ท่อยักษ์และท่อพญานาคยักษ์แล้วรู้สึกว่ายุบหลายที่เหมือนกันรู้สึกว่าได้ผลเอาได้ผลเดี๋ยวพอท่อมันยักษ์อะท่อใหญ่มันสูบมันเยอะท่อเล็กกว่าจะออกไปได้มันก็น้อยแต่นี่ท่อใหญ่เนี่ยมันออกได้เยอะไงครับเขาบอกท่อซิ่งได้ผลคลองจันน้ำลดหลายจุดเริ่มทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็บางจุดมันก็ต้องทยอยกันไปนะเอาเป็นจุดๆไปนะครับซึ่งทางด้านมท.4ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามกับการปัญหาลูกต่อไปโทษอภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำพญานาคขนาดใหญ่ท่อขนาด15นิ้วจากเครือข่ายภาคเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกโดยรับการสนับสนุนจากนายทรงพลสุขสมบูรณ์หรือสส.เบียร์สส.เกียรติหนึ่งของอยุธยารวมทั้งสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมชลประทานเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ครับก็ทำให้ระบายออกให้เร็วที่สุดจะเร็วได้นะครับไอ้ท่อที่แรกนี่เอามาจากปราจีนบุรีครับเอามาจากปราจีนบุรีหลังจากสูบน้ำทำเครื่องสูบน้ำพญานาคเข้าติดตั้งและเดินเครื่องในช่วง3ของเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องผลักดันมวลน้ำออกทางด้านเคหะชุมชนคลองจันลงสู่คลองแสนแสบเนื่องจากระดับน้ำในคลองแสนแสบที่ลดลงประกอบกับกรมชลประทานก็มีการเข้ามาติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งเสริมศักยภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพและเห็นผลเร็วขึ้นครับบางที่ก็ยุบแล้วอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ไปอีกเรื่องนึงครับไปที่เรื่องของลาวประเทศลาวส่งคนไทยกลับประเทศ76คนพบ8คนมีหมายจับคดีช่อโกงและแก๊งคอนเซ็นเตอร์ครับนั่นหนีไม่พ้นประเทศลาวส่งคนไทยกลับ76คนที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวรับข้ามแม่น้ำของแห่งที่4ที่สะพานนี้ระหว่างเชียงของเชียงรายกับเมืองห้วยสายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวทางสปป.ลาวนำตัวชาวไทยจำนวน76คนเป็นชายทั้ง37คนหญิงทั้ง39คนที่ถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวส่งกลับคืนสู่ประเทศไทยฝ่ายไทยก็มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนตำรวจของเขตเชียงรายตจด.2ฝ่ายปกครองอำเภอเชียงของพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับมอบตัวทั้งหมดถูกดำเนินคดีในสปป.ลาวแล้วด้วยข้อหาหลบหนีเข้าเมืองช่อโกงทางโทรคมนาคมหรือแก๊งคอนเซ็นเตอร์ลักลอบประกอบอาชีพหลังรับมอบตัวทางฝ่ายไทยก็จะนำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองพบว่าส่วนใหญ่ข้ามไปทำงานในสปป.ลาวเองเพราะเชื่อในสื่อออนไลน์ว่าจะให้เงินเดือนสูงประมาณ 20,000 บาทพร้อมที่พักและอาหารฟรีจึงเดินทางไปทำงานกระนั้นพบผู้ต้องหาตามหมายจับศาลฝั่งไทยจำนวน8รายเป็นชายทั้ง8เลยหญิง4ครับบางรายมีหมายจับคนเดียวมากถึง4หมายจับเช่นนายสุวิชัยวัย25มีหมายจับคนเดียว4หมายคือหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีในข้อหาร่วมกันช่อโกงศาลอาญาข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยแสดงตัวเป็นคนอื่นนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบศาลแขวงชลบุรีศาลแขวงชลบุรีขอร่วมกันช่อโกงครับนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบศาลจังหวัดราชบุรีร่วมกันช่อโกงประชาชนครับเช่นเดียวกันแล้วก็นางสิริลักษณ์วัย29มีหมายจับรวม2หมายได้แก่ศาลจังหวัดระยองข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนเหมือนกันศาลอาญาก็ข้อหามีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรสมคบร่วมกันฟอกเงินเป็นธุระจัดหาครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ได้แยกนำตัวผู้ต้องหาทั้ง8คนส่งตัวดำเนินคดีตามท้องที่ต่างๆส่วนที่เหลือได้ตรวจสอบประวัติสอบปากคำลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ปล่อยกลับบ้านนะครับกลับก็เป็นเรื่องของทางด้านคนที่มันไม่รักดีไม่รักประเทศไทยอยากไปทำงานในต่างประเทศสุดท้ายโดนเขาหลอกครับกลับมาก็ต้องรับโทษรับทันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวครับไปด้วยเรื่องของทางด้านของข่าวจาก Daily News ครับในขณะเดียวกันครับก็มีเรื่องของสตม.สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยท่านผู้บัญชาการพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์และก็รองผบ.ช.สตม.รองผู้บัญชาการของตำรวจสตม.ครับแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาข้ามชาติรายสำคัญ2คดีครับจับในชุนวัย33สัญชาติจีนก่อความเดือดร้อนรำคาญในอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีตรวจพบว่าโอเวอร์สเตย์ครับอยู่เกินกำหนดในประเทศไทย578วันเพื่อเช็คระบบไบโอเมตริกพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงอินเตอร์โพลหนีคดีมาจากการปลอมเขาบอกใช้เอกสารปลอมจำนองกู้เงินสินเชื่อเสียหายกว่า44ล้านหยวนหรือประมาณ200กว่าล้านบาทหนีเข้าไทยเมื่อปี67ครับไม่พ้นฝีมือตำรวจไทยอีกคดีจับในลีสัญชาติเกาหลีใต้อดีตโค้ชฟุตบอลหนีหมายจับศาลแขวงโซเหนือคดีช่อโกงมานานกว่า20ปีครับก่อเหตุหลอกผู้เสียหาย6รายอ้างฝากเข้าสโมสรฟุตซอลเอาฟุตบอลเกาหลีใต้สูญเงินรายละ10ล้านวอนหรือ200,000กว่าบาทก่อนหลบหนีเข้าไทยเมื่อปี2547ตรวจสอบพบว่ามีพฤติกรรมหลอกลวงสโมสรไทยด้วยเร่งขยายผลดำเนินคดีให้เด็ดขาดครับโอ้ครับและยังจะเข้ามาในประเทศไทยใช่มั้ยสรุปแล้วเองทำให้เสียหายด้วยและเองก็เข้ามาด้วยก็เรียบร้อยสิครับเอาก็เป็นเรื่องของคนจีนหนีเข้ามาหมายแดงอินเตอร์โพลมันไม่มีคำว่าหมดอายุครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละครับกลับมาที่ทางด้านแม่น้ำน้องน้ำสถานการณ์น้ำในอยุธยาครับยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะนี้ริมแม่น้ำป่าสักที่ลุ่มต่ำนอกคันกันน้ำหลังกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเขื่อนพระราม6จะเพิ่มคันระบายน้ำเป็น700-800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนอาจเพิ่มสูงขึ้นประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งครับเสียงภัยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะหันเนื่องจากคลองระพีพัฒน์และคลองนครหลวงมีปริมาณน้ำเต็มบรรจุเขื่อนมีน้ำเต็มบรรจุถึง 100% จึงมีข้อจำกัดในการรับน้ำเพิ่มเติมโดยปัจจุบันอำเภอท่าเรือมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วประมาณ 2,234 ครัวเรือนทั้งนี้ในวันที่3ตุลาคมเขื่อนป่าสักจลสิทธิ์เตรียมปล่อยมวลน้ำเพิ่มเติมอีกประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนพระราม6ครับนายเชมัดพิริยะสถิตรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือและตัวแทนชาวบ้านชุมชนวัดสตือเปิดเผยว่าแม้ระดับน้ำท้ายเขื่อนจะลดลงจากการพร่องน้ำแต่สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงเนื่องจากมวลน้ำจากต้นน้ำยังไหลเข้าสมทบอย่างต่อเนื่องประกอบกับฝนยังตกสะสมทำให้ระดับน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำอย่างรวดเร็วทางเทศบาลจึงได้เร่งประสานประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านอย่างต่อเนื่องนะครับที่พูดถึงน้องน้ำนะครับส่วนนนทบุรีนี่ก็เตรียมรับมือน้ำเหนือแล้ววางกระสอบทรายป้องกันยาว10กิโลเมตรครับโอเป็นการวางป้องกันน้ำท่วมลานอเนกประสงค์โดยทางเทศบาลนนทบุรีได้นำกระสอบทรายวางเป็นแนวกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในทางเทศบาลนครนนทบุรีนะครับท่าน้ำนนทบุรีโดยมีทางด้านทหารปตอ 1,500 นำทหารเข้ามาช่วยบรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้นำกระสอบไปวางกั้นเสริมได้ทันทีครับก็10กิโลเมตรเยอะนะยาวนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ก็กันไม่ดีก็แก้แย่แล้วมันจะแก้ไม่ทันนะมันเข้ามาน้ำน้องน้ำหมดอย่างเรื่องน้องน้ำเอาละเดี๋ยวถ้ามีข่าวเข้ามาก็จะได้อ่านให้ฟังแล้วกันนะครับทางด้านของโอ้อันนี้ที่ไหนเนี่ยผวานั่งปลดทุกงูเห่าตัวเบิ่มเท่าแขน ชาวดอนชิมพรีโอดจมน้ำ6วันวอนส่งสุขาเคลื่อนที่ให้หน่อยครับไม่มีที่ถ่ายมันลำบากเนาะสถานการณ์น้ำท่วมที่หมู่1และหมู่14ของตำบลดอนชิมพรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพบว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างบ้านเรือนโรงเรียนนาข้าวบ่อปลาได้รับผลกระทบโดยระดับน้ำบางแห่งสูงประมาณเมตรถึงเมตร20ชาวบ้านจำนวนหนึ่งยังคงพักอาศัยในบ้านท่ามกลางความลำบากในการเดินทางและการใช้ชีวิตนะครับนอกจากนี้ปัญหาน้ำท่วมชาวบ้านยังต้องเผชิญกับสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานที่หนีน้ำเข้ามาในพื้นที่ทั้งงูเห่าตะขาบแมงป่องและปริงหลายคนไม่กล้าลงน้ำโดยไม่จำเป็นนายวินัยแช่มประเสริฐครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าน้ำท่วมบ้านมาหลายวันจนต้องใช้ลังพาเลทหนุนเตียงให้สูงขึ้นโดยขณะนี้อาศัยอยู่เฝ้าบ้านเพียงลำพังส่วนครอบครัวอพยพไปพักในที่สูงเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกหวาดผวาเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่กำลังนั่งขับถ่ายบริเวณหน้าบ้านซึ่งมีน้ำท่วมขังจู่ๆก็งูเห่าตัวเท่าแขนว่ายน้ำเลื้อยมาผ่านต่อหน้าต่อตาตกใจขี้หดตัวหายเลยไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยปล่อยให้งูมันเลื้อยผ่านไปเฉยมันคงหอมหอมของลุงแล้วบางทีลุงถ่ายลงน้ำมันก็อยากจะมากินนะอ้าวว่ากันไปครับอ้าวปลอดภัยก็ใช้ได้แหละนะครับส่วนทางด้านไหนล่ะทางมท.4เผยแฟดคลองจันลดหวบเหลือไม่เกินครึ่งเมตรประชาชนเดินได้แล้วว่างั้นเอาทางด้านของแฟดคลองจันนะครับเดินไปรับข้าวปลาอาหารก็ได้ก็โอเคนะครับในเรื่องของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดรู้หม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับทางด้านน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังนะครับเนื่องจากว่าเรารวมน้ำมันทั้ง9ชนิดที่เขาใช้แยกเป็นขวดๆไปเช่นน้ำมันงาดำก็แยกไปบรรจุ30แคปซูลเขาก็ขายน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาคีมอนแยกต่างหากโดยที่ไม่รวมเขาก็แยกไปขายได้แต่เราเอามารวมกันเลยแล้ว60แคปซูลด้วย30แคปซูลเราไม่ขายเราเอาน้ำมันงาดำน้ำมันงาคีมอนน้ำมันจมูกข้าวทั้งหมด9ชนิดมารวมไว้ในเม็ดแคปซูลเดียวกันสกัดเย็น 100% ครับสกัดเย็นก็เพื่อช่วยไม่ให้มีสารเคมีตกค้างในร่างกายของคนที่รับประทานครับไม่ว่าคุณจะเป็นช่วยลดไขมันลดความดันเบาหวานหรือจะบำรุงปอดบำรุงหัวใจเลือดลมต่างๆครับหรือจะเป็นประเภทหัวใจไตตับทั้งหลายครับกระดูกข้อต่อข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกอาการมือชาเท้าชาบำรุงผิวพรรณลดปวดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำครับกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกคุณไม่ต้องภาวะประวงเกี่ยวกับเรื่องของเข้าห้องน้ำนี่คือทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดดีๆยังมีอีกครับ4ชนิดครับนั่นคือน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3ชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันผสมกับน้ำมันงาดำอีก1ชนิดเป็น4ชนิดครับ9ชนิดก็ราคา1ครับซื้อ2ขวดลดให้200บาทแต่ถ้าซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งครับน้ำมันมะระ3ชนิด4ชนิดรวมน้ำมันงาดำด้วยอันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดถ้าเป็นมะระขี้นกนะครับซื้อ2แถม1ครับ60แคปซูลเช่นเดียวกันช่วยในเรื่องของปัสสาวะบ่อยสารพิษขับสารพิษในร่างกายกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตถึงเป็นคนมีเบาหวานเนี่ยความดันสูงเนี่ยนะแล้วก็มีเบาหวานด้วยน้ำตาลครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระ3มะระแล้วก็1งาดำรวมทั้งหมดเป็นน้ำมัน4อย่าง4อย่างก็ราคา1 ก็คือในราคาเท่ากันนะแต่เราแถมให้ซื้อ2แถม1ครับมลคินกซื้อ2แถม1แล้วก็ถ้างาถ้าน้ำมัน9ชนิดซื้อ2ลดให้200ครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวครับอันนี้ตัวเดียวโดดๆเลยไม่บรรลุมาใครเลย60แคปซูลเช่นเดียวกันครับก็ซื้อ2แถม1ครับสนใจก็สั่งซื้อจากเราได้ที่0817577474 0817577474ครับแล้วก็จะมีทางด้านของภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของท่านเพียงแต่คุณจะต้องละลายกับน้ำอุ่นครับแล้วก็จะได้น้ำสีขาวๆยกสดเลย1ซองต่อ1แก้วครับสำหรับภูผาวิปโรกำลังทำโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2มันเป็น2ขาย2

ซื้อ4แถม2สำหรับเอนไซม์ไบอนิกตราไบโอลดราคาแล้วก็แถมให้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมา0817577474 0817577474ครับไปเรื่องราวของข่าวนะครับจากประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะครับเราไปที่เรื่องของทางด้านเกี่ยวกับทางด้านของตีบ้านฉางครับฝ่ายปกครองระยองบุกรวบตีบ้านฉางคาห้องนอนยึดยาบ้ายาไอซ์ครับกำลังนอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นตำรวจเข้ามาไม่รู้เรื่องท่านไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ครับผู้ว่าการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายกำธรเวหนรองผู้ว่าระยองครับนายเรืองฤทธิ์ประกอบธรรมปลัดจังหวัดระยองแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองอีกหลายท่านนะครับเปิดปฏิบัติการจับนายอดิศรหรือนายตีบ้านฉางวัย32ชาวระยองพร้อมของกลางยาบ้าทั้งหมด69เม็ดยาไอซ์อีก 0.47 กรัมนะครับการจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดระยองได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดโดยผู้ถูกร้องเรียนเป็นชายชื่อว่าตีพักอาศัยที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่เลยวางแผนลงไปที่ตรวจสอบเขาจะจริงตัวกันทั้งเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงบ้านเป้าหมายซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวลักษณะทาวน์โฮมพบหญิงรายหนึ่งยืนอุ้มเด็กอยู่บริเวณหน้าบ้านเจ้าหน้าที่เลยสอบถามว่าภายในบ้านมีผู้ชายชื่อตีพักอาศัยอยู่หรือเปล่าหญิงก็ได้กล่าวยืนยันว่ามีเป็นสามีเป็นผัวฉันเองค่ะอ้าวงั้นผัวเธออยู่ข้างในใช่ไหมเรียกออกมาทีครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปเปิดห้องให้หน่อยเดี๋ยวจะเข้าไปคุยกับเขาที่ห้องครับผลปรากฏพอเข้าไปก็กับเจ้าตีนอนในห้องนะครับเจ้าหน้าที่พบนายอนิสรหรือเจ้าตีนอนอยู่ในห้องนอนโดยเปิดประตูห้องไว้ให้เจ้าหน้าที่แสดงตัวและขอตรวจค้นผลการตรวจค้นพบของกลางบางส่วนอยู่ภายในกระเป๋าหลายช้างสีฟ้าวางอยู่ข้างตัวนายอนิสรพบของกลางอีกส่วนหนึ่งบริเวณห้องนอนจากการสอบถามนายอนิสรก็รับว่ายาเสพติดเป็นของผมทั้งหมดครับรับมาจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายวานก็ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงก็หลักติดต่อซื้อขายกันทางโทรศัพท์รับยาบ้าครั้งละประมาณ200เม็ดในราคา 3,000 บาท200เม็ด 3,000 บาทไม่แพงเนาะครับถูกกว่าซื้อก้อยแขกนะ นำตัวเจ้าตีไปตรวจสอบสิครับตรวจสอบเจ้าตีฉี่สีม่วงชัดเลยครับงั้นก็ไปเอาตัวไปโรงพักครับส่งพนักงานสอบสวนสพบ้านฉางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับเอาเป็นเรื่องราวของข่าวแล้วก็ยังมีข่าวเนาะผู้ต้องหายาเสพติดเสียชีวิตในห้องนอนเอาเป็นไงญาติติดใจส่งชันสูบหาสาเหตุอยู่ๆเสียชีวิตในห้องนอนเหรอมันไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมครับก็วัย39ครับถูกจับพร้อมยาบ้ากว่า 5,000 เม็ดก่อนเสียชีวิตในห้องควบคุมอ๋อเสียชีวิตอสญาติสงสัยเหตุการณ์เร่งชันสูตรหาสาเหตุครับผูกคอตายที่กองอสครุบุรีอำเภอครุบุรีจังหวัดพังงาประสานพนักงานสอบสวนสพครุบุรีพนักงานอัยการจังหวัดตะกัวป่าครับซึ่งก็ดำเนินการพลิกศพตามประมวลกฎหมายอาญาเสียชีวิตหลังควบคุมตัวซึ่งก็ทางด้านของเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมา29กันยายนภายใต้การดำเนินการของนายพงศักดิ์มันชัยในอำเภอคุระบุรีสั่งการให้นายเจษดาทิติมุทาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงกองร้อยดำเนินการตามนโยบายเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90เดย์90วันพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อสร้างหมู่บ้านชุมชนสีขาวกลุ่มผู้กระทำความผิดได้1รายคือนายพลเทพวัย39ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นยาเสพติด 5,050 เม็ดบริเวณหมู่6บ้านสวนใหม่ก็เจ้าหน้าที่ก็นำตัวมานะครับที่กองร้อยครับมาสืบสวนสอบสวนแล้วก็มาถึงข่าวสุดท้ายครับข่าวนี้เราเคยนำเสนอไปทีแล้วนะครับสืบเพชรเกษมรวบหัวหน้าเซลล์สาวแสบจ้างอดีตแฟนชาวตุรกีเผาหวังทำลายหลักฐานทุจริต10ล้านครับเมื่อวานนี้ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและก็พลตำรวจตรีพันลบอะไรมราครับรวมทั้งนายตำรวจอีกฐานท่านนครบาล9นำกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังซ้อนแผนเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายคดีวางเพลิงเผาบริษัทเพื่อ

0: ทำลายพยานหลักฐานการทุจริตมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทครับเมื่อ25กันยายนเวลา 2:49 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เพชรเกษมได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้ที่บริษัทแห่งหนึ่งในย่านบางแคเขตบางแคกรุงเทพกลุ่มควันพวยพุ่งและเอกสารภายในเสียหายหลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็ร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุจนพบพยานหลักฐานสำคัญที่ชี้ชัดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุหรือไฟฟ้ารัดวงจรแต่เป็นการวางเพลิงครับฝ่ายสืบสวนเลยแกะรอยจากรอบจนปิดจนกระทั่งรวบรวมพยานหลักฐานเสนอต่อศาลอาญาออกหมายจับชาวตุรกีเป็นผู้ชายอายุ31ปีในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนเข้าจับตัวได้เมื่อ27กันยายนเวลา 8:15 นาทีภายในห้องพักคอนโดมิเนียมย่านลุมพินีครับจากการสอบปากคำนายชาวตุรกีสารภาพว่าอยู่เบื้องหลังของนางสาวนอเป็นหัวหน้าฝ่ายการขายของบริษัทที่เกิดเหตุโดยสืบสวนสอบสวนพบว่านางสาวนอได้แอบกระทำความผิดทุจริตยักยอกปลอมแปลงเอกสารบัญชีการเงินของบริษัทมานานจนสร้างความเสียหายให้กับบริษัทถึง10ล้านบาทเมื่อเจ้าของไหวพอเจ้าของบริษัทเริ่มไหวตัวทันอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางบัญชีดำเนินคดีตามกฎหมายเธอก็เกิดความกลัวมีความผิดเลยวางแผนให้แฟนตัวเองซึ่งเป็นชาวตุรกีเป็นอดีตแฟนหนุ่มชาวต่างชาติให้มาลงมือเผาวางเพลิงทำลายอาคารทำลายเอกสารซะเพื่อตัดตอนหลักฐานครับแต่แล้วตำรวจรวบรวมหลักฐานยื่นอนุมัติออกหมายจับในข้อหาใช้ผู้อื่นวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือนก่อนส่งตัวนางสาวนอเข้าไปในห้องพักนะครับแล้วก็ย่านภาษีเจริญด้วยนะครับก็มีความผิดก็ต้องส่งตัวกันทั้งคู่นะครับชาวตุรกีก็โดนทำลายหลักฐานนายจ้างก็สูญเสียไปครับเวลาหมดเวลาแล้วครับรองครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงเนาะเหลืออีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวกลับมาอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงนี้เบรกฟังสปอตโฆษณาในรายการก่อนนะครับ
1: มีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่ 1-7 พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะอย่าลืมวันที่ 1-7 พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
3: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมร
6: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
9: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย 081-780-5575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร081-780-5575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474
12: 0817ไปคนเอามาจากไหน
11: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวง
13: งทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
14: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
15: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน

หาผัวดีๆมีไหมเออทักทายกันแล้วพอจบข่าวเราก็ทักทายด้วยเสียงเพลงหาผัวดีๆมีไหมครับเพลงที่ท่านชื่นชอบเราก็พยายามสรรหาดังแล้วเพลงเนี้ยคนชอบบอกเปิดเพลงเพราะก่อนเข้าข่าวว่างั้นขอบพระคุณครับที่เราพบกันแค่ครึ่งชั่วโมงครับก็จะได้จัดเพลงเพราะๆให้ฟังพูดเยอะไม่ได้เพราะมีเวลาน้อยอยากพูดให้เยอะแต่ฟังเพลงได้น้อยก็เลยพูดได้น้อยจะได้ฟังเยอะๆครับขอก็มีอีกอะเพลงอะไรเดาได้ถูกเลยพอตาเรียกพี่โอ้ชอบกันจังเลยบอกเปิดทุกวันยิ่งฟังว่ากันครับต้องเวอร์ชั่นของพันธุราชเรคคอร์ดด้วยนะเป็นเวอร์ชั่นของคนอื่นของค่ายอื่นก็ไปฟังเพราะมันเพราะผิดกันว่ากันอ่ะงั้นไม่ขัดใจฟังเลยนะครับหรือว่าครับ

0: จบจากสาวนาไร้คู่แล้วต่อด้วยชวดเจ็ดทีดีเจ็ดหนครับสาวนาไร้คู่นั้นจากเสียงของน้องมิ้นมินทวันพันธุรัตน์จากไมค์หมดหนี้15สมัยแน่แหละครับเป็นผู้ขับร้อง AI มาคอฟเวอร์ครับขอบพระคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการมีปัญหาเรื่องของเวลานอนกลางคืนแล้วไม่หลับมีไหมฉี่กระปิบกระปอยสุดก็ไม่สุดเข้าห้องน้ำคือละ3-4รอบตัวนี้เลยครับ
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
0: น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นและช่วยได้หลายอย่างเพราะว่ามันครอบคลุมทั้งหมดเลยเหมือนกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วมันครอบคลุมได้ทุกโรคไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนแรงนี่ได้หมดเลยครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเย็น 100% 9ชนิดครับและยังแนะนำตัวใหม่ครับใหม่ล่าสุดน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น9สกัดเย็นอีก 100% ครับก็ให้คุณผู้ฟังได้ดูแลโดยเฉพาะท่านที่เข้าห้องน้ำบ่อยๆยามค่ำคืนนอนก็ไม่ค่อยจะหลับก็เดี๋ยวตื่นลุกขึ้นเข้าห้องน้ำฉี่บ่อยๆครับตัวนี้ก็ช่วยได้ครับน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยต้องน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำซื้อ2แถม1ครับในช่วงของการแนะนำสินค้าใหม่ซื้อ2แถม1ครับสนใจอยากได้ไปดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันเบาหวานบำรุงร่างกายหรือแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมบำรุงเลือดบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดชาปลายมือปลายเท้าครับแล้วก็ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆยามค่ำคืนตัวนี้ครับที่จะช่วยท่านด้วยกับทางด้านของน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับซื้อ2แถม1ครับสนใจโทรมาเลย0817577474 0817577474จะเอาแบบน้ำมัน3ชนิดหรือว่าจะน้ำมัน9ชนิดครับ9ชนิดก็เยอะหน่อยก็ไม่มีแถมให้แต่ไม่เก็บค่าขนส่งครับซื้อ2ขวดก็ไม่เก็บค่าขนส่งแต่ถ้าเป็น3ชนิดมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็นอันนี้ก็แถมให้ซื้อ2แถม1ราคาจะไม่เท่ากันนะครับสนใจโทรมากลับไปอีกสัก1หรือ2บทเพลงครับกับเพลงดีเพลงดังฟังกันทางอากาศเนี่ยนะครับผู้ฟังไปกับบทเพลงนี้ครับแอบฝันแอบฝัน

ู้หญิงต่อไปเลยนะครับท้ายกับเสลยนะครับจบไม่จบแล้วแต่เวลาแล้วกันนะครับคุณฟังครับผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการร่ำลากันเลยครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระที่นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำร
4: ุ
1: ง
4: 70กันด้วยนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันทิพย์มนตรีครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุด 19:30 นโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะครับแน่นอนครับสำหรับวันนี้เรายังคงต้องเกาะติดกันในเรื่องของน้ำท่วมครับภาคกลางเตรียมรับน้ำเหนืออยุธยารอรับน้ำจาก2เขื่อนวันที่3ตุลาคมก่อนไหลลงสู่กรุงเทพจับตาปีนี้กรุงเทพเอาอยู่หรือไม่หรือจะโดนท่วมซ้ำรอฟังสทนชให้คำตอบเปิดเกมประกันภัยพิบัติแห่งชาติเยียวยาน้ำท่วมใช้ดาวเทียมตรวจใครเข้าเกณฑ์ 9,000 เดิมใครเข้าเกณฑ์ได้ประกันแบบใหม่ส่วนผู้ว่าชัชชาติฝ่าประเด็นดราม่ายืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการแก้มลิงขณะที่วันนี้ที่ประชุมสภาโต้เดือดรังสิมันโรมถูกให้ออกจากห้องประชุมเหตุไม่ยอมถอนคำพูดปมพาดพิงสสหญิงพรรคภูมิใจไทยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
5: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
6: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
7: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
8: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: โซฟาเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าไหลเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปไล่เลียงในส่วนของประเด็นสถานการณ์น้ำนะฮะขออัปเดตเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันหน่อยนะครับเชื่อว่าชาวกรุงหลายคนเนี่ยนะฮะวันนี้ตลอดทั้งวันสายเที่ยงบ่ายอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะฮะแต่ตกเย็น4โมงนิดๆนะฮะเกิดพายุลมแรงฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพแล้วปรากฏว่าเจอลูกเห็บตกย่านรัชดาซอยเสือใหญ่โชคชัยลาดพร้าวนะฮะท่ามกลางฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงนอกจากนี้เกิดฝนตกหนักย่านพหลโยธินครับช่วงเขตบางเขนจตุจักรหลัก4มีลมกระโชกแรงฝั่งทนย่านบางพลัดบางอ้อก็ตกหนักเหมือนกันแต่ตกไม่นานนะครับตรงสถานีข่าวสนามเป้าตรงนี้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวแหละนะครับอ่ะย้อนไปดูเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยวันนี้นายกประชุมเองตั้งแต่เช้านะฮะที่ประชุมของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เป็นการประชุมต่อเนื่องวันที่2แล้วนะครับแต่ว่าเป็นวันแรกของปีงบประมาณใหม่อย่างที่บอกไปตอนต้นมีข้าราชการเข้ารับตำแหน่งใหม่1ตุลาไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็อธิบดีกรมปภ.นี่แหละฮะก็มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งนะครับอธิบดีท่านเดิมก็ไปนั่งที่กรมโยธาแทนท่านอธิบดีโยธาที่เกษียณอายุราชการไปนะครับวันนี้ก็สลับตำแหน่งในส่วนของกุนซือสำคัญในการรับมือภัยพิบัติที่ปภ.นะครับก็เรียกว่าการประชุมนัดแรกวันนี้นะฮะก็ได้มีการอัปเดตเรื่องของการทำงานกันแต่จริงๆนะฮะอธิบดีปภ.ท่านนี้เดิมเนี่ยเป็นรองปลัดก็เข้าร่วมประชุมอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับนายกก็เน้นย้ำครับว่าทุกตำแหน่งที่เริ่มงานในปีงบประมาณใหม่1ตุลานี้ไม่มีเวลาทดลองงานครับทุกคนเข้ามาเจอโจทย์ใหญ่เป็นเรื่องปกติเนี่ยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นนะฮะแต่ก็ยังมีหลายจุดที่ต้องเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำดังนั้นครับความพร้อมของทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ครับเนื่องจากน้ำเริ่มลดแล้วครับจะมีเรื่องของขยะมูลฝอยที่ค้างคาอยู่เพราะฉะนั้นด้านการบริหารจัดการขยะในหลายพื้นที่จะต้องเร่งเพิ่มกำลังและเพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหาด้านสุขอนามัยและมลพิษนะครับส่วนเรื่องประเด็นร้อนจากโซเชียลครับที่วิพากษ์วิจารณ์นะฮะกรณีที่มีข่าวว่ากทม.นั้นไปยกเลิกโครงการแก้มลิงป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเรื่องนี้ร้อนไปถึงผู้ว่าชัดชาติก็ออกมายืนยันแล้วฮะว่ากทม.ไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับกล่าวชี้แจงระหว่างการลงพื้นที่แถวซอยลาดพร้าว101นะครับเขตบางกะปิก็ยืนยันครับว่าแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่มีความสำคัญแต่ปัจจุบันก็ปรับรูปแบบการบริหารจัดการน้ำให้คุ้มค่าแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะผู้ว่าชัชชาติก็เล่าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงปี54ฮะกทม.มีแผนที่จะเลือกจุดที่ทำแก้มลิงเนี่ย 5-6 จุดด้วยกันแต่บางแห่งเนี่ยปรากฏว่าพอไปทำประชาพิจารณ์นั้นไม่ผ่านไอ้บางจุดที่ผ่านเนี่ยปรากฏว่าแหมมันก็ไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมถ้าจะทำให้เป็นแก้มลิงก็ต้องไปซื้อที่ดินเปล่าเหล่านั้นเนี่ยแล้วมาขุดเป็นบึงให้มันเป็นแก้มลิงรับน้ำนะฮะพอดีดลูกคิดนะฮะจิ้มเครื่องคิดเลขคำนวณออกมาแล้วเนี่ยตัวเลขราคาค่างวดค่าใช้จ่ายก็ไปแตะระดับหลักหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่านะฮะก็การทำแก้มลิงก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมนะฮะทางกทม.เขาก็เลยมีการทบทวนปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นนะฮะเช่นการพัฒนาอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดท้องคลองเพื่อให้ตัวคลองเนี่ย ก็เป็นแก้มลิงไกลๆไปในตัวนะฮะซึ่งช่วยให้จุดต่างๆที่เล่ามาเนี่ย 2-3 แบบเนี่ยก็จะช่วยรองรับนะครับเป็นแก้มลิงในการรับน้ำแล้วก็ส่งน้ำได้ดีขึ้นแล้วก็คุ้มค่าต่อการลงทุนยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งหลายแบบนะฮะก็อยู่ให้เหมาะสมแล้วก็แผนผังรวมต่างๆนะครับในการจัดวางให้มีความเหมาะสมหากมีแก้มลิงแต่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องนะมันก็ไม่สามารถที่จะดึงโฟลว์น้ำเข้าไปในแก้มลิงเหล่านั้นได้นะครับมันก็เหมือนเข้าไม่ถึงบึงนะครับหัวใจสำคัญคือต้องมีการเอาน้ำเข้าไปฝากในแก้มลิงได้แล้วก็สามารถที่จะปล่องถ่ายน้ำเหล่านั้นออกจากแก้มลิงได้ดีนะฮะไม่ใช่แค่ได้เฉยแต่ต้องโฟลว์ได้ดีด้วยนะครับก็ยืนยันครับว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงครับเราอยากให้มีแก้มลิงหลายแห่งนะฮะต้องให้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้คุณชัชชาติยังย้ำครับว่าข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่กล่าวหานะฮะว่าต่อต้านยกเลิกแก้มลิงนั้นทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลเท็จครับคุณชัชชาติบอกว่าตัวเองเนี่ยรับชมวิดีโอพระราชดำรัสเมื่อ4ธันวาคมปี38มามากกว่า10ครั้งเข้าใจทฤษฎีอย่างถ่องแท้ยึดประโยชน์ของประชาชนในภาพรวมนะครับซึ่งทางกทม.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารการน้ำเนี่ยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพ38แห่งเพิ่มจาก34แห่งในปี65แล้วก็มีแผนที่จะทำแก้มลิงเพิ่มอีก7แห่งในอนาคตด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็อธิบายเรื่องของแก้มลิงกันไปขยับมาดูสถานการณ์ภาพใหญ่ของลุ่มน้ำภาคกลางกันหน่อยครับก็หลายคนโฟกัสที่ตัวเลขการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานถกเถียงกันหลายตัวเลย 2,200 2,300 2,500 2,800สิริรวมแล้ววันนี้ยังปล่อยน้ำอยู่ที่ระดับ 2,300 นะฮะเข้าใจว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยจะปรับมาเป็น 2,400 แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่เกิน 2,500 นี่คือตัวเลขการระบายน้ำที่เขื่อนชัยนาทนะครับซึ่งน้ำตรงนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทขออภัยซึ่งน้ำตรงนี้มันจะลงมาที่อยุธยาก็เท่ากับว่าอยุธยาเนี่ยจะต้องเตรียมรับน้ำจาก2ทางทางนึงคือเขื่อนเจ้าพระยาที่ลงมาจากชัยนาทอีกทางนึงเนี่ยจะมาจากฝั่งขวาของอยุธยาก็คือเขื่อนป่าสักในวันที่3นะฮะเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชคุณธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐซึ่งเป็นรองโฆษกสทนชนะก็อธิบายครับว่าที่มีการปรับตัวเลขการระบายน้ำตรงนี้เนี่ยเล่าย้อนไปถึงต้นน้ำก็คือตัวแม่น้ำปิงแม่น้ำปิงเนี่ยมีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวมวลน้ำจากแม่น้ำปิงตอนบนเนี่ยนะครับไหลมาถึงที่เขื่อนเจ้าพระยานะฮะที่นครสวรรค์แล้วก็อีกหนึ่งวันคือวันพรุ่งนี้จะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับมาลงน้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะลงมาเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาทส่วนปริมาณน้ำขณะนี้ไหลผ่าน

0: ริมาณน้ำส่วนนี้ครับจะไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยุธยาซึ่งจากการประเมินภาพรวมนะครับน้ำจากชัยนาท 2,500 บวกกับที่เขื่อนป่าสักพระราม6ลงมาอีก300กลมๆมันก็นะฮะก็จะยังไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปริมาณมวลน้ำเนี่ยจะไหลไปที่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพไปยังสมุทรปราการสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพที่ปริมาณน้ำจะลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันครับว่าระดับน้ำในกรุงเทพจะสูงขึ้นนะครับถ้าไปเรียกเป็นระดับของทางการเนี่ยก็เรียกว่า 2+2.25 เมตรนะฮะแต่ว่าอธิบายง่ายๆคือยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของทางกรุงเทพอีกประมาณ40เซนนะฮะหากเทียบกับน้ำปี68ที่มีการระบายน้ำสูงสุด 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกับปัจจุบันที่ปล่อยอยู่ 2,500 เนี่ยถือว่าน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ยืนยันว่าปริมาณน้ำไม่เกินปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของน้ำที่จะเข้ามาในกรุงเทพและก็ภาคกลางนะครับปริมณฑลทั้งหมดขยับไปดูฝั่งตะวันตกครับกาญจนบุรีปริมาณน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์น้ำสูงขึ้นจากการกักเก็บไว้2วันที่ผ่านมาเพราะว่าดึงน้ำหน่วงน้ำกันไว้ตอนนี้ก็จะทยอยปล่อยนะครับระบายออกมา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากฝนเนี่ยลดลงแล้วแล้วก็เตรียมพร่องน้ำลงมาเพื่อรับฝนรอบใหม่ซึ่งขณะนี้น้ำเหนือเขื่อนกับปริมาณน้ำในเขื่อนยังมีความห่างกันอยู่ไม่มาหนุนกันสำหรับน้ำนะฮะจากเขื่อนวิชัยลงกรณ์จะลงมาที่แม่กลองเขื่อนแม่กลองตัวเขื่อนแม่กลองเองปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนโดยน้ำใต้เขื่อนแม่กลองเนี่ยจะไหลลงไปที่ราชบุรีและสมุทรสงครามตอนนี้ได้เตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำทั้ง2จังหวัดให้อพยพขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังน้ำรอบใหม่ที่จะมาเติมขณะเดียวกันถ้าตัดภาพไปฝั่งตะวันออกปราจีนบุรีนครนายกเนี่ยน้ำผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับพื้นที่ต่อไปจะลงมาที่บางปะกงจุดได้รับผลกระทบอย่างเช่นอำเภอบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็นะฮะเตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่มีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงกันไว้ได้นะฮะเรื่องของน้ำเนี่ยก็มีประเด็นให้ใจตุ้มตุ้มต่อมๆกันบ้างนะครับเรื่องของจระเข้ที่พบในพื้นที่น้ำท่วมที่เชิงเซาเจ้าที่จับได้แล้วนะครับมีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองจมประทานนะฮะที่ตำบลบางพะเนียงขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามแล้วก็สามารถจับได้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสและความร่วมมือเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็คงต้องให้พี่น้องประชาชนครับใช้ความระมัดระวังในการสัญจรแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งที่อาจจะมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่ได้หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ปัญหาได้ทันทีนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของการเยียวยากันหน่อยโดยเฉพาะประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มมีผลแล้ว1ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
7: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปสักครู่ครับเรื่องของประกันภัยบัติแห่งชาติครับเริ่มคุ้มครองแล้วนะครับทั้งน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหว1ตุลาคมเป็นต้นไปครอบคลุมครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนมีความคุ้มครองนะครับที่เรียกว่าครอบคลุมทั้งส่วนภูมิภาคและก็ในกรุงเทพ3ประเภทของภัยครับทั้งอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวเริ่มมีผลคุ้มครองเรียบร้อยโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะครับกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายส่วนที่1นะครับจํานวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวครับจะจ่ายส่วนที่1นะครับจำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนทั้งนี้การจ่ายค่าสินไหมเนี่ยจะจ่ายภายใน15วันนะครับแล้วส่วนที่เหลือจะจ่ายตามความเสียหายจริงโดยมีวงเงินคุ้มครองนะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยจะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทผู้ประสบภัยเตรียมข้อมูลเบื้องต้นครับเช่นภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานการแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เจ้าของบ้านอะไรก็แล้วแต่นะฮะบัญชีพร้อมเพย์นะฮะ3อย่างเท่านั้นครับเพื่อรับเงินชดเชยโดยมีช่องทางการแจ้งเคลมไว้4ช่องทางครับตัวเว็บไซต์ที่ www.thainetcat.org นั่นแหละฮะแอปพลิเคชัน LINE นะครับ LINE @thai แล้วก็ NAT net แล้วก็ CAT cat นะฮะอ่านแบบนี้จำง่ายๆไทยเน็ตแคทนะครับแล้วก็ยังมีศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข02-012-5555นะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะฮะจำนวน300คู่สายนะครับสามารถแจ้ง เหตุในพื้นที่เกิดเหตุก็ได้ด้วยนะครับด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐครับก็บอกว่าเกณฑ์การเข้าข่ายคุ้มครองของโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนเนี่ยใช้การยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความยุติธรรมกับทั้งภาครัฐและก็บริษัทประกันภัยเมื่อวานได้ใช้ดาวเทียมของจิสดาเข้าไปสำรวจพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันแล้วเพื่อตีเส้นว่าส่วนไหนเนี่ยเป็นภัยเก่านะฮะก็คือเหตุเกิดก่อน30กันยาความเสียหายที่เกิดก่อน30กันยาจะได้เงินช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ 9,000 บาทส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับก็จะใช้เป็นโครงการภัยพิบัติเพื่อประชาชนซึ่งจะมีความรวดเร็วแม่นยำนะครับประชาชนก็รอรับเงินได้เลย 10,000 บาทภายใน15วันนะฮะหลักเกณฑ์ใหญ่ๆก็คือ1จังหวัดต้องประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ2ต้องประสบภัยจริงนะครับส่วนการซ่อมแซมบ้านครับจะใช้ระบบเหมาจ่ายเนี่ยใช้ข้อมูลแบบพารามิติกระดับน้ำโดยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ยกตัวอย่างครับถ้าเกิดน้ำท่วม50เซนเนี่ยจะได้เงินเหมาจ่ายไปเลย 10,000 บาทนะครับไม่ต้องสำรวจความเสียหายเฉพาะจุดสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ครับใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาเดิมของปภ.ขณะที่ผู้พักอาศัยบนอาคารหรือหมู่บ้านที่ตัวห้องหรือบ้านไม่ได้เสียหายแต่ถูกน้ำล้อมรอบหรือเป็นหมู่บ้านไข่ดาวจะได้เงินเยียวยาด้วยเช่นกันโดยหากเกิดเหตุเนี่ยก่อนวันที่1ตุลาจะได้รับเงินเยียวยาในตรา 5,000 บาทตามเกณฑ์ของปภ.แต่หากเกิดหลัง1ตุลาเป็นต้นไปจะรับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับเส้นแบ่งสำคัญนะฮะว่าอันไหนเป็นเหตุเก่าอันไหนเป็นเหตุใหม่จะได้รับเงินเยียวยาแบบใหม่หรือแบบเก่าก็คือนะฮะการประกาศเขตอุทกภัย สมมุติว่าพื้นที่นี้เคยเกิดอุทกภัยแล้วและได้รับการยกเลิกการประกาศเขตอุทกภัยไปแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดเหตุซ้ำนะฮะแล้วประกาศเป็นเขตอุทกภัยใหม่ก็จะได้รับเงินเยียวยาตามโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยส่วนกรณีบ้านที่ไม่มีเลขที่นะฮะก็จะได้รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันครับโดยกรมการปกครองจะลงพื้นที่ไปสำรวจนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้มีหลักเกณฑ์ตรงนี้นี่ก็เป็นความช่วยเหลือพิเศษนะฮะใส่ไข่ที่เพิ่มเติมเข้ามาอ่ะประเปียลงไปดูเรื่องอื่นบ้างครับเรื่องของมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะวันนี้1ตุลาคมก็เป็นวันแรกในการเปิดให้พี่น้องประชาชนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ครับนะฮะแล้วก็เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ต่อเนื่องถึง15ตุลาคมนะฮะย้ำนะครับใครอยากใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เดือนสุดท้ายนะฮะเฟสสุดท้ายแล้วกันนะที่เขาต่ออายุให้2เดือนเนี่ยก็ต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ก่อน15ตุลาเนี่ยใครยืนยันสิทธิ์ก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต่อเนื่องวันถึงวันที่30พฤศจิกายนนะฮะรอบนี้ก็มีระยะเวลาในการใช้จ่ายกัน2เดือนเต็มๆนะฮะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ซาวเสียงมาก็ไม่น่าจะเกิน15วันนะครับขยับไปดูเรื่องของการบินไทยกันหน่อยครับแจ้งกลับมาทำการบินนะครับเส้นทางกรุงเทพโซลนะฮะในช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้ครับการบินไทยนะครับแจ้งว่าจะกลับมาทำการบินเส้นทางไปกลับกรุงเทพโซในวันที่2ถึง3ตุลาคมนี้นะครับโดยไฟล์แรกนะครับ TG656 นะครับในวันที่2ตุลาออกจากกรุงเทพไปถึงโซนะครับออกจากกรุงเทพตอน5ทุ่มครึ่งนะฮะไปถึงประมาณเกือบ7โมงเช้าของอีกวันแล้วก็วันที่3ตุลาเป็นเส้นทางไฟล์ขากลับนะครับจากโซกลับเข้ามากรุงเทพออกจากโซตอน 10:20 จะกลับถึงกรุงเทพตอนบ่าย2นะฮะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับคุณสกลทีภัททิยกุลนะครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องปัญหาการบินไทยว่ามีเรื่องของกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างช่วง 26-29 ที่ผ่านมาเพราะพนักงานมาทำงานไม่ได้ติดน้ำท่วมนะฮะก็บอกว่าวันที่26เนี่ยเป็นวันหยุดที่คนเดินทางมากไฟล์ตอนเย็นก็เริ่มเห็นแล้วว่ากระเป๋าบางคนมาถึงตั้งแต่ 5:00 นกว่าจะได้กระเป๋าเที่ยงคืนบางคนทนไม่ไหวนะครับกลับบ้านไปก่อนก็มีหนักกว่านั้น27เนี่ยโอ้โหก็สะสมกันเลยทีเดียวนะฮะสายการบินก็ไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้นะครับได้ยินมาว่ามีบางคนลงเครื่องตั้งแต่ 5:00 นรอกระเป๋าถึง 8:00 นเช้าเนี่ยจนวันที่29การบินไทยเริ่มขยับตัวแต่ขยับระงับการขนส่งคลังสินค้าก็คือกลุ่มของคาร์โก้ซึ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์เรื่องของภาพพจน์ของประเทศเข้าไปอีกอย่างคุณสกลทีบอกว่าคงโทษใครไม่ได้เรื่องนี้การบินไทยต้องรับผิดชอบตัว CEO อาจจะเก่งเรื่องการฟื้นฟูให้การบินไทยกลับมามีกำไรแต่เรื่องนี้ท่านสอบตกล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงท่านอมหิตมากที่ทิ้งให้พนักงานการบินไทยตัวเล็กๆต้องคอยรับหน้าผู้โดยสารหาคำตอบไม่ได้โดนด่าร้องห่มร้องไห้นะฮะกับผู้โดยสารที่มีอารมณ์ขณะที่กระทรวงคมนาคมก็มีบอร์ด1คนในนั้นคลังก็ยังถือหุ้นใหญ่แถมยังมีปลัดคลังเป็นประธานบอร์ดนะครับก็ไม่ทราบว่ารัฐบาลจะไม่สนใจใยดีกับปัญหานี้เลยหรือไม่อย่างไรอันนี้ในเนื้อหาในกระทู้นอกจากนี้ได้ข่าวว่าเหตุผลที่การบินไทยมีปัญหาอยู่สายการบินเดียวในเรื่องของการลำเลียงกระเป๋าหรือสิ่งของเนี่ยเป็นเพราะว่าการบินไทยไปให้บริการกับสายการบินอื่นก่อนที่เป็นคู่สัญญาเพราะกลัวจะโดนค่าปรับทำให้ลอยแพผู้โดยสารของตัวเองทั้งหมดนะฮะคุณสกลทีก็ถามว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าจริงถือว่าแย่มากนะฮะด้านคุณสิริพงษ์อาคาสกุลเกียรติครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็อธิบายแทนรัฐมนตรีตัวคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะบอกว่าเพิ่งลงพื้นที่ที่สุวรรณภูมิไป30กันยาเนื่องจากว่า26 27เนี่ยคุณพิพัฒน์มีกำหนดการไปญี่ปุ่นเพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือเรื่องคมนาคมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นนัดหมายเดิมเสร็จนะครับพอลงนามเรียบร้อยก็บินกลับไทยก่อนกำหนดนะฮะรัฐบาลเนี่ยทราบปัญหากระเป๋าล่าช้าตกค้างแต่26เย็นนะฮะก่อนปัญหาจะลุกลามในช่วง27ด้านกระทรวงคมนาคมก็เริ่มประสานขอกำลังเจ้าที่อากาศโยธินเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยคมนาคมบอกว่าติดตามตลอดครับเพียงแต่ไม่ได้เป็นข่าวและรัฐมนตรีช่วยของคมนาคมทั้ง3คนเนี่ยก็เข้าไปติดตามสถานการณ์ช่วยแก้ปัญหายืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคมนาคมไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะครับเราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้เท่านั้นบางเรื่องต้องใช้ทักษะเราไม่สามารถทำได้อั อะไรที่สามารถช่วยเหลือได้เราก็ทำเต็มที่นะฮะวันนี้ที่ความเคลื่อนไหวในสภาต้องบอกว่าเดือดครับในส่วนของโรมแฉสินบน40ล้านอ้างสสหญิงมีสามีโยงอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ชัยชนกบอกถ้าจริงส่งหลักฐานมานะฮะรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับตั้งกระทู้ถามสดในสภากรณีมีผู้เสนอสินบนให้แก่รัฐมนตรีเป็นเงิน40ล้านนะครับถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีว่ากรณีที่นายชัยชนกเปิดเผยต่อสภาในวันที่30กันยายน68ว่าก่อนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีดีอีเนี่ยมีคนติดต่อมาเสนอสินบน40ล้านต่อเดือนเพื่อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามสแกมเมอร์มิจฉาชีพออนไลน์พวกเว็บพนันหรือเปล่าเนี่ยตกลงมันมีความชัดเจนอย่างไรและเห็นว่านายชัยชนกควรลงไปตรวจสอบสสชัยภูมิผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งเป็นสสที่อาจจะมีสามีไปเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรืออาชญากรรมข้ามชาตินายชัยชนกก็ชี้แจงครับว่าประเด็นนี้ตอบไปหลายเวทีแล้วรวมถึงในกรรมธิการกฎหมายนะฮะส่วนที่ตอบไปก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามีตัวตนหรือไม่ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่เสนอสินบนแต่หมายถึงผู้รับสินบนภายในกระทรวงซึ่งเรามีการตรวจสอบภายในไม่พบหลักฐานยืนยันรัฐบาลเอาจริงกับการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์นะฮะแต่เรื่องนี้ร้อนไปถึงสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์นะครับก็ลุกขึ้นใช้สิทธิ์นะครับว่าถูกพาดพิงนะครับเพราะว่าสสชัยภูมิที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีเพียงคนเดียวก็คือตัวคุณสุชาดาเองนะครับคุณรังสิมันจะมาพูดจาเลื่อนลอยแบบนี้ไม่ได้ต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่นึกอยากจะปลุกปั่นใครด้วยอารมณ์ก็ให้ข้อมูลกันออกมาไม่รู้จะถูกจะผิดเนี่ยนะครับก็ต้องถอนคำพูดหากเป็นลูกผู้ชายเพราะทำให้เสียหายเรื่องนี้ไม่จบครับคุณรังสิมันลุกขึ้นนะฮะบอกว่าหากท่านยืนยันว่าท่านบริสุทธิ์นะครับก็ชี้แจงนะฮะแต่หลักฐานเนี่ยมาแน่นะครับจะให้ถอนนั้นไม่ถอนนะครับไม่ใช่เรื่องของความแมนไม่แมนสภาควรจะพ้นจากเรื่องพวกนี้ไปได้แล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพศสภาพผู้หญิงหรือผู้ชายนะก่อนที่คุณสุชาดาบอกว่ามันเสียหายไปแล้วนะครับก็เรียกว่าต้องออกมาชี้แจงนะฮะในส่วนของคุณรังสิมันก็บอกว่าไม่ถอนคำพูดนะจนสุดท้ายนะครับทางประธานในช่วงเวลานั้นคุณมาริกาเนี่ยก็ขอให้รังสิมันเนี่ยออกนอกห้องประชุมไปนะครับอ่ะนะทางคุณรังสิมันรวมก็บอกว่าน้อมรับปฏิบัติแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไปอ่ะวันนี้นะครับน่าจะปิดท้ายกันด้วยเรื่องนี้หมดเวลาของข้อข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงข้อข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารข้อความอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความว่าพนาท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2สำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 3,404 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทั้งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพนิสิตบนเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์และนิสิตรวมไปถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนอนดีกรีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยเยาวชนแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยนับเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี2568ถึง2569จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับQS World University Rankings 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตวันนี้เวลา 13:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394ตลอดรัชสมัยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยทรงเปิดรับอารยธรรมและวิทยาการสมัยใหม่จากตะวันตกเข้ามาปรับใช้อาทิการเปิดการค้าเสรีกับต่างชาติการส่งเสริมศึกษาภาษาต่างประเทศทั้งยังทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์สามารถคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีจนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติปฏิรูปพระพุทธศาสนาด้วยการกำเนิดธรรมยุทธนิกายและทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสำคัญต่างๆพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา17ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับนำไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานซึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือและชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน400ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก17ชุดชุมชนอมรพันธ์และชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก5ชุดชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์เขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน300ชุดและถุงพระราชทานสำหรับเด็ก20ชุดและที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านธารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบจำนวน 1,000 ชุดรวมทั้งสิ้น 2,042 ชุดพร้อมทั้งมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา2569ที่จังหวัดสงขลาเช้าวันนี้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลแบ่งเป็นโครงการการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและ140โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 8,000 คนซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะซอฟต์สกิลส์สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จำนวน100ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลักสี่เขตหลักสี่เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์อุทกภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลักสี่แห่งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลักสี่เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานหน่วยงานกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์และรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสระเกศวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยามัทุรพพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าสายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัทก็อดอิดเอนเตอร์เทนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดพิชยยาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดอุบลวรรณารามวัดอมรญาติสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถาโดยพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาที่เตือนใจถึงความไม่เที่ยงของชีวิตและสิ่งทั้งหลายพร้อมน้อมนำให้เห็นหลักเห็นคุณค่าของการละความยึดมั่นและการดำรงตนด้วยความดีอันเป็นคุณธรรมที่ยังคงปรากฏผ่านพระกรณียกิจนานัปการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะการทรงงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิตลอดจนสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสซึ่งยังคงเป็นคุณูปการที่ประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนเวลา 14:30 นราชินีกุลบุญนาคสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีคณะบุคคลอาทิโรงเรียนบ้านหำบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักเป็นต้นซึ่งประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างมุ่งมั่นด้วยตามสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประสบกนิกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะราษฎรในถิ่นทุรกันดารทรงส่งเสริมให้หันมาประกอบอาชีพหัตถกรรมเป็นงานศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์พระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดนบากโนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิและความเสมอภาคในสังคมส่งมุ่งหวังให้ผู้ที่เคยกระทำผิดได้รับโอกาสกลับคืนสู่สังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดเตรียมถุงยังชีพพระราชทานสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยในวันนี้ที่ชั้น2อาคารรับรองกองพลที่1รักษาพระองค์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่และกำลังพลจากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วยจิตอาสา904สำนักพระราชวังกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงและสีส้ม
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ป่วยจนล้มไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรองนายกทรงศักดิ์สั่งเร่งระบายน้ำแบบย้อนสอนในพื้นที่ปทุมธานีและเกิดเหตุดินสไลด์ทับคนตกลงในท่อลึก3เมตรในซอยปรีดีพนมยงค์14สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
16: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
17: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
16: มาเตรียมพร้อมกัน
18: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รองนายกทรงศักดิ์เร่งบริหารการระบายน้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีพร้อมสั่งเปิดเครื่องสูบน้ำย้ำติดตามมวลน้ำเหนือและฝนละลอกใหม่อย่างใกล้ชิดคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเพื่อประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยยอมรับว่าเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่คลองหลวงประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณฝนตกหนักกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ประกอบกับพื้นที่รับน้ำจากคลองระพีพัฒน์และมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำออกสู่พื้นที่คลองต่างๆเพื่อเป็นการระบายต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาโดยได้มีการสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำย้อนสอนจากพื้นที่ต่ำไปยังพื้นที่สูงและระบายออกเพื่อเร่งลดระดับน้ำในพื้นที่โดยเร็วสำหรับระดับน้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีแนวโน้มทยอยลดลงอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำเหนือที่คาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่ในช่วง 2-3 วันข้างหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับฝนตกเพิ่มในช่วงสัปดาห์หน้าณภาพรช่างกลรายกันค่ะ
2: กองทัพเรือระดมกำลังพลพร้อมเรือผักดันน้ำ14ลำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนลาดกระบังหัวตะเข้ทับยาวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: กองทัพเรือโดยหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือจัดกำลังพลพร้อมเรือผลักดันน้ำ14ลำเข้าประจำพื้นที่สะพานลาดกระบัง4ลำสะพานหัวตะเข้6ลำและสะพานทับยาว4ลำเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมเดินเครื่องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วทั้งนี้การปฏิบัติงานพบอุปสรรคด้านอุปกรณ์บางส่วนแต่กำลังพลได้เร่งแก้ไขปัญหาและดำเนินการในจุดที่มีความพร้อมโดยเร็วขณะเดียวกันอยู่ระหว่างซ่อมแซมเรือที่ชำรุดเพื่อให้สามารถเสริมกำลังพลและปฏิบัติงานได้ครบตามแผนกองทัพเรือขอให้ประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนกองทัพเรือหมายเลข1696ณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: เกิดดินสไลด์ในซอยปรีดีพนมยงค์14มีผู้ติดค้างในท่อติดอยู่ใต้ดินลึก3เมตรกู้ภัยเร่งช่วยคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18:47 นที่ผ่านมาศูนย์วิทยุพระราม199รายงานว่าได้รับแจ้งผ่านสายด่วน199เกิดเหตุดินสไลด์ภายในซอยปีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตพัฒนาเบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในท่อและขอความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงกำลังเดินทางไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือส่วน
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
8: ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สติดวงสว่างครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักสาวม.2นะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ บอกว่าอีตอนคมนี่แหละถ้าว่าไม่หล่อแล้วนะฮะมันต้องคมอ่ะมันคมมันก็ต้องหล่อนะสิเนาะเป็นว่าหน้าตาพอไปวัดไปวาได้กันแล้วกันเนาะส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับสุภสิทธิ์อนันตศลาสวัสดีสวยๆไปยังมิตรรักรายการญาติเพียงญาติยาทุกสถานที่ทุกจังหวัดครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเฉกเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับก็บอกในภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงได้ทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับญาติเพียงญาติยาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ท่านมีความสุขมากมีความสุขเยอะๆในค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วเจอกัน3ชั่วโมงครับชั่วโมงแรกมีสาระดีๆเรื่องราวสุขของสุขภาพดีมาฝากกันแล้วก็ชั่วโมงที่2เนาะชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไว้ช้าคราเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับค่ำคืนนี้ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะญาติเพียงญาติยาครับตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนก็มีญาติเพียงญาติยาที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับลึกๆ ก็ชื่นใจนะเพราะว่าแต่ละท่านก็มาชมเชยว่ายาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นนั้นสรรพคุณสูงมากหลายท่านก็ชื่นชมชมเชยยาแก้กระสายตราร่องฟ้าโอสถแล้วก็ทุกท่านเลยนะครับบอกว่าดื่มกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับนี่คือผู้สนับสนุนรายการนะครับและเพิ่มเติมนะครับซึ่งสุภสิทธิ์ได้ทำสัญญากับทางบริษัทผู้ผลิตสุดยอดนะฮะสารสกัดจากงาดำสกัดและสุนไพอื่นๆที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับกับงาดำสกัดนะครับระดับพรีเมียมเป็นในรูปของแคปซูลเจลนะครับกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับ2กระปุกก็600 3กระปุก900บาทจะส่งให้ฟรีนะซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกเพราะว่าต้นทุนเราสูงมากระดับพรีเมียมจริงๆนะครับกับงาดำสกัดเซสามีนสุดยอดสารสกัดกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับและก็รวมถึงตามคำเรียกร้องนะครับนั่นคือมะระสกัดนะไม่ใช่มะระอย่างเดียวนะยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่าลดเบาหวานนะครับซึ่งหลายท่านทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์ก็ลดเบาหวานเหมือนกันดื่มกาแฟก็ทำให้น้ำตาลในเส้นเลือดลดน้อยลงนะครับแล้วก็มามีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งไม่ให้ตกเทรนในรูปของแคปซูลเจลนั่นก็คือมะระนะสกัดมะระขี้นกสกัดในรูปของแคปซูลเจลนะครับในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับมี60แคปซูลครับทานวันละ2แคปซูลเท่านั้นเองหลายท่านทานเช้า2แคปซูลเย็น2แคปซูลเนี่ยกระปุกละ300บาทเท่านั้นครับนะ300บาทเท่านั้นซื้อ3กระปุกส่งให้ฟรีนะครับของที่ระดับพรีเมียมครับวันนี้
สุภสิทธิ์นะสั่งทางบริษัทแล้วบริษัทพร้อมจะส่งให้สุภสิทธิ์มาดูแลสุขภาพญาติเพียงญาติญาได้อย่างครบถ้วนเป็นอันว่าผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นนะครับตามใจญาติเพียงญาติญาที่ถามถึงกระเชอดำสกัดของสุภสิทธิ์เสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วและดีด้วยเดี๋ยวของมาและโฆษณาแบบเต็มรูปแบบหลายท่านไว้วางใจสุภสิทธิ์ก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลุงฟ้าโอสถอยู่คู่กับญาติเพียงญาติยามาเขาปีที่20แล้วนะครับตั้งแต่ไล่เลียงตั้งแต่สมัยคุณแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับจนมาเป็นสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลุงฟ้าโอสถหนักแล้วทานสอนสุดร่วมกันส่วนกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โอ้โหได้รับการชื่นชมชมเชยว่าเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยและสารสกัดทั้งหมดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดนั้นไม่ได้ใส่กันมั่วตัวใส่สารสกัดที่ได้ทำการวิจัยว่าคนทั่วโลกนี้ต้องการอะไรบ้างและต้องเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยดื่มแล้วมีความสุขด้วยกับกาแฟทินชัยคอฟฟี่สารสกัดระดับพรีเมียม24ชนิดนะครับและวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกบวมขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีปอกกลางคืนในเบนเน็ตต้องทานวิสซอนนะครับวิสซอนล็อตนี้ใกล้จะหมดเต็มทีแล้วนะครับยัดเพียงยัดยาครับแบ่งกันคนละกล่องก่อนหลายท่านสั่งซื้อตามโปรโมชั่นสุภสิทธิ์ก็ส่งให้กล่องเดียวแล้วก็ที่เหลือนะครับสมมุติว่ากล่องเดียวไปเก็บเงิน900บาทที่เหลือ3กล่องอ่ะสุภสิทธิ์ก็จะเก็บเงินแค่ 1,800 บาทนะครับสุภสิทธิ์จะจดชื่อไว้นะครับพอของล็อตใหม่ที่ผลิตเสร็จสับเรียบร้อยแล้วส่งมาปุ๊บสุภสิทธิ์ก็ส่งให้ทันทีนะครับวิสซอนมีจำนวนจำกัดนะถ้าเกิดว่ามันหมดแล้วเนี่ยยัดเพียงยัดยาต้องรอสักนิดหนึ่งสุภสิทธิ์ต้องขอประทานอภัยอย่างสูงยิ่งนะครับจะไม่ให้ขาดตอนนานเนาะก็เป็นครั้งแรกนี่แหละที่วิสซอนผลิตกันไม่ทันนะครับเพราะว่าสารต่างๆที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นส่งมาช้าเนาะส่งทางทางเรือนะไม่ว่าจากทางยุโรปนะหรือทางญี่ปุ่นนะครับสั่งซื้อทางเรือนะครับสุภสิทธิ์ก็บอกว่าขึ้นเครื่องบินมาเลยได้ไหมสารสกัดเขาบอกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้สั่งสารสกัดจากเพื่อมาผลิตวิสซอนอย่างเดียวสั่งหลายตัวหลายอย่างบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเนี่ยเขาสั่งหลายอย่างมากนะครับดังนั้นต้องมาทางเรือเท่านั้นอดใจรอสักนิดนึงแต่ว่ายังพอมีอยู่สำหรับวิสซอนนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนถ้าเกิดว่าหมดแล้วยาเพียงยาต้องรอนะครับจะรอนานหรือเปล่าไม่นานครับนะเป็นว่านะครับสารต่างๆถึงแล้วก็ผลิตอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับกับวิสซอนนะครับก่อนที่จะฟังเพลงกันก่อนจะบอกรายละเอียดกันนะครับสุภสิทธิ์นำสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งออกเมื่อตอนกลางวันงวดประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับจะบอกเฉพาะรางวัลที่1นะครับรางวัลที่1เลขที่ออก402701 402701ส่วนมากหวยเอกชนเนี่ยจะนำไปออกก็คือ701นี่แหละใครซื้อเลข701สลับขั้วถ้าซื้อโต๊ดก็ถูกนะหวยเอกชนน่ะถ้าหวยรัฐบาลต้องซื้อตามนิดตรงๆถึงจะได้รางวัล นะครับแล้วก็เลขท้าย3ตัวจะมี3ตัวหน้า3ตัวท้ายนะครับเดี๋ยวบอก3ตัวหน้าก่อนนะครับ3ตัวหน้าคือ791และ912นะครับเลขหน้า3ตัวนะครับ791และก็912เลขท้าย3ตัว058และก็396 058และก็396และเลขท้าย2ตัวประจำงวดวันที่1ตุลาคม2569เลขที่ออก7070ส่วนรางวัลใหญ่ๆนั้น
รางวัลที่2ที่3ที่4ที่5เลขข้างเคียงท่านกรุณาไปตรวจด้วยตัวท่านเองนะครับเพื่อนเพื่อนเจริญใจกันก่อนกับเพลงเพราะๆฐานบกพ่ายรักสัญญาพรนารายณ์และช่วงหน้าจะบอกสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่วนสารสกัดจากงาดำเซซามีนและก็สารสกัดจากสุภาษิตไม่ค่อยได้เรียกนะสิทำให้ติดขัดเล็กน้อยฮะ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามินเอที่จะเปรียบเทียบวิตามินเอเมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาร์โรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
1: สารสกัดอัดแน่น24ชนิดครับเขาเรียกว่าระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินย่อยใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสารใช้สารสตีวอลไกลโคไซด์ให้กับแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานกับดันไขมันทุกโรคนี้ดื่มได้นะครับใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมิได้ไปรักษาโรคแต่ว่าทำให้น้ำตาลลดลงไขมันลดลงความดันลดลงนะครับเราไม่ไปเพิ่มนะฮะแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลิดสมใจเสียตาดีผมหนักขึ้นมีใบเปกเวสสกัดส่งเสริมความจำนะครับมีตังทางเจ้าจากที่เบบประเทศจีนกิโลละเป็นล้าน มีทุกกล่องทุกซองทุกแก้ว1กล่องมีตังถังเช่ามูลค่า110บาทเฮลินจือสงกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะ1ปีสารทั้งหมดนำมาชงกับน้ำร้อน120 BC จะละลายเกลี้ยงจนเสร็จสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขให้ความสุขกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยการดื่มกาแฟเทียนแช่กาแฟได้ร้างทองกลับมากล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทส่วนวิซอนดูแลดวงตานะครับ1กล่องทานได้1เดือนนะครับ2กล่องละ900บาทนะครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับก็โทรมาที่สุภาษิตนะครับ0836931999เดี๋ยวสุภาษิตจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันเนี่ยซึ่งผู้สูงวัยยาเพียงยาของสุภาษิตทุกท่านเอาไปทานแล้วดีเป็นตำรับยานะยาสุนไพรนะฮะ 100% เลยนะสูตรหนึ่งนี่มีสุนไพรถึง35ชนิดมี30ชนิดสูตร2 85ชนิด2สูตรรวมกันเป็น115ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยมีทะเบียนยาถูกต้องทุกประการได้รับการอนุมัติด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นจนได้รับอนุมัติให้เป็นยาบำรุงกายตราสุภสิทธิวิชันสูตร1และสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะครับเตะปี๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกสำหรับท่านชายเนี่ยมาทานแล้วจะดีขึ้นแล้วก็ท่านหญิงวูบวับทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนเนี่ยผิวหนังหิวย่นหย่อนหยาดมาทานนะครับและท่านมีประวัติกรอบไตไขมันมาทานนะครับเพื่อร่างกายที่ดีขึ้นครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงครับรู้จักกับสูตร1ไปแล้วมารู้จักกับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดมาทำการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพากายชาปลายมือปลายเท้าเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะครับอาการที่กินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้หิ้วเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะสมองดีผิวพรรณดีสดใสดูอ่อนกว่าวัยนะก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้กินข้าวได้นอนหลับสบายดีเราขับถ่ายดีชีวิตมีสุขครับทานสูตร2 3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีทั้ง2สูตรเลยนะครับราคาเดียวกันซื้อรวมกันมาได้ทั้ง2สูตรหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยนะครับหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเกาต์รุมาตอยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านนอนเป็นผักหลายท่านมีโอกาสจะผ่าตัดข้อเข่าหรือกระดูกผูกกระดูกพุ่นมาทาน2สูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกได้6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับส่วนงาดำสกัดแล้วก็มะระสกัดนะสุภสิทธิ์จะบอกเก่าเล่าขันในช่วงต่อไปนะครับมาฟังเพลงกันก่อนครับสอนชัยเมฆวิเชียนไม่ทราบว่าญาติเพียงญาติยาลืมกันไปซื้อหรือยังฮะเมื่อก่อนโด่งดังมากๆครับสอนชัยเมฆวิเชียนกับเพลงนี้อ้อนจันทร์ครับและมีเพลงแก้ด้วยพงศ์ศิวรนุชจันทร์อ้อนครับ

0: วิซอนเขาเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจังไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
1: ค่ะชมจำได
0: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
1: ลูกหลานประทับใจ
0: บ้านตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
1: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
0: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
1: เป็นต้อเนื้อครับ
0: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวอ่ะ
1: ครับโอ้
0: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
1: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
0: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
1: โอ
0: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
1: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
0: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
1: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
0: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเนอะ
1: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
0: จ้าจ้า
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยิ้มทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ประกับพูดกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเอ็นเห็นฟังว่าเอ็นสุภกิจบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: จะดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
1: เ
4: ขาพี่แล้วคุณนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
1: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: พี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
1: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
1: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
1: ผม
4: ช่วยดี
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
1: เออ
4: จริงหนาขา
1: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราฉากมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
1: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะ
4: อ
1: ยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมา

0: ดื่มกาแฟเทนชาเลยเนาะสุดยอด
1: โอ้สุดยอดครับพ่อหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับพ่อไง
0: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
1: ่
0: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
2: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
3: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจ้าพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
2: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
3: เ
2: พราะท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกด้วยลานเทศเถื่อนสายสัญญานะครับไปพักสักครู่ไปดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อย
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: วิธีไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอม
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดย
15: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: แม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเน้นย้ำการแก้ปัญหาการระบายน้ำพร้อมเสริมยานพาหนะรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัยคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
4: พลโทวรยุทธ์เหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้ยังน่าเป็นห่วงระดับน้ำเพิ่มสูงและขยายวงกว้างครอบคลุม7อำเภอรวมกว่าเกือบ 40,000 ครัวเรือนแม่ทัพภาคที่1รับฟังสถานการณ์น้ำและแผนช่วยเหลือจากจังหวัดบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศโดยเน้นเร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรรวมถึงจัดส่งอาหารปรุงสุกและน้ำดื่มให้เพียงพอและทั่วถึงพร้อมกำชับการเสริมยานพาหนะสำหรับรับส่งผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีติดตามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมการดำเนินงานโรงครัวพระราชทานพร้อมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ประชาชนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ระดมกำลังพลยานพาหนะเรือและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ21จังหวัดภาคกลางอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและคลี่คลายสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร็วนั้นจะใช่หรือพลอยรายงาน
3: มาติดตามสรุปผลของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่น่าสนใจตลอดรอบวันที่ผ่านมาเริ่มที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศไบรท์ธราวดีนราพรพัฒน์ที่จับคู่กับเบสวรพีรัชยากรก้องภพสรุตาวดีโชว์ทีมเวิร์คที่เข้าขารู้ใจตบเอาชนะคู่แข่งสาวจากฟิลิปปินส์2เซตรวด23ต่อ21และ21ต่อ18คะแนนได้ผ่านคัพไปลุ้นแย่งเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีกับคู่นักกีฬาสาวจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.ตามเวลาประเทศไทยส่วนกีฬาเรือแคนูประเภทสลาลอมชายปิยนัทเกิดสุขตัวแทนนักกีฬาหนุ่มของไทยทำผลงานดีที่สุดด้วยเวลา 121.68 วินาทีพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมแรกให้กับสมาคมเรือพายของไทยนับตั้งแต่บรรจุเข้าแข่งขันครั้งแรกในปี2010ต่อด้วยเทควันโดท่ารำประเภทภูมิเซ่บุคคลชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยส่งนาวินปินทสูตรโชลีลาไล่รำทั้ง2ท่าทำแต้มดีที่สุด 9.2880 คะแนนได้ครองเหรียญเงินเช่นเดียวกับบุคคลหญิงรอบชิงชนะเลิศใบปอทิตารีแก้วโอรานวสุทำแต้มดีที่สุดรวม2ท่า 9.0400 คะแนนได้ครองเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองกับเหรียญเงินนักกีฬาเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์คว้าไปครองตามลำดับขณะที่ยูกิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงมียูสุสกินักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีอาศัยความสดและความเด็ดขาดเอาชนะ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
8: คากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไผ่โพสธรครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนำพามิตรรักรายการญาติเพลงญาติทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์นะครับดีเจสุภสิทธิ์ขอสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะหมดชั่วโมงที่2ก็มีชั่วโมงที่3อีกนะครับติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนนี้ให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านนี่ก็ทานครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถคุณตาบรุงของสุวรรณเนี่ยประทับใจทั้ง2สูตรเลยหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันสูตรหนึ่งประกอบด้วยสมุนไพร30ชนิดเนี่ยกระชายดำเป็นตัวนำเขาบอกกระชายดำเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเยอะมากนะโดยเฉพาะหนุ่มสาวชาวดอยเนี่ยมีลูกนะเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองจุงกันก็แล้วอยู่บนตะกร้าจะสังเกตสิหนุ่มสาวชาวดอยเนี่ยเขาจะมีตะกร้าอยู่ข้างหลังเอาลูกใส่ไปได้หนึ่งคนซ้ายขวานะฮะแล้วก็มีผ้าขาวม้าห้อยอีกหนึ่งคนนะจูงกันอีกนะบอกว่าขยันเหลือเกินนะตั้งแต่ว่าทานกระชายดำไปแต่ว่ายาบำรุงกาตาสุภสิทธิ์และวิชั่นนั้นไม่ใช่มีแต่กระชายดำเท่านั้นนะครับยังมีสมุนไพรอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ดีต่อร่างกายแข็งให้ร่างกายกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงอีกครั้งเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับมีกำลังวังชาสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันเอาไปทานแล้วก็ดีด้วยแล้วก็ปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเอาไปทานแล้วนอนหลับสบายหายเครียดนะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งยังอื่นไม่ต้องพูดถึงเนาะฉี่ลดขากางเกงปั้นกั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายที่อ่อนแอวันนี้มาทานแล้วแข็งแรงเนาะแล้วก็เป็นสมชายไม่อายสาวด้วยและสูตรหนึ่งเช่นเดียวกันสำหรับหญิงท่านหญิงเนี่ยเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองหรือจะไปลมจะมาหรืออายุอนามมากแล้ววัยหมดประจำเดือนเข้าสู่วัยทองมันซุบซิบซี่เหลืองหอยเยียวยนยานทั้งร่างกายและจิตใจปากแป้งยังไม่ติดเลยมันหิวมันแห้งขนาดนั้นมาทานเป็นตัวช่วยกับสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับท่านหญิงท่านชายเหมือนกันครับกระดับโอกาสกระดูกผุกระดูกคุณสูงมาทานเสริมเพิ่มเติมกับร่างกายของท่านด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนวันละครั้งเดียวทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทครับฉลากสีแดงเรียกว่าสูตรหนึ่งนะครับรู้จักกับสูตร1ไปแล้วมารู้จักกับสูตร2ครับยาแก้กระแสตราลูกฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นสเลเดอร์เป็นยาแก้กระแสเป็นยาระบายอ่อนๆชาปลายมือปลายเท้าท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วันยังไม่ถ่ายนะมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดทั้งสิ้นเลยล่ะท้องผูกถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายคือมันเหนียวและก้อนเล็กๆนะครับไปก่อนอาจมให้ถ่ายปกตินั่นคือถ่ายเหมือนกล้วยหอมนะครับก็คือว่าจะไม่ขาดไม่ตอนไม่วิ่นแล้วก็ไม่เหลวไปและไม่แข็งไปถ่ายระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะบอกคนเรากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทรมานเนี่ยไม่ทุกข์ทรมานชีวิตมีสุขทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับสุด2บรรจุถึง60แคปซูลเลยท่านผู้ฟังครับถูกมากดีมากนะครับของถูกไม่ใช่ไม่ดีนะของถูกแล้วก็ดีมีอยู่จริงในการลุกทุ่งบำรุงสุขภาพเขาบอกว่าก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้เมื่อทานสุด2ลุงฝาโอสถถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สุดร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแหละท่านติดเตียงอะไรท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านมีปัญหาร่างกายนอนเป็นผักหลายท่านสั่นไปทั้งตัวเป็นเกาต์รุมาตอยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนมันปวดลึกเจ็บลึก
ทานทั้ง2สูตรร่วมกันนะครับ2สูตรร่วมกันก็คือว่าเอาสูตร1ไปทานก่อนนอนสูตร2นั้นไปทานก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับราคาก็ถูกมากทั้ง2สูตรเลยนะครับตามตำรับยานะครับทาน2สูตรร่วมกันได้สูตรภัยไปถึง115ชนิดมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีสรรพคุณทางการรักษาเพราะมีเลขทะเบียนยามีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นใช้เวลา1ปีในการอนุมัติตัวยาทั้ง2สูตรจึงได้คุณภาพสูงและปลอดภัยอย่าท่านได้ทานอย่าท่านได้ลองนะครับเช่นเดียวกับคุณตาปรุงคอนสุวรรณเนี่ยทานครั้งแรกสมัยชื่อคุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2ก่อนจะมาเป็นสูตร1สุภสิทธิ์สูตร2ลุงฟ้าโอสถทุกวันนี้ท่านก็ยังทานอยู่เมื่อก่อนนั้นถัดเข้าห้องน้ำนะเดินเข้าไม่ได้หรอกครับนั่งกับพื้นทานข้าวเอาเก้าอี้ทำโต๊ะสั่นไปทั้งตัวข้าวหกมากกว่าครึ่งจานต้องใช้แก้วพลาสติกมิฉะนั้นแก้วจะแตกนะครับแล้วก็ผิวพันเนี่ยเมื่อก่อนมีไฝฝีขี้มรวานฝ้ากาดทั้งตัวเลยนะฮะทุกวันนี้ไม่รู้มันหายไปไหนหน้าตาผ่องใสอ้วนทนสมบูรณ์ดีจนลูกสาวแซวพ่อจะมีเมียใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมที่ขาวทั้งศีรษะเป็นสีดอกเหลานะครับนั่นคือบ่งบอกถึงร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงจากเมื่อก่อนเดินไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เดินอาจจะมีอาการเหนื่อยตามอายุอนามเพราะว่าจะเข้าหลักร้อยแล้วนะอายุหลักร้อยแล้วจะเข้าหลักร้อยอีกไม่กี่วันนี้แข็งแกร่งแข็งแรงซื้อขนมนมเนยหุงข้าวเองได้ซักผ้าเองได้กินข้าวเองได้วิเศษที่สุดเขาบอกคนใกล้ๆบ้านน่ะอายุ70ติดเตียงไปแล้วต้องหยอดข้าวหยอดน้ำกันแต่คุณตาปรองคสวรรค์นี่เดินปลอฮะแล้วก็ผิวพรรณดีความจำเป็นเลิศนะทานสุด1สุด2เนี่ยมานะครับตั้งแต่อายุ93จนถึงอายุ100ปีเนี่ยทานมาโดยตลอดทั้ง2สูตรไม่ได้ขาดมีแต่ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นไม่ใช่คุณตาประยูนคลองสุวรรณเท่านั้นมีญาติเพียงญาติใหญ่อีกมากมายมหาศาลซึ่งนำไปทานแล้วก็ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงอายุ70 80 90ทุกท่านเลย60กว่าก็ทานกันดีและบอกต่อด้วยนะครับแล้วก็ส่วนกาแฟทินชาคอฟฟี่นั้นถือว่าสุดยอดมากเพราะสารสกัดเนี่ยบอกกาแฟจะดีไม่ดีอยู่ที่สารสกัดใส่จริงไหมสารสกัดแต่ละตัวนั้นส่งผลต่อสุขภาพสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาไหมระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพกาแฟเทนชัยกาแฟมีมานานย้ายเพียงยาไปดื่มเอาไปทานและได้ร่างทองกลับมาผิวขาวเหลืองดังกบต้มฮะมีคนแซวสุภสิทธิ์แบบผิวขาวเหลืองดังกบต้มที่แรกตกกระจายนะพอสุภสิทธิ์เนี่ยไปที่อ่างทองไปบ้านญาติมาเขาก็ชมบอกผิวขาวเหลืองดังกบต้มเลยเนาะผิวดังกบต้มนะทีแรกเขาพูดไม่บอกขาวเหลืองหรอกผิวยังก็กบต้มสุภสิทธิ์อะไรวะ นะเขาเป็นคำชมเชยนะทางอ่างทองสุพรรณบุรีสิงห์บุรีชัยนาทเนี่ยใครได้ชมว่าใครได้รับคำชมว่าผิวขาวเหลืองแต่กบต้มเนี่ยผิวอย่างกับกบต้มเนี่ยดีใจไว้ก่อนเลยเขาบอกมันอย่างนั้นจริงๆนะคือว่าเราไปเห็นกบต้มอ่ะผิวเหลืองอย่างขมิ้นเลยนะฮะเขาเปรียบเทียบนะฮะเขาชื่นเขาชมอย่างนั้นจริงๆครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกเขาเรียกว่ามีออร่าดีทุกสิ่งดีทุกส่วนฮะและอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบโรคภัยไข้เจ็บนะก็ดื่มกันทุกวันดีทุกวันวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนากล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเราก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่องแถม1กล่อง5กล่อง 1,000 นะครับญาติพี่น้องญาติยาหลายท่านบอกว่าประทับใจแล้วทั้งเงินพอนิดนึงก็ซื้อ4แถม1ไปเลย5กล่อง 1,000 จะได้ประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านได้อีกนะครับเพราะว่า5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับส่วนวิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะครับของแก้ใกล้จะหมดแล้วทั้งหมดล็อตนี้รออีกสักนิดนึงเพราะว่าทางบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัด
นะพูดคุยกับสุภสิทธิ์แล้วบอกผลิตไม่ทันจริงๆเลยสุภสิทธิ์รออีกสักนิดนึงแต่ว่ายังพอมีอยู่นะท่านที่ซื้อตามโปรโมชั่นเอาไปกล่องหนึ่งก่อนที่เหลือ3กล่องสุภสิทธิ์จะส่งให้ที่หลังเนาะต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปแหละสุภสิทธิ์ติดไว้หลายท่านแล้วนะที่ซื้อ4กล่องเนี่ยหลายคนมากหลายท่านมากสุภสิทธิ์ให้ไปกล่องหนึ่งก่อนเก็บตังค์มา900ก่อนเดี๋ยวพอของมาปั๊บส่งให้อีก3กล่องและคิดเงิน 1,800 บาทเนาะได้ครบ 2,700 เข้าใจตรงกันนะแต่ยังพอมีอยู่นะท่านสั่งคนละกล่องเนี่ยพอได้อยู่นะครับถ้าของเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสุภสิทธิ์ก็จะบอกกับล็อกขันให้ครบถ้วนนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับส่วนบารักีนกสกัดนั้นกระปุกละ300บาทนะฮะกระปุกละ300บาทแล้วก็งาดำสกัดและสารสกัดนะหลายชนิดด้วยกันก็กระปุกละ300บาทนะครับต้องการสั่งซื้อเพิ่มเติมอย่างไรฮะของใกล้จะมาแล้วล่ะหรือจองกันไว้ก่อนก็ได้นะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับแล้วก็ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินป้าประหารร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สายแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเราได้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเป็นหลักร้านจิ้งว่านจันช่องแกตาครีนนครสวรรค์มีวิสซอนเป็นหลักนะครับวิสซอนนี่ตามร้านต่างๆยังพอมีไปซื้อที่นั่นก่อนนะครับถ้าไม่มีหรืออยู่ไกลจริงๆสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวของผลิตล็อตใหญ่กลับมาเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยจัดเต็มฮะเดี๋ยวโฆษณาแบบเต็มที่นะครับยัดเพียงยัดยาไว้วางใจเนาะ10ปีแล้วยัดเพียงยัดยาน้ำเหมือนตับแสนเอาวิสันเอาไปถ่ายแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะคุณยายจำนงคำพฤกอยู่หมู่3ตำบลดีลังพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกวิสัน1กล่องกาแฟ2กล่องทั้งหมด 2,100 บาทบอกฟังมานานแสนนานแล้วตัดสินใจซื้อเอาไปทานนะครับดีต่อร่างกายแน่นอนครับคุณยายจำนงคำพฤกครับคุณอุไรไกรอนันต์ครับต้นไผ่ลิงหน้าตลาดน้ำอยุธยานะครับต้นไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาครับสั่งสุด1สุด2อย่างละกระปุก700บาทเอาไปทดลองก่อนนะครับคุณพี่หมวยเล็กแซ่ลิ้มต้นสวนแตงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสูตร2ลุงฟ้าโอสด3กระปุก 1,000 บาทประทับใจทานมาเป็นประจำนะครับพี่เพทุนจันงามตำบลอ่างแก้วตำบลโพทองอ่างทองในพรีเซนเตอร์ของเราด้วยทานทั้งวิสซอนและกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟบอกกาแฟยังไม่หมดเลยเอาไปเพิ่มเติมอีก2กล่องและวิสซอน1กล่อง 1,400 บาทนะครับคุณป้าระเบียบพิทิมอยู่หมู่บ้านโนนหัวช้างตะวันเขาสามยอดเพิ่มเมืองจันทบุรีโอ้ทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะครับวันนี้มาซื้อเพิ่มเติมวิซอนบอกทานดีมากทานประจำและสุด1สุด2ด้วยทั้งหมด 1,600 บาทนะครับพี่สาวบางขันมากตะวันบางขันมากอำเภอเมืองจันทบุรีวิซอน4กล่อง 2,700 บาทคุณพี่บางออนรัตนพฤกษ์หมู่13ตะวันหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณสิริพรแซ่เตียวครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับอยู่กรุงเทพอยู่เขตลาดกระบังนะครับถนนลาดกระบัง 30/1 แขวงลาดกระบังอำเภอลาดกระบังเขตลาดกระบังกรุงเทพวิสซอน2กล่อง 1,800 บาทกาแฟ5กล่องสูตร11กระปุก350บาทเป็น 3,150 บาทนะครับคุณบัวทองทองสิรินะครับตะวันเตาปูนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณปิ่นเยรำตะวันบ้านใหม่อำเภอบ้านแพร่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ทวีสโลบนนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณหอมไกลก้อยคำตะวันประสุขอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่เรวดีสุขม่วงตะวันบางมันอำเภอเมืองจังหวัด
ังหวัดสิงห์บุรีกาแฟ2กล่อง 0.1-2 อย่างและกระปุก 1,200 บาทคุณป้าชะลอทองพูนตะวันยางใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับย้ายเพียงย่ายาครับทุกสิ่งทุกอย่างมีออยมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารอันตรายไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตาครับสอบถามพวกมั่นใจสอบถามและสั่งซื้อกันได้ทุกๆวันที่ดีเจสุภสิทธิ์นะครับแต่ท่านมีไลน์มี Facebook สั่งซื้อทางนั้นก็ได้ถ้าไม่มีอย่างไรโทรศัพท์มาที่สุภสิทธิ์โดยตรงเลยนะครับพร้อมรับสายทุกๆท่านถ้าไม่ได้รับสายทันทีทันใดเดี๋ยวโทรกลับและของที่ส่งไปนานๆไม่ได้รับก็โทรมาถามด้วยนะครับมาถึงบนแคนแก่นคูณให้เขาไปหรือให้อายเจ็บครับ

0: เดี๋ยวจะได้ฟังบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับซึ่งฐานคุณแผนนางพิมพ์สุด 1.2 ก็คือสุด 1 สุภาษิตหรือวิชั่นสุด 2 รุ่งฟ้าโอสถในปัจจุบันนั่นเองนะครับ
1: ชาคอฟฟี่พี่ละเอียดธีรันรุ่งดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
2: ก็
1: อร่อย
2: แล้วก็กินคู่กับคุณแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะนิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะนิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยนิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินคุณแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
1: โอ
2: ้
1: โหเนาะมาเลยจังนิ้วล็อกเนี่ยได้รักษากันแย่เลยเน
2: า
1: ะ
2: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
1: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
2: า
1: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
2: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
1: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
2: ่เ
1: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
2: ค่ะค่ะ
1: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
2: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
1: โอ้
2: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
1: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
2: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
1: เก้าสนุกเลยแหละครับพี
2: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
1: ครับ
2: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
1: คร
2: ับ ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
1: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
2: เดี๋ยวน้องชายเข้ามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
1: ้
2: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
1: โอ้ครับผม
2: เอาพยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
1: า
2: ะ
1: ครับผมครับผม
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับที่ละเอียดธีรันรุ่งนะครับที่
2: อำเภออุทัยค่ะ
1: อำเภออุทัยอำเภออุทัยจ
2: ังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
1: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
2: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้ง
4: ได
3: ้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
4: กินดีมาก
3: อ่ารสชาติดีนะ
4: รสชาติดี
3: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
4: แล้วแล้วเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
3: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
4: โพทอง
3: อำเภอโพทอง
4: ตำบลยางชาย
3: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
4: พูดดีมาก
3: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
4: จ้ะ
3: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
4: ฟังทุกวัน
3: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
4: จริงจ้ะ
3: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
4: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
5: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
4: แค่นั้นดิ
3: เอาได้สิเดี๋ยวมา
4: ส่งมาเลย
3: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊
4: ะ
3: ขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

ตายอรทัยครับกับเพลงที่ชื่อว่าเจ้าชายของชีวิตเนี่ยเพลงนี้ไพเราะเพราะพริ้งมากๆสมมติพญาเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสุภาษิตนำข่าวอาชญากรรมมาฝาก1ข่าวนะครับเขาบอกว่ายิงกันสนั่นในศาลเจ้าชายหญิงเสียชีวิต2รายนะครับเกิดเหตุเมื่อวันที่30กันยายน2569เมื่อเวลา 16:00 น.นะครับหรือ 4:00 น.เย็นเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุมีคนถูกอาวุธยิงเสียชีวิต2รายหลังรับแจ้งจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดเกิดเหตุบริเวณภายในศาลเจ้าบริเวณปากทางเข้าตลาดน้ำดอนหวายนะครับสุภสิทธิ์เคยผ่านนะว่าจะเข้าไปในตลาดน้ำดอนหวายเหมือนกันก็ยังไม่ได้ไปวันหลังวัดจะแวะและมีเหตุร้ายเกิดซะก่อนเนาะตำอยู่หมู่5ตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงทราบชื่อก็คือนางสาวพรจันทร์อายุ63ปีถูกยิงบริเวณศีรษะและนั่งเสียชีวิตบนเก้าอี้และศพชายอีกรายหนึ่งชื่อว่านายพรเทพอายุ68ปีถูกอาวุธปืนยิงบริเวณศีรษะเสียชีวิตใกล้กับร่างผู้เสียชีวิตรายแรกนะครับจากการสอบถามป้าจวงอายุ72ปีเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุเธอก็นั่งอยู่กับนางสาวพรจันทร์และนายพรเทพระหว่างนั้นได้ยินนางสาวพรจันทร์และก็นายพรเทพพูดคุยกับนายพรเทพมาทำไมทุกวันบริเวณตรงจุดเกิดเหตุสักพักนายพรเทพก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์

0: จันทร์เป็นเจ้าของแผงภายในตลาดน้ำดอนวายและเป็นเพื่อนภรรยาของนายพรเทพด้วยเธอก็ไม่รู้ว่าปมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเบื้องต้นตำรวจได้เก็บภาพที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานพร้อมทั้งตรวจสอบวงจรปิดนาทีเกิดเหตุเชื่อปมเกิดจากการพูดแกว่งกันไปมานะครับก็ข่าวนี้เนาะจากการพูดคุยเท่านั้นเองนะทำให้เกิดการฆ่าลันฟันแกงฟันแทงกันแล้วก็ที่สำคัญฆ่าตัวตายไปด้วยใช่ไหมนายพรเทพเนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีข่าวนะฮะอาชญากรรมหรือข่าวสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกเก่าเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนวันนี้นะครับ
1: เพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

กองเฮวยไร่นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสายว่าสิบอทิมกันนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในชั่วโมงที่2นะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนั่นก็คือฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกพันเวชภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตร2นะครับกาแฟเทนชัยกาแฟวิซอนแล้วก็มีมาเพิ่มเติมสารสกัดจากงาดำสกัดแล้วก็อีกหลายชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์แล้วก็มะระขี้นกสกัดนะครับอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999เดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2นี้ด้วยไหมพี่รมพรนะครับอย่าใจคนจนนะครับแล้วไปพักสักครู่เข้าห้องน้ำห้องท่าและอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันในชั่วโมงที่3นะครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกำลัง
7: ผมร
8: ู้
7: สึกว่าตัวคนแก่
8: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือด
6: ถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
11: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
10: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
12: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
13: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
14: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวเนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะรับรู้ได้ถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอมหากเราไม่อยากตกเป็นเหยื่อเราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
15: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภัยบริการตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรภัยแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟที่ใช้กาแฟกับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปฮะบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุลุงสมหมายป้าสวงช่างทองบ้านสุทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบ่มงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แจงอ่อนงามตัวป่าตาลเพื่อมรุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตนเองเพิ่มมรุบรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามาเ
าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพรมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ความไม่เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนได้แข็งแกร่งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีนายงนภพวงศ์ณนงค์ด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับว่าตาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพตอนไปตอนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุกเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่แล้วจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แบบมันก็น้ำคลานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงท่านงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันท่านก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะท่านจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ท่านคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายนาอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เราดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็สองซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่จะทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิก
2: ไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อปแก๊ปก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางรี่เนี่ยแถบบางรี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เราสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเราสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้เนี่ยค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีนะก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าจำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: แล้วไงว่าหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

0: แล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
2: ขโมยมีหัว
1: ขโมยมีหัวหาตัวไม่ยากกล้าขึ้นมาลักต้องเป็นผู้ร้าย
2: แล้วก็เป็นผู้ร้ายที่จะมาลักได้อย่างนี
1: ้
2: เหรอ
1: เออเอ้าผู้ดีที่ไหนเขาจะไปลักของล่ะ
2: เอออย่าผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายของที่หายไปมีอะไรบ้าง
0: รู้แล้วหนึ่งอย่างคือใจหาย

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกอ่ะโยมโยมพอแล้ว
0: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
0: ้มือใช่อ่ะ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับคลิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
1: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
0: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อ่ะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: โอ้ใส่ทำไมแล้ว
0: เหรอ
1: เวลาถอดแล้ว

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่ 24-in-1 มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ากโบสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันมันนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าทานเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหาร
2: เพลงไพราข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่
3: จันทลอ AM Stereo ที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่ามณฑลทหารที่สุดบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อขอเชิญร่วมงานไปทองฝั่งเก้านิมิตนวัดโคกหลาตำบลหนึ่งแดดอำเภอหนองบัวจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2565ร่วมงานทองฝั่งเก้านิมิตนวัดโคกหลาตำบลดงดินแดงชมเมืองหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์ชายแสวงตามสบายภาพยนตร์25ลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงสุขชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่เพ็ญนรินทร์สวายหลานชายแสวงชม25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวเหล่า26สามรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบก29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไหน1มกราคมลูกนิมิตรับปีใหม่กับแอนอรณีเต็มวงร้านวันที่2สูงกับ83วงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัด83วันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับผสมน้ำมันงาดำรสชาติเผ็ด 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบธรรมชาติและช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหลต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างข้อเข่าถามข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นผมไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0875747474
4: ท่านมีปัญหาแบบนี้หรือไม่และสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์ดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติมีรุ่ง817574ไบโอ817574ผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลิน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์ดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคั้นเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมกาแฟไม่มีน้ำตาลช่วยลดกาแฟชั้นดีเหมาะสำหรับคุณการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟเดียวกันกับรสชาติดีที่เขาไม่มีน้ำตาลกาแฟระบบขับถ่ายดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องกาแฟใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่ซูดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่เจ็บไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิตรอสขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณผู้ผาวิตรอสโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลัง
6: ผู้ป่วยเบื่ออาหาร
7: ผู้ผา
6: วิติดเตียง
7: โปรตีน
6: เพื่อสุขภาพ
7: เพิ่มเนื้อน้อย
6: โปรโมชั่น
7: ง่าย
6: ไม่มีกำลัง
7: ซื้อ
6: ป่วยเบื่ออาหาร
7: 1
6: ผู้ป่วยติดเตียง
7: ผู้ผา
6: วิ
7: ติ2
6: เพิ่มแล้ว
7: โปรโมชั่น
6: สุดคุ้ม
7: 1ซื้อ3
6: แถม1
7: 5
6: ซื้อ5
7: 7
6: แถม2
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะอยู่ในหลอดเลือดถ้าลงกองละเอียดครับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมอง
6: โบราณเขาจะไม่ว่า
7: ลิ่มเลือดมันคือเสมหะ
6: ที่อยู่ในหลอดเลือด
7: ถ้าลงกองละเอียด
6: ครับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดี
7: เช่นเส้นเลือดสมอง
6: เราก็จะไม่เกิดโรค
7: ลิ่มเลือดอุดตันในสมอง
6: สารพิษยาที่มีฤทธิ์เกสร
7: และมีกลิ่นหอม
6: กระดังงา
7: เช่น
6: มะลิ
7: ดอกหอมมือ
6: ลี
7: นา
6: ดอกมะลิ
7: เตย
6: ดอกพิญ
7: ฝรั่ง
6: ดอกบุญนาค
7: ยาหอม
6: สารพัดสม
7: ดอกหอมมือลีย
6: าหอม
7: กระดังงาย
6: า
7: ชาลิ
6: ครู
7: กลิ่นเวียนหัว
6: ปวด
7: ใบเตย
6: ปวดไมเกรน
7: ยาฝรั่ง
6: หน้ามืดตาลาย
7: ยาหอมผสมดอกหอมมือลีย
6: าไม่หลับ
7: และเย็น
6: ยาชาลิ
7: ครู
6: เวียนหัว
7: ปวดหัว
6: ปวดไมเกรน
7: ผสมดอกหอมมือ
6: ตาลาย
7: ลมเสียบ
6: แทงหัวใจ
7: นอนไม่หลับ
6: และผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก
7: 08
6: ยาหอม
7: ผสมดอกหอมมือลี
6: โปรโมชั่นสุดคุ้ม
7: 72
6: แถม1
7: สนใจโทรเลย
6: 081
8: มันได้เงินนะมันได้จริ งมันได้มาง่ายนะ
6: 57
9: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข
8: ้
9: อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
6: ครีมอดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: เรียบร้อย
9: โดนคุณที่เล็กมากจะสำลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมอดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่สมุดตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098 329 99 0
10: แม่รู้หมดแล้วสิ่งที่ก้าพูด
11: หลายคนคงเริ่ม
10: ใจทุกวัน
11: รอมากขึ้นรวมถึงเห็น
10: เงินทุกบาททุกสตางค์ขอแม่ทั้งนั้นเลย
11: ซึ่งสร้างความเสียหายให้ประชาชนว่างได
10: ้สนุกหรอก้า6ปีที่ก้าเล่นปลาเข้าไปแสนกว่าแม่พูดเสมอสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตของคนที่ทำให้คนล้มเหลวคืออะไร
11: วันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอม
10: ไม่ให้แม่เสียใจแทบจะเดินไม่ได้เลย
11: หนึ่งพิจารณาการพาดหัวข่าว
10: ถ้าวันนี้หนูเล่นแล้วหนูแทงเป็นหมื่นเป็นแสน
11: ที่ใช้ตัวหนา
10: เยอะเยอะมากขึ้นแล้วหนูแม่จะทำยังไง
11: ข้อข่าวดูหวานและไม่น่าเป็นไปได
10: ้บางข้อข่าว
11: สามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริง
10: ๆหนูสัญญาแม่ได้ไหม
11: สองแหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org เป
12: ็
11: น
12: .co
11: หรือมีโลโก้ที่ไม่ถูก
12: ต้อง
11: เ
12: ช่
11: นข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอม
10: ซึ่งแม่รับหนูนะ
11: ปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวนี้แหล่งที่มาเขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นในแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความหรือเปล่ามีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่เช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเป็น
13: สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับ
14: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอด

ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

ทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: ชูโกโก้

ขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสด

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อย

สัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมา

ลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อน

0: ับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
0: สวัสดีทุกบ้านทุกช่อง
1: สถานีวิทยุจากศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรีครับ
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคน
1: สถานีวิทยุจสหนึ่งกรุงเทพ AM 657ครับ
0: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑลที่ฟังกัน
1: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรี AM
0: 85นะ
1: 855สิ
0: 855
1: นี่ไปโต๊ดสิมันจะออกวันเนี้ย
0: ออกง่าย
1: 855เนี่ยถ้าไม่งั้นมันจะมา522อ่ะนะทักทายคุณผู้ฟังที่สถานีตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดกาญจนบุรี 97.75 FM เนี่ยนะ
1: สถานีวิทยุตำรวจตะเวนชายแดนจากนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงครับ
0: 92.50 FMM เนี่ย
1: ครับทักทายคุณผู้ฟังตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
0: สตูลนี่ก็ 91.75 FM
1: ครับแล้วก็ที่

0: โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายก
1: 89.75 FM นะ
0: จังหวัดทหารบกลพบุรีครับ
1: จทล.1197เนี่ยนะ
0: ใครที่ฟังอยู่ในกรุงเทพอย่าเบื่อเราสองคนเนาะพอฟังกันตั้งแต่ตอนเนี้ยไปจนถึงตีห้าเนี่ยดูเอาเองเถอะจัดรายการสบายเลยเอาคุยกับลูกก่อนดิลูกจะโอนตังมาให้รับจ้ะบอกเพชรเอ้ยกำลังออกอากาศอยู
1: ่ว่าไง
0: ครับผมก็ให้ไปส่งข้อความมา
1: ว่าไง
0: ส่งไลน์มาพูดเพราะออกอากาศนะเนี่ยพูดกับลูกไม่เพาะเลยที่ลูกข้างบ้านแล้วพูดเพาะจังปะโท
1: ลูกเราทั้งนั้น
0: ไอ้ข้างบ้านน่ะเหรอมันมีเรื่องเล่าในข้างบ้านน่ะเรามีลูกชายอยู่คนนึงนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันไปชอบสาวข้างบ้านไงพ่อไปขอลูกสาวบ้านเหนือให้หน่อยซิในบ้านติดกับเราเนี่ยผมรักกันชังเลยเนี่ย
1: พ่อว่าไงอ่ะ
0: พ่อบอกเฮ้ยไม่ได้อันนั้นน้องสาวมึงว่างั้นนะ
1: พ่อว่างั้น
0: อยู่มาสักปี2ปีเอาอีกแล้ว
1: เป็นไง
0: เอาพ่อไปขอให้บ้านหลังบ้านให้ผมหน่อยทีนะแม่เป็นรักกันมาหลายปีเหมือนกันละตั้งแต่อกหักกันรู้ๆเป็นน้องสาวอ่ะ
1: อีกบ้านนึงพ่อว่าไงอ่ะ
0: เฮ้ยไม่ได้น้องสาวแก
1: นี่ก็น้องสาวเหมือนกัน
0: โอ้โมโหไปบอกกับแม่เลย
1: แม่ไปขอให้หน่อย
0: แม่มันว่ายังไงแล้วเนี่ยแม่พ่อบอกกันกับน้องสาวนี่กับน้องสาวแล้วผมจะทำยังไง
1: แม่ว่าไงอ่ะ
0: มึงได้ไปเถอะเพราะมึงก็ไม่ใช่ลูกพ่อมึงอยู่แล้ว
1: โอ้แม่ว่าอย่างนั้นผลสุดท้าย
0: ผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่ได้ไปตามเลยเนี่ยเป็นไงกันบ้างสว่างอารมณ์โหเมื่อวานนี้น้ำเข้าในตลาดเทศบาลเลยนะสว่างอารมณ์นครนายกเมื่อวานป้าแดงก็ส่งมาให้ดูที่ปราจีนบุรีเป็นไงมีเคด้วยนะระวังให้ดีนะอย่าไปจับเองนะนะครับแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราเหมือนกันฉะเชิงเทรานี่ผวาจระเข้ขึ้นโชว์ตัวพื้นที่น้ำท่วมเจ้าหน้าที่เตือนอย่าไปจับเองครับ
1: ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปจับนะ
0: ครับ
1: ประมงเขาไปจับ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานพบจระเข้ในพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบ้านบางพะเนียงหมู่2ตำบลคูยายหมี
1: อำเภอสนามใจเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: สร้างความวิตกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ
1: สนามใจเขตเนี่ยนะ
0: สั่งซื้อสินค้าอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยผมก็ถามน้ำท่วมหรือเปล่าบ้านฉันมาได้เขตตัวนี้ตัวเท่ากับพิจิตรเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่เนี่ย
0: ครับ
1: โอ้
0: โหไม่ใช่เล็กๆนะ
1: โอ้บนถนน
0: โอ้ขึ้นไปนอนอ้าปากครับกินหมูกินบัวได้เป็นตัวๆเลยนะจากสถานการณ์สถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราเนี่ยนะยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องหลังจากมีฝนตกหนักมวลน้ำจากพื้นที่รับน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องเกษตรกร
1: แล้วก็เส้นทางสัญจรผ่านไปมาก็หลายจุดด้วยกันเน
0: ี่ยให้พี่น้องประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
1: แล้วก็
0: เตรียมอพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กไปที่ปลอดภัย
1: รวมทั้งหลีกเลี่ยงในการเดินทางผ่าน
0: บริเวณน้ำท่วมจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอ่ะก็ส่งกำลังใจให้ครับ
1: ตกกันทั่วถึง
0: ไปช่วยกันหน่อยจระเข้เยอะตัวเล็กๆนะ
1: ท่วมตัวใหญ
0: ่ที่ปาจีนนี่ยังไม่เจอตัวนะที่ปาจีนยังไม่เจอตัวครับแต่ฉะเชิงเทราเห็นแล้วกรมชลประทานเนี่ยฉบับที่7ยกระดับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา
1: 7จังหวัดติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำ
0: 11จังหวัดต้องติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำนะครับ
1: 11จังหวัดนะ
0: เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
1: ได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
0: ฉบับที่7ถึงผู้ว่าราชการ11จังหวัด
1: ได้แก่
0: อุทัยธานี
1: ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี
1: ลพบุรีปทุมธานีนนทบุรี
0: ครับ
1: จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเนี่ย
0: ครับผม
1: น้ำ
0: เขาบอกว่าขยายลบยกของที่ขึ้นที่สูงย้ายรถแล้วก็กลุ่มปอบางต้องย้ายเขาด้วยเนาะ
1: เพราะน้ำที่ท่วมเป็นน้ำฝนนะ
0: ครับ
1: น้ำเหนือยังไม่ไปนะ
0: ปล่อยมาแล้ว 2,000 ลูกบาศก์เมตรแล้ว
1: แล้วก็น้ำทะเลยังไม่หนุนนะ
0: ครับ
1: เอาละ
0: วันนี้อุตุเตือนทั่วไทยฝนฟ้าคะนองชาวเรือระวังคลื่นอันดามันสูง 1-2 เมตรครับอันนี้ก็เตือนมาแต่วันนี้ปากทางขวัญเวียงคงไปได้นะ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าของเรากัน
0: พอมาเช้านี้ก็สั่งปุ๋ยมันกระสอบนึงเนี่ย เดี๋ยวพี่บิดาไปด้วยนะ
1: ปากทางเข้าวัดเวียงตำบล
0: ตำบลบ้านครัว
1: อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: กทม.ก็เตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนนะให้ยกของขึ้นที่สูงรับมือเจ้าพระยาสูงทะเลหนุนวันนี
1: ้น้ำทะเลหนุนด้วย
0: ครับ
1: ท่วม
0: มีออกอากาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้นสืบเนื่องมาจาก
1: กรมชลประทานได้ปรับเพิ่มอัตรา
0: การระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ครับ
1: วันที่30กันยายนเนี่ยนะ
0: ขอบคุณสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้วันที่1ตุลาเนี่ยแหละ
1: ส่งผลกระทบระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงเนี่ย
0: ครับใครได้อยู่ริมน้ำก็เตรียมเคลื่อนได้เลย11ชุมชนได้แก่เดี๋ยวนะชุมชนจำนวน11ชุมชนในพื้นที่6เขตครับ
1: ได้แก่ดุสิต
0: พระนครบางคอแหลมยานาวา
1: บางกอกน้อย
0: คลองสานนะฮะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
1: แล้วก็เร่งยกของจากที่ต่ำขึ้นที่สูง
0: เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบปลั๊กไฟอย่างลุงโชเล่เคยบอกอ
1: ่ะระบบไฟฟ้าเนี่ยเพื่อความปลอดภัย
0: ครับวันนี้ผมสั่งซื้อถุงใส่รถเนี่ยไม่มีขายเลยในช้อปปี้
1: อ
0: ่ะไม่มีเลยนะในกรุงเทพก็ซื้อกันหมดเลยมันไม่มีมันไม่มีโอกาสได้ยกรถไปขึ้นที่สูงมันไปไม่ได้มันเบียดกันหมดการจราจรติดขัดเขาซื้อถุงมาใส่กัน
1: ใส่รถเนี่ยนะ
0: โอ้หนาปึ๊กเลยพอกลางปุ๊บขับรถเข้าไปจอดเลย
1: เอาไปจอดแล้วก็ปิดเนี่ยนะ
0: ปิดละปิดอันนี้รู้สึกว่า 2,900 ก็ไม่มีขาย
1: ไม่มีขาย
0: นะแล้วอีกแบบนึงก็เอาปูกับพื้นปูกับพื้นแล้วใช้เชือกมัดมุมทั้งหมดแล้วก็ขึงขึ้นไปบนหลังคาบ้าน
1: อ
0: ันนี้ทำแบบลักษณะกันน้ำเข้าถ้ามันมาสูงเกิน
1: มันก็ท่วมมาดะ
0: ก็ท่วมเหมือนเดิม
1: มันมาไม่เกินที่เรากำหนดไว้มันก็ไม่ท่วมมา
0: ไม่ท่วมถ้าสูงถ้าใส่ถุงมิดชิดเลยนี่รอดนะครับเราเอาแบตเตอรี่ออกซะอย่าเก็บของมีค่าไว้ในรถนะเพราะว่าตัวเองต้องเอาให้รอดไว้ก่อนนะฮะเขื่อนนี่เร่งระบายรับมือน้ำเหนือเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเมืองกรุงยังอ่วม748ชุมชนนะอันนี้จากเดลินิวนะครับห้างแมคโครเคียงข้างสังคมไทยมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: อันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย
0: น
1: ั่งไปแจกกันด้วย
0: ครับแมคโครก็นำธุรกิจค้าส่งภายใต้บริษัท CP เอ็กตราโดยนายธนิตเจรวานนท์อ้อที่ให้ไอ้คอนโดเน่ๆไปใช่ไหมนำทีมผู้บริหารพนักงานจิตอาสาร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี
1: มอบถุงยังชีพนะ
0: ซึ่งบรรจุอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มขนมนมเนยนะ
1: สิ่งของจำนวนมาก
0: เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับ
1: ประกอบพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
0: ซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงเวลานี
1: ้ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
0: บ้านเรือนได้รับผลกระทบการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยรวมถึงการเข้าถึงอาหารและน้ำดื่มเป็นด้วยความยากลำบาก
1: โดยมีเป้าหมาย
0: เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ
1: พร้อมส่งต่อกำลังใจกับพี่น้องประชาชนและก็ชุมชนก้าวผ่าน
0: ช่วงเวลาที่ยากลำบากและกลับมาใช้ชีวิตโดยเร็วนะครับขอบพระคุณมากครับแมคโครเอาของพวกเราไปเยอะแล้วก็คืนมั่งก็ดีเหมือนกัน
1: คืนการช่วยกันดีตอนที่มันเดือดร้อนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: น้ำมันท่วมเนี่ย
0: น้ำมันท่วมเนี่ยนะเราก็เห็นใจทุกที่เลยปุ๋ยไม่ต้องเลยนะเนี่ยตอนนี้โทรมาจองปุ๋ยไว้เลยจริงหรือเปล่าลุงช้างซื้อ1ตันแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม14กระสอบอ่ะจริง
1: จริงครับ
0: ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับเลยนั้นไปก็ต้องกลับมาซื้อราคาเดิมนะฮะเราก็ช่วยเหลือก็ตอนเนี้ยอะไรอ่ะเหลือป่ะถุงนึง10กิโลถุงละ600บาทมะนาวลูกละ5บาทไข่ไก่แพงละเท่าไหร่200กว่าบาท
1: ไข่ไก่
0: อะ
1: อะไรก็แพงเลยนะ
0: มันขึ้นราคากันเลยเมื่อวานนี้อาจารย์เบียร์เอาน้ำไปแจกฉันเบียร์เนี่ยหัวเม่งเม่งที่สอนทำอ่ะ
1: เอาน้ำไปแจกกับท่านที่เดือดร้อนนะ
0: ปรากฏว่า
1: เป็นยังไงน้ำ
0: หันมาข้างหลังน้ำหายหมด
1: เหลือแต่ที่วางน้ำมาเลย
0: ไปเจอที่อยู่ในร้านขายของชำ
1: นะบวกกับไปขายมันไม่น่าเลยนะมันคนเขากำลังตกยาก
0: คนเขากำลังร้อนร้อนเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็นายกก็ไปแจกถุงยางชีพถุงยางชีพหมดก่อนมานี่ อย่าส่งเสียงดังไปนะเบาๆนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ควักตังค์ให้บ้านละพัน
1: ก็แจกกันไปอ่ะนะ
0: ประมาณสัก 20,000 เห็นที่จะได้นะ
1: ก
0: ็
1: ให้เขาไป
0: ผมไม่แน่ใจว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าว่าไม่ได้ช่วงหาเสียงอ่ะเนาะ
1: อ
0: ันนี้น่าจะได้นะ
1: เป็นเงินส่วนตัวนี่นะ
0: ครับแต่ก็อีกนั่นแหละคนมันจ้องจะผิดอย่างคนสุนทรยาเนี่ย
1: ก็เป็นธรรมดาพวกนี
0: ้สุนทรยาอย่างเงี้ยแล้วก็ใครกันนักร้องทั้งเยอะแยะไปหมดนะบางเรื่องก็โอเคนะร้องได้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ไปร้องให้พี่น้องพระนครศรีอยุธยาหน่อยแย่เลย
1: ตอนนี้เขาเดือดร้อนกันอย่างไรจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยกันไป
0: ครับโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
1: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเต้นนิ้วล็อกเนี่ยนี่ช่วยได
0: ้โอ้เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ 2,500 แล้วลุงโจเล
1: ่ปล่อยมาเนี่ยนะ
0: เออ
1: 2,500
0: ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เที่ยงวันนี้เตือน11จังหวัดกทมให้รับมือเลยนะครับ
1: รับอยู่แล้วล่ะ
0: โอ้เที่ยงเที่ยงเที่ยงเมื่อวานไม่ใช่เที่ยงวันไม่ใช่เที่ยงวันนี
1: ้
0: ข้าวน้ำเหนือจะเข้าเขื่อนแตะที่ 3,600 ถึง 3,700 เข้า 3,700 แต่ปล่อย 2,500 มันไม่บาลานซ์กันนะ
1: ที่ท่วมนินน้ำฝนนะ
0: ครับยังไงก็ฝากหลวงพี่หนึ่งไปดูเขื่อนบางชุมศรีหน่อยละกัน
1: พี่หนึ่งส่งข่าวมาหน่อยสิล่ะ
0: เออ
1: จะมดแต่ฉัน
0: แกก็ฉันมันนี่ฉันวันละมื้อนอกนั้นกินคนชมทานนี่คาดการว่าในช่วง 4-5 วันเนี่ยนะโดยตั้งแต่เมื่อพรุ่งนี้จะมีน้ำเข้ามาอาจจะปริมาณไหลผ่านสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: เพราะว่าน้ำมันมาจากหลายสาขาหลายไปสมทบกันนะ
0: สมทบสาขาละ700 800อย่างง
1: ี
0: ้ส่งผลในปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะอยู่ที่ 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: ขณะที่กรมชลประทานก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน
0: มาทั้งสองฝั่งมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลย
1: เข้าหมดนะ
0: เออ580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วตอนนี้เจ้าพระยาไอ้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปล่อยไปแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าที่ไหนจะมีผลกระทบมากเพราะว่าต้องเตรียมตัวนะยกของขึ้นที่สูงกันหน่อย
1: นั่น
0: ครับ
1: ปล่อยไปก็เข้าอยุธยาแล้วก็ไปอีสายนึงสายนู่นน่ะ
0: วันนี้วันที่1ตุลาคมเนี่ยพวกเกษียณทั้งหลายเนี่ยนะอย่าเผลอแต่งตัวไปทำงานเวลาเมียก็จะว่าเอา
1: หมดอายุไขข้าราชการแล้ว
0: เออ
1: พักผ่อนกันบ้าง
0: ใช่หัวโขนออกบ้างยังคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริหารอยู่ไม่ได้แล้ว
1: จะไปสั่งเมียจะทะเลาะซะอีกก็นะ
0: เออเมียสู้นะเอ้าไทยช่วยไทยพลัสเฟสใหม่เริ่มแล้วเมื่อวานเมื่อเช้านี่6โมงเช้าอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นไง
0: ก็เรียกว่าแอปค้างกันเป็นแถวหมดอ่ะ
1: เป็นเพราะอะไรอ่ะนะ
0: ไม่ก็คนก็เข้าไปที่ 30.8 ล้านคนนะเข้าไปเช็คขั้นตอนการรับสิทธิ์นะครับที่แน่ๆเลยเนี่ยวันนี้ให้ 1,000 ใช้ได้2เดือนนะ
1: 1,000
0: ใช้ได้2เดือนนะ
1: ใช้ได้2เดือน
0: ก็เดือนละ500อ่ะนะถ้าใช้เดือนนี้หมด 1,000 เดือนหน้าอย่าหวังว่าจะได้นะ
1: เสร็จการ
0: โครงการไทยช่วยไทยพลัด60 40เฟสใหม
1: ่
0: บรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนขยายสิทธิ์ครอบคลุมประชาชน 30.8 ล้านรายเพิ่มขึ้นจากเดิม26ล้านคนครับ
1: เข้ามา
0: แล้วเข้าแล้วเหรอ
1: 1,000 เลย
0: โอ้ยผมเข้าเปล่าวะผมงวดที่แล้วผมเข้าไม่ได้ก็วันนี้ก็คงไม่ให้ผมหรอก
1: เข้ามาแล้วยอดเยอะดุช้าเลย
0: ยังก็ซื้อหวยหมดเชื่อผมดิ
1: 1ตุลาเนี่ย
0: ครับผมยอดจริงๆเลยเว้ยเออไหนมาหัวเราะย้อกันอีกนะอ้าวอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะฮะไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลหรือจะเป็นโปรมิกออยดูแลเรื่องไต
1: เรื่องตับเรื่องไตในโปรมิกออย
0: ครับ
1: แล้วก็ไบโอดีนี่ก็ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่แหละ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เหนื่อยง่ายติดเตียงอ่ะนะครับถ้าจะให้ดีก็ดื่มโกโก้ลุงช้างเข้าไปด้วย
1: นั่น
0: มาเช้านี้ไป20กล่องนะ
1: ไปด้วย
0: เออ
1: 20กล่อง
0: คนละ2กล่อง2กล่อง2กล่องบอกขาที่แล้วซื้อไปกล่องเดียวแม่ลุงนี่ซื้อ2กล่องก็ดี
1: 2กล่องนี่500ถ้ากล่องเดียวมันจะ300นะ
0: ใช่
1: เพราะมันมีค่าจัดส่งด้วยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าซื้อ4กล่องก็พันนึงอ่ะนะ
0: ไม่มีโปรโมชั่นอะไรหรอก
1: ตอนนี้ยังไม่มีเพราะต้นทุนมันเยอะอ่ะนะ
0: เขายังไม่ได้ขอราคาขายส่งมาน
1: ั่นสิ
0: แต่ที่แน่ๆวิทยุเหลืออีก3เครื่องนะ
1: ฮะอ้าวท่านที่สั่งซื้อวิทยุเครื่องเดียวนี่600แต่ถ้าซื้อไทยทิพย์โอสถสัก2กระปุก600เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เหลือวิทยุเครื่องละ500
0: เมื่อเช้านี้พี่ปทุมจากนู่นบางเพลิงบางบะหัน
1: นี่ว่าไงอ่ะ
0: โอ้นี่แกสั่ง วิทยุเครื่องนึงแล้วกาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุงอ่ะนะ
1: เรียกคนสั่งเป็นซื้อเป็นเนี่ยนะ
0: ครับผมแล้วก
1: ็ว่าไง
0: มันริมไกลาดในวันนี้ผมเอาต้นฉบับให้เดิมนะตาตุ๋ยนะแกจะไปเอาจะเอาของทศพลกับสีไพรมันไม่ได้สาระมันได้สนุกอย่างเดียวมันได้สาระเนี่ยดีนะเนี่ยลูกพ่อแม่แม่รักลูกไงไหม
1: ครับ
0: บางคนเนี่ยแม่ให้มันฟังเพลงนี้มันคลอดลูกแล้วไปทิ้งตรงนู้นตรงเนี้ยไอ้ข่าววันนี้เปิดไปทางไหนมีแต่เรื่องน้ำนะลุงโชเล่เน
1: า
0: ะ
1: ก็ช่วงนี้มันก็น้ำอย่างเดียวนะที่เป็นข่าวนะ
0: อ่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็สองเม็ดเลยนะสำหรับยาย่าบิงหรือดีแคร์ก็ได้
1: อันนี้เรื่องของการดูแลดวงตาสายตาเนี่ย
0: ครับ
1: โดยเฉพาะยาย่าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: กระปุกหนึ่ง60เม็ดครับ
1: วิธีการรับประทาน
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันติดกับสองเม็ดวันละครั้งเดียวพอ
1: โอ้ตอนเช้าเลยเนี่ยนะ
0: ใช่เหมือนกันกับดีแคร์นั่นแหละ
1: ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: 2เม็ดเหมือนกัน
1: 2กระปุก650บาท
0: 2กระปุกถึงจะได้นะถึงจะได้60เม็ดนะครับ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเราก็แถมให้1กระปุกนะ
0: สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: 2โหล24จากที่ไหนแล้วเนี่ย
2: สมุทรสาครค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหกำลังออกอากาศเลยเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้ามาน
0: พป่ะมานพเป็นไงแล้วน้ำท่วมไม่สมุทรสาครน่ะ
2: ไม่ตรงที่อยู่มันนู่นมันท่วมมันแถวนู่นมันห่างกันเยอะอย
1: ่
2: าง
1: ห่างกันดี
0: เดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
0: ครับอันนี้แฟนรายการทั้ง855
1: โอ้ฟังอยู่เนี่ยนะ
0: ไม่ฟังจอสอนหนึ่งกันซะแล้ว
1: บอกน้ำไม่ท่วมท่วมอีกที่หนึ่ง
0: ครับ
1: ดีแล้วละไม่ท่วมอ่ะ
0: ดีแค่กับโปรมิออนราคาเดียวกันนะจ๊ะ
1: 2กระปุก650บาทเหมือนกัน
0: 4กระปุกแถมกระปุก1เหมือนกัน
1: เข
0: ื่อนป่าศักดิ์เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์บ้านเราเนี่ยวันนี้เปิดประตูระบายน้ำเกินความจุนะครับ
1: เตรียมรับมือฝนตกหนักวันที่3ถึง6ตุลาคมเนี่ยนะ
0: ตอนนี้เขื่อนป่าศักดิ์เนี่ยมีประตูระบายน้ำ7ประตูหมดเกลี้ยงเปิดทั้งหมดเลยครับ
1: ต้องเปิดระบายน้ำมันออกไปนะ
0: ครับ
1: ออกไปนู่นก็เดี๋ยวไปลงอยุธยาอีกแล้ว
0: มาเช้านี้ที่เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับอำเภอพัฒนานิคมลพบุรีหลังจากน้ำในอ่างเพิ่มสูงเกินกว่าจุความจุ 100%
1: เกินกว่า
0: ล่าสุดเมื่อวานตอนเที่ยงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เปิดประตูระบายน้ำครบ7บานในรอบปีครับ
1: ครบ7บานเลย
0: เ
1: พื่อระบายน้ำ
0: แบบขั้นบันไดอ่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ย
0: เขื่อนป่าศักดิ์มีปริมาณในน้ำกว่า 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็
1: เท่าไหร่อ่ะนะ
0: 106.80 น่ะ
1: ในของความจุระดับปกติที่กักกันเนี่ยนะ
0: เขาให้เก็บ100นึงนี่106ไปแล้ว
1: เกินดิ
0: ต้องเอาออกซะมั่ง
1: ร่องมันออกไป
0: ไปน้ำไหลลงอ่างวันละ550ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะหรือประมาณ 47.54 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันปริมาณระบายออก 115.08 ไม่บาลานซ์กันเลยนะเข้า500ออก115นะครับเอาก็ใครอยู่ใต้เขื่อนก็เตรียมรับได้เลยนะครับเพราะว่าเหนือเขื่อนเนี่ยทางเพชรบูรณ์ก็จะมีฝน3ถึง6ตุลานี้นะครับแล้วก็จะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างส่วนภาคกลางแล้วก็จังหวัดลพบุรีจะทำให้เกิดฝนตกหนักมีมวลน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มเติม
1: ยังไม่หมดฝนเนี่ย
0: ยังทำเป็นดีใจไปนะ
1: ยังมีอีกระลอกนึงเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ้าวนี่ก็เยอะอยู่แล้ว
0: ใช่
1: น้ำฝนนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นน้ำหนุนละ
0: เป็นน้ำหนุนแล้วนะ
1: ด
0: ื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: ดื่มกาแฟลิซ่าเอ็ม3ถุงเอ้ย2ถุง900บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: วันนี้พี่บิดาเดี๋ยวเขามาเบิกเลยนะจะไปหน้าวัดเวียงกันนะ
1: เบิกอะไรอ่ะนะ
0: เบิกกาแฟ
1: โอ้
0: เบิกโฟกัสเบิกมาลาคินก
1: โอโก้ยังไม่เอาไง
0: โอโก้ไม่เอาปล่อยเขาอร่อยก็กลัวเราจะเสียทีเราไงกลัวจะได้เสียตังค์ไงให้กินจะชมจะคำอร่อยแม่อร่อยไม่บอกอ่ะต้องใส่ให้ลูกกินหมดอ่ะ
1: นาน
0: เด็กกินละดีบำรุงสมองนะ
1: เด็กชอบอ่ะนะ
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่ก็ชอบอ่ะเด
0: ้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยอันนี้ถุงนึงมีแค่20แก้วนะสี่ถุงกัน 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบูหอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: แต่หลายคนบอกไม่อร่อยเพราะมันไม่หวานเอาโกโก้ใส่ไปก็ได้ทั้งช้อนสองช้อน
1: สำหรับกาแฟเนี่ยนะ
0: ครับนี่ที่สมุทรสงครามประกาศ3อำเภอเป็นพื้นที่ประสบ สาธารณภัยหลังน้ำแม่กองเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องครับ
1: ไอ้แม่น้ำไหนมันก็เพิ่มทั้งนั้นนะตอนนี้นะ
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับ
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
0: ท่านชยชัยแสงอินเนี่ยนะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภออัมพวา
1: เพื่อติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำ
0: เยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: พร้อมกับประชาสัมพันธ์แนวทางในการเตรียมความพร้อมนี่แหละ
0: ครับจากสถานการณ์หลังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองสูงขึ้นและก็หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องครับ
1: เราต้องเตรียมความพร้อมมาไว
0: ้นะครับท่านผู้ว่าก็ได้ลงเรือสำรวจสถานการณ
1: ์
0: ตามพื้นที่ริมคลองพื้นที่เกษตรพี่น้องอัมพวาเนี่ย
1: หลายจุดในการมีน้ำล้นสวนผลไม้ก็โดนน้ำไปด้วย
0: โดยเฉพาะสวนลิ้นจี่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลวัดประดูเนี่ยนะครับ
1: น้ำท่วมขังภายในสวนด้วย
0: สร้างความกังวลหากระดับน้ำยังสูงแบบนี้นะส่งผลกระทบต่อต้นลิ้นจี่แน่
1: รวมทั้งพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเช่น
0: ทางมะพร้าวแล้วก็ส้มโอเนี่ยนะ
1: มีมะพร้าวมีมะพร้าวก็ใบตองไหลนะ
0: มะพร้าวน้ำหอมไง
1: ส่วนส้มโอนี่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะตายเลย
0: ใช่นะก็ต้องขอเตือนภัยกันละกันโดยเฉพาะตำบลนางตะเคียนอำเภออัมพวาครอบคลุมถึงตำบลอัมพวาเหมืองใหม่แควอ้อมท่าคาบางแคบางช้าง
1: บางนางล
0: ี
1: ่
0: ปลายโพงพางแพรกน้ำแดงยี่สารสวนหลวงแล้วก็วัดประดูครับ
1: ในอำเภอบางคนทีเนี่ยนะ
0: ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระดังงาตำบลบางน้ำแขกตำบลบางกระบือตำบลบางยี่รงตำบลจอมปลวกตำบลดอนมโนรา
1: ตำบลคนทีตำบลยายแพงเนี่ยแล้วก็บางพรมเนี่ย
0: ครับ
1: บางสแกเนี่ย
0: บ้านประโมทโรงหีบแล้วก็บางกุ้ง
1: เขตพื้นที่ประสบภัยสาธารณะเนี่ย
0: มีอันนี้น้ำฝนสะสมเนี่ยประกอบการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กองในปริมาณมากด้วยนี่ครับ
1: ในปริมาณมันเยอะด้วย
0: ครับผม
1: น้ำฝนนะเนี่ย
0: มะระขี้นกเอาไปกินได้เลยนะใครที่เป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลอยู่อ่ะ
1: ก็รับมาทานมะระขี้นกของเราควบคู่กันไปเนี่ย
0: กระปุกนึง300บาทเท่านั้นเองมีตั้ง60เม็ดซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
1: 2กระปุกก็600นะ
0: ซื้อ4กระปุก 1,200 นะครับได้แถมปีให้กระปุกหนึ่ง
1: ซื้อ4แถม1กระปุกนะ
0: ครับผม
1: ตัวแถมตัวขายตัวเดียวกัน
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะจ๊ะ
1: กระดูกลั่นก๊อบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ถ้าใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบกรุบกรับกรุบกรับไอ้นี่ได้เลย
1: น้ำมันงาดำนะ
0: แต่มันต้องไม่ปวดนะกินก่อนนอน2เม็ดก็ขวดนึงก็ได้เดือนนึงนะ
1: ใช่
0: 2ขวดไม่เสียค่าส่ง4ขวด 1,200 แถมฟรีให้ขวดหนึ่งนะครับ
1: แถมให้ไป
0: ไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: คนอยู่ดีๆหาเรื่องติดคุกซะงั้นแหละ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: จับไอ้2หนุ่มลักเรือที่เขาไปช่วยน้ำท่วมก็ถูกไว้หน้าหมู่บ้านอ
1: ่
0: ะ
1: และผลสุดท้าย
0: ไปขโมยเขาตำรวจจับบอกผมไม่มีรถกลับครับ
1: อ้าวเอาเรือไปเลย
0: ตำรวจก็ฟันหนักซ้ำเติมทุกข์ของชาวบ้านไง
1: อันนี้อย่าไปซ้ำเติมกันสิ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและไทยแคลพัดครับ
1: ไทยแคลพัดนี่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะ
0: จ้าม
1: ีปัญหาเรื่องของกระดูกต้องรับประทานไทยแคลพัดแล้วก็ขาย2กระปุก500เองเนี่ย
0: กระดูกผูกระดูกพุนซื้อไปกินนะ
1: ไทยแคลพัดเนี่ยนะ
0: ครับแต่เป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนั้นนี่ต้องกินไทยทิพย์โอสถนะ
1: อันนี้สูตรดั้งเดิมเลย
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็กินแบบแคปซูลกระปุกละ300
1: อันนี้แบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ5กระปุกแถม1กระปุกกันนะ
0: 18นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีครับ
1: นำกำลังสายตรวจแล้วก็ฝ่ายสืบสวนไป
0: ครับรวมกันจับกลุ่มนายสุวรรณชาติอายุ23ปี
1: นายอมรินทร์อายุ22ปี
0: พร้อมของกลางเป็นเรือพายสีส้ม1ลำไม้พายสีส้ม1อัน
1: หลังจากผู้หญิงวัย57ปี
0: เขาแจ้งความว่าคุณตำรวจขาเรือหายค่ะ
1: เรือที่ไปใช้น้ำมันเนี่ยนะ
0: เอาสามัดไว้เนี่ย
1: หายไป
0: จะช่วยกันขนกระสอบทรายย้ายสิ่งของโดนขโมยซะแล้วมากลางดึกเนี่ย
1: ขโมยกระทั่งเรือเนี่ยนะ
0: พอตำรวจรู้ได้ครับปั๊บก็รีบ
1: จับ
0: ด้วยสอบสวนแล้วจับมาเลย
1: สอบสวนในสุวรรณชาติให้การรับสารภาพ
0: บอกมาหาเพื่อนภายในหมู่บ้านที่เกิดเหตุระหว่างเดินกลับบ้านเห็นเรือผูกติดอยู่กับเสาไฟฟ้าไง
1: หลังจากนั้น
0: ก็ชวนกันแกะเชือกพายเรือกลับบ้านเนื่องจากไม่มีรถ
1: เขาไม่ได้ลักเรือนะลักเชือก
0: ลักเชือกในเรือ เรือนั้นทะลึ่งไปตามเชือกนะ
1: ไปก็เชือกเลยนะแล้วเจ้าของก็เห็นเรือเนี่ย
0: ถ่ายรูปเอากล้องจากกล้องวงจรปิดไปเผยแพร่ ขโมยลักเรือ
1: คนรู้จักกันเนี่ยนะ
0: ไม่ผูกให้ดีถ้าเคยผูกไว้แล้วมาไปกินหมด
1: ผลสุดท้ายโดนจับกุมซะแล้ว
0: ครับผม
1: เอาเรือไป
0: ก็ยอมรับเลยขโมยเข้านะ
1: เรือภาพมันมีอยู่นะ
0: ทางผู้เสียหายก็เดินทางมาดูของกลางยืนยันได้ทันทีว่า
1: เป็นเรือของตนเองที่ถูกขโมยหายไปเลย
0: พร้อมขอบคุณตำรวจและผู้สื่อข่าวช่วยเร่งติดตามนำเรือกลับคืนมาได้
1: เนื่องจากมีความจำเป็นต้องใช้เรือนะ
0: เพราะว่าน้ำมันท่วมท่วมทุกบ้านทุกเรือแล้วครับ
1: สถานการณ์น้ำมันท่วมอยู่เนี่ยนะ
0: ใช
1: ่อ้าวอย่าไปซ้ำเติมกัน
0: ติดคุกติดตารางมาเยี่ยวมีออกฉี่ไม่พุ่งทำไงดีเนี่ย
1: อ้าวอันนี้ก็ต้องรับประทานฟอกัสกัน
0: เถอะเขาจะให้เข้าไปในคุกหรือเปล่าล่ะ
1: ฟอกัสเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่รับประทานกัน
0: กล่องเขียวๆกล่องเดียวจะได้เยี่ยวคล้อง
1: ฟอกัสเนี่ยนะ
0: 390บาท2กล่อง700นะ
1: หรือ3กล่องก็ 1,000 บาทนะ
0: ปราจีนบุรีผวาจระเข้ยาว2เมตรโผล่มากับน้ำท่วม7อำเภอวิกฤตหนักจมบาดาลสังเวยไปแล้ว1ศพครับ
1: ศพตายเพราะน้ำเนี่ยนะ
0: ครับไม่ได้โดนไอ้เข้กินนะ
1: นี่ยังมีจระเข้อีกหรือไง
0: มาเช้านี้สถานการณ์น้ำขังในพื้นที่กบิลบุรีเนี่ยนะยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำในท่วมสูงหลายจุดแต่ที่เอาชาวบ้านในแตกตื่นหลังมีคนโพสต์ใน Facebook ว่าเจอไอ้เข้
1: จระเข้
0: น้ำหนักประมาณ60กิโลความยาว2เมตรอ่ะ
1: โอ้ยาวเนี่ย
0: ลอยคออยู่ถนนสาย33สุวรรณศรสายเก่าอ
1: ่
0: ะ
1: ข้างสี่แยกไฟแดงสามทหารน่ะ
0: สงสัยมันจะติดไฟแดงมันไม่ไปต่อละมั้ง
1: อืม
0: เจ้าหน้าที่ก็ใช้ฉมวกไล่แทงด้วย
1: แล้วจระเข้ทำไงอ่ะ
0: มันก็ดำน้ำหนีไปสิอยู่ทำไมได้โดนฉมวกกันดิ
1: พอยกฉมวกมันก็ว่ายไปแล้ว
0: ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางเก่าก็ได้โพสต์แล้วก็ภาพข้อความด้วยความหวาดกลัว
1: หลังจากพบจระเข้หนักกว่า30กิโล
0: ยาว1เมตรเศษลอยคออยู่ที่บ้านช่วงเช้าตู่ตอน 7:30 นาที
1: วอนให้เจ้าหน้าที่เร่งไปจับกุมมันโดยด่วนด้วย
0: เดี๋ยวท่านนายอำเภอเนี่ยประสานประมงแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวถ้าจับได้เมื่อไหร่ก็จะไปปล่อยสู่คืนปล่อยสู่ร้านอาหารธรรมชาติแบบพิทุเล่เขาว่าเลย
1: อร่อยนะ
0: ใช่ไหมตรงบ้องตันรู้จักบ้องตันไหม
1: บ้องตันนี่เป็นทางไหนอ่ะ
0: โคนหางมันนี่ดิ
1: อ๋อเขาเรียกบ้องตัน
0: บ้องตันโอ้ยเนื้อดีอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: จระเข้เนี่ยนะ
0: เออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอร่อยสุโกโก้ของด้านละ
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: เอ
1: าจับมันไปนะเป็นหมวกป้าแดงเดี๋ยวจะโดนจระเข้กินนะดิ
0: ขอบคุณกำลังพลจากกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้นำรถบรรทุกขนาดใหญ
1: ่
0: ออกไปบริการรับส่งพี่น้องประชาชนครับ
1: ตอนนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันนะพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไป
0: เปิดค่ายไปอยู่กันเลยนะเป็นอย่างนั้น
1: เป็นไงป้าแดงผม
0: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีผนึกกำลังร่วมกับนายกฤตเกษมรัตน์หรือว่านายกอุ๊กนายกองค์การบริหารจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพี่น้องที่ถูกกระทบกระภัยนะเพื่อติดตามการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มถุงยางชีพไประดมแจก
1: ช่วยเหลือแจกจ่ายกัน
0: หมดแล้วหมดเลยนะเย่หมดแล้วควักตังค์ให้เขานะเราไม่มีขนาดนั้นหรอกนะ
1: นี่ต้องให้คนมีตังค์เขาแจกกัน
0: แต่ผมว่านะนายกอนุทินเนี่ยผมว่าจะเก็บความรู้สึกได้ดีนะ
1: ครับ
0: คนนี่ด่าโอ้โหได้ยินเต็มๆสองหูอ่ะนักข่าวก็ไม่ปิดไม่เซ็นเซอร์เลยด่าแกก็ยิ้มหวัดดีครับหวัดดีครับลองไปเป็นนายกบ้างดิเราจะทำได้เปล่า
1: ท่านหูไม่ดีเปล่า
0: ท่านก็หูดี
1: หูไม่ตึงนะ
0: หูไม่นั้งอะ อ่ะจริงๆนะผมว่ากันว่านะเพราะว่าท่านมันก็ไปได้ที่วันละจุดสองจุดมันไม่ได้ไปได้ทั่วนะ
1: ก็ต้องช่วยเหลือกันท่านก็ต้องทนนะ
0: ที่รับผิดชอบแต่ละจุดแต่พออเขตอย่างเงี้ยในอำเภอผู้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านต้องออกมาช่วยกันแล้วนี่ครับขอบคุณท่านนายอำเภอบ้านสร้างเลยนี่สุดยอดเหมือนกันนะออกตัวเยี่ยมชาวบ้านเอาข้าวเอาอาหารไปให้ผมเป็นแฟนคลับแกไงเวลาแกไลฟ์สดมาผมก็ดูแกเรื่อยเลย
1: ชอบดูไง
0: ชอบดูแกหล่อไง
1: ก
0: ็จะเอาเป็นลูกเขยซะหน่อยไม่ได้ก็มีคุณนายละ
1: ไม่มีผู้หญิงอะนะ
0: ครับ
1: ลูกสาวไม่มี
0: เย็นนี้สี่โมงเย็นอย่าลืม
1: ไปกันที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
0: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอนะจ๊ะ
1: ตลาดบุรีเนี่ยไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลเนี่ยนะ
1: เอารับประทานไซเลื่อมจอย
0: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
1: ไซเลื่อมจอย
0: ถ้าเป็นผงชงดื่มก็เรียกว่าจอยมิกฟูด
1: อันนี้เป็นแบบผงชงกับน้ำเย็นเนี่ยนะ
0: ถุงละ350ราคาเท่ากันซื้อ2แถม1นะราคาเดียวก็เท่ากับไอ้ห้าวแหละครับ
1: ราคาเดียวกัน
0: โปรโมชั่นเดียวกันยาลิซิดวงก็350แต่ว่ามัน3กล่อง 1,000 นะครับ
1: ยาบรรเทาลิซิดวงทวารของไทยทิพย์โอสดนะ
0: อย่าปล่อยให้เป็นเยอะนะเอาไม่อยู่นะ
1: นั่น
0: ถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยรับประทานเพื่อ
1: พื่อบรรเทาอาการฤๅษีดวงทวารนะ
0: ทั้งหมดทั้งปวงโทรหาลูกช้างครับ08129016 91

0: 500กองละพันหรือจะเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อกับทางวัดได้นะวันที่31ตุลาคมกฐินตบคีวัดบางพึ่งตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขะแยงตำบลอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตารานเหนือตำบลตารานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาตำบลพรหมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 29-30-31 ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
1: ครับ
0: 2คืน2วันชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกัน
1: เมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับ
0: อันนี้ที่จังหวัดอุทัยธานีน้ำทะลักไหลเชี่ยวด้วย
1: เข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนริมถนนประมาณ70เซนติเมตรนะ บางจุดในซอยสูงถึงเมตรครึ่งเกือบ2เมตรอ่ะ
0: เ
1: มตร50อ่ะ
0: รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้และระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
0: น้ำท่วมนี่
1: เจ้าหน้าที่ระดมทุกภาคส่วนทั้งป้องกันภัยฝ่ายปกครองทหาร
0: แล้วก็กู้ภัย
1: รวมทั้งทีมเฉพาะกิจนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุครับ
0: แล้วก็ประชาชน

0: เนี่ยอุ้มเองเลยนะ
1: ประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านออกมาจากบ้าน
0: บางรายต้องนำออกมาทางหน้าต่างชั้น2ด้วยนะครับ
1: ช่วยกันเนี่ยนะ
0: นะครับนายกเทศบาลสว่างอารมณ์ท่านสมคิดพ่วงชื่นมันบอกว่ามวลน้ำมันเอ่อล้นตลิ่งพร้อมกับไหลเข้าท่วมบ้านในตัวอำเภอเป็นบริเวณวงกว้าง
1: ส่งผลให้พื้นที่เทศบาลตำบลสว่างอารมณ
0: ์ได้รับผลกระทบเกือบเต็มพื้นที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงกันอย่างต่อเนื่องประมาณ500หลังคาเรือนนะ
1: อันนี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเนี่ย
0: ครับ
1: 500กว่าหลังคาเรือนเนี่ย
0: ครับสักครู่เดียวเดี๋ยวช้างกับหมูจะกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
1: ปัสสาวะก่อนนะ
0: แป๊บเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาอย่าหมุนขึ้น

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลินามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน ันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงประมาณนั้น
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
13: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยืนออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนิดคุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเอง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นริดสีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาริดสีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับลุงโชเล
1: ่มาฟังกันต่อ
0: ชั่วโมงนี้เราก็ต้อนรับคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้
1: า
0: จังหวัดนครนายกด้วยนะครับนะฮะน้องเขามีอะไรเขาโอนตังค์มาให้ก็รีบรับสิ
1: ลูกชาย
0: ลูกชายอะไรหล่อซะด้วยเนี่ย
1: ที่โทรไปไม่รับสาย
0: นะครับกลับมาชั่วโมงนี้ก็มาบอกเล่า90ให้พี่น้องบ้านเราได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราตลอดตั้งแต่เมื่อวานนะจนถึงวันนี้เนาะยังมีความเป็นห่วงวิญญาณพี่น้องมุสลิมครับประสบภัยน้ำท่วมไม่กล้ากินข้าวกล่องที่บริจาคเพราะไม่มั่นใจว่าจะถูกหลักฮาลาลหรือไม
1: ่เป็นธรรมดา
0: แต่ผมถามผู้นำศาสนาของมุสลิมแล้วเน
1: า
0: ะท่านก็บอกว่าถ้ามันจำเป็นแล้วไม่รู้ได้ทานไปเถอะครับเอาชีวิตรอดไว้ก่อนนะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องเอาชีวิตรอดนะ
0: ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะติดสติ๊กเกอร์ฮาลาลไว้นะนะครับยังไงก็
1: รับประทานได้
0: รับประทานได้
1: ยังก็มีสติ๊กเกอร์เนี่ย
0: มีสติ๊กเกอร์ฮาลาลนะ
1: บ
0: างคนก็ไม่ไว้ใจโดยเฉพาะที่ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพี่น้องมุสลิมกว่า300ครัวเรือนนะ
1: มีเยอะนะ
0: และหมู่บ้านขนาดใหญ่2แห่งรวมกว่า 2,400 ครัวเรือนชุมชนมุสลิมอีก300ครัวเรือน
1: ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้
0: จากการสำรวจพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมสูงเกินเมตร20ครับ
1: รถยนต์เล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาเข้าออกได้
0: ชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางนะครับผู้สื่อข่าวก็เดินทางเข้าไปสำรวจชุมชนชาวมุสลิมเพราะว่าตลอด5วันที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆนำอาหารและน้ำดื่ม
1: ไปแจกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
0: รวมถึงมีโรงครัวพระราชทานเข้ามาช่วยเหลือด้วย
1: แต่สำหรับพี่น้องชาวมุสลิม
0: ที่เคร่งครัดในหลักศาสนาปัญหาคือการรับประทานอาหารที่ต้องเป็นไปตามหลักฮาลาลบางครอบครัวเนี่ย
1: เป็นไง
0: ไม่สามารถรับประทานอาหารที่ไม่ทราบแหล่งที่มานะครับ
1: เขาก็ไม่กล้าทานนะ
0: หรือท่านก็ไม่มั่นใจว่าภาชนะและน้ำน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารกระบวนการจะถูกต้องตามหลักศาสนาหรือไม
1: ่บางครอบครัวก็จะเลือก
0: ที่จะไม่รับประทานอาหารดังกล่าวผมว่าเอาตัวรอดไปก่อนนะพี่น้องนะมะนะป๊ะนะ
1: เขาก็ตั้งใจไปให้
0: นะจะเป็นเดะเป็นอะไรเนี่ยนะ
1: หลักศาสนา
0: บางรายเนี่ยบางรายถึงขั้นขอเพียงไข่ดิบเพื่อนำกลับไปปรุงอาหารสำหรับทานเอง
1: เขาเคร่งของเขา
0: แม้จะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมและขาดแคลนอาหารก็ตาม
1: และล่าสุดผู้
0: สื่อข่าวก็ประสานนำอาหารปรุงสุกฮาลาลจำนวน300กล่อง
1: พร้อมน้ำดื่ม200ชุดเด้
0: จากครัวฮาลาลไปในพื้นที่คลอง18ตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
1: เดินทางเข้าไปมอบไปกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ย
0: นางสาวสันติมาเนี่ยครับบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่มีการนำอาหารฮาลาลเข้ามาร่วมแจกให้กับผู้ประสบภัยเพื่อจะช่วยให้พี่น้องชาวมุสลิมรับประทานได้อย่างสบายใจและก็ตรงตามหลักศาสนาโดยศูนย์แห่งนี
1: ้
0: มีการแจกอาหารโรงครัวพระราชทานทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันและ
1: มื้อเย็นนะ
0: ครับผม
1: ก็ช่วยเหลือกันไป
0: ครับ
1: ด้วยความตั้งใจของคนไปช่วย
0: อ๋อก็ปีก่อนน้ำท่วมภาคใต้น้ำท่วมวัดไทยวัดพุทธนะครับก็ได้พี่น้องมุสลิมนี่แหละมาช่วยเอาอาหารการกินมาให้เป็นคนไทยก็ดีอยู่อย่าง
1: เป็นไง
0: อะไรก็กินได้หมด
1: คนไทย
0: คนพุทธนะครับผม
1: กินได้ทุกอย่างนะ
0: จริงๆเขาห้ามกินเนื้อมนุษย์เนื้อเสือเนื้อสิงโตอะไรพวกนี้นะนั่นมันไม่มีใครพิเรนไปกินอย่างนั้นนะครับเป็นห่วงเป็นใยทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธมุสลิ
1: ม
0: แล้วก็รวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งทั้งแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำน่าน
1: แม่น้ำป่าสักหรือจะเป็นนู่ดอ่ะ
0: ทางภาคอีสานน่ะแม่น้ำชี
1: แม่กลองเนี่ยนะ
0: แม่กลอง
1: น้ำแควอะไรเนี่ย
0: ภาคใต้ก็มีแม่น้ำตาปีปันอะไรเนี่ยนะอ่ะ
1: เรื่องของน้ำเนี่ย
0: มันเป็นเรื่องที่มันเกินมนุษย์จะคาดเดาได้นะ
1: มันก็มีตามฤดูกาลของมันน่ะนะ
0: แต่การผันน้ำเนี่ยเป็นฝีมือมนุษย
1: ์อืม
0: แต่น้ำมันมามันไม่ใช่ฝีมือมนุษย
1: ์น้ำมันเยอะ
0: รัฐบาลนี่บังอาจไปคุยกับเทวดาได้ใช่ไห
1: ม
0: แต่ที่เราต้องดูแลตัวเองก็คือดูแลสายตาก่อนแล้วยาบิงหรือไม่ก็ดีแคร์เนี่ยนะ
1: สายตาดวงตาเนี่ยรับประทานกันได้สองอย่างจะเป็นแบบชนิดแคปซูลก็
0: อย่ายาบิง
1: ยาบิงเนี่ย
0: เป็นถ้าครับซอฟเยลก็ดีแคร์อ
1: ันนี้เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ครับจะดูแลเรื่องไตเรื่องตับก็
1: โรมิกออย
0: โรมิกออยนี่ครับกินวันละครั้ง2เม็ดก่อนนอนแต่ถ้าก่อนนอนเนี่ยไม่อยากให้กินข้าวอ่ะเพราะเราคนเราเนี่ยมันหิวกินมากๆก่อนนอนเนี่ย อวัยวะภายในมันจะได้พักผ่อนมั้งมันไม่ได้พักได้ผ่อนเลยนะเพราะนั้นมันจะทำให้หลายโรคเข้าลุมกันมาในร่างกายของเราเนี่ยนะ
1: นาน
0: ถ้ามันหิวจริงๆอะชงโกโก้ร้อนๆดื่มเลยครับ
1: โกโก้ของเราก็
0: ประโยชน์ล้วนๆบำรุงสายตาบำรุงสมองนะ
1: ม
0: ีทั้งใบแปดกล้วยอย่างเงี้ยผสม
1: โกโก
0: ้มีโกชิเบอรี่นะครับมีเห็ดลิ้นจือเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้สุขรสแทนน้ำตาลใช้ความมันจากมะพร้าวนะฮะโกโก้2กล่อง500บาทอิ่มตลอดทั้งคืน
1: โกโก้
0: คนเราอิ่มแล้วก็นอนหลับน่ะเชื่อผมสิ
1: สบายใจ
0: 2กล่อง500บาทสั่งซื้อเลยมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าหม้อกับร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกลพบุรี
1: อันนี้ก็ไปถามซื้อเขาได
0: ้นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะจ๊ะตัวเอง
1: ใช่เลย
0: น้ำป่าหลากถล่มบ้านธงชัยแม่สอดสะพานขาด2แห่งนะครับครับผม
1: ขาดนึกว่าขาดไป2แห่งเลย
0: ใช่สักครู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ7405นะจ๊ะ
2: จ้า
0: เดี๋ยวโทรกลับจากที่ไหนเอ่ย
2: ปาจ
0: ี
2: น
0: ปาจีนบุรีเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: น้ำท่วมไม่เล่า
0: น้ำท่วมไม่น่าปาจีนน่ะ
2: ไม่ท่วมอ้
0: าวอยู่อำเภออะไรทำไมน้ำไม่ท่วมไม่ทันสมัยเลย
2: อยู่ตรงขี้เหล็ก
0: อ้าวเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: จ้า
0: ครับผมรอฟังเสียงตัวเองด้วย
1: น้ำไม่ท่วมนะ
0: ไม่ท่วมดีแล้ว
1: ดงขี้เหล็กเนี่ย
0: ดงขี้เหล็กนี่ก่อนเข้าเมือง
1: จะท่วมก็เหม็นนั่นนะน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะ
0: ถล่มบ้านธงชัยแม่สอดสะพานขาด2แห่งพืชผลการเกษตรเสียหายหลายร้อยไร
1: ่ชาวบ้านพันกว่าชีวิตเดือดร้อนหนัก
0: เดือดร้อนขนาดหนักเลยนะครับ
1: น้ำมาไหลแรงด้วย
0: ผู้สื่อข่าวรายงานมาบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
1: เป็นไง
0: หลายพื้นที่จังหวัดตากทำให้มวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่เลยฝนมันตกขนาดหนักไงโดยเฉพาะบ้านธงชัยหมู่7ตำบลด่านแม่ละเมา
1: อ
0: ำเภอแม่สอด
1: น้ำกัดเซาะสะพานพังสะพานข้ามห้วยแม่เมาะแม่เมาเนี่ยนะ
0: ครับจนได้รับความเสียหาย2แห่งทั้งสะพานบ้านธงชัยล่างแล้วก็บ้านธงชัยบนนะครับ
1: 2สะพานเลย
0: ส่งผลให้เส้นทางการจราจรถูกตัดขาดรถทุกประเภท
1: ไม่สามารถเข้าออกได
0: ้ชาวบ้านกว่า 1,000 คนนะครับจาก200ครัวเรือน
1: ต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกัน
0: ต่อเนื่องไปวันที่4ขณะนี้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่ก็ส่งความเป็นห่วงบรรยากาศพี่น้องแม่สอดด้วยนะครับฟังได้อยู่แล้วเนี่ยทางวทป.ถึงนะทางวทป.ถึงแม่สอดนะครับ
1: มันไปหลายจังหวัดนะเนี่ยน้ำเนี่ย
0: โอ้มาทุกจังหวัดนะบอกมีจังหวัดไหนไม่ท่วมเห็นมีดงขี้เหล็กเมื่อกี้ไม่ท่วมเลยนะ
1: ปัจจินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สงสัยจะอยู่สูงแบบลพบุรีนี่แหละ
0: อ่ะนี่ขับรถที่ท่าไหนก็ไม่รู
1: ้เป็นไง
0: ถูกสิบล้อทับเสียชีวิตต้องตามหาชิ้นส่วนอะไรรถอะไรคนน่ะ
1: โอ้โห
0: กู้ภัยมาช่วยหน่อย
1: นาน
0: นะครับ
1: อันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: รายงานข่าวมาบอกว่าอุบัติเหตุสลดนางสาวธัญเรศ
1: อายุ21ปีขี่รถจักรยานยนต์
0: เสียหลักบริเวณซอยเทพประสิทธิ์17ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุง
1: จังหวัดชลบุรี
0: ล่างล้มลงไปใต้ท้องรถบรรทุก10ล้อถูกทับเสียชีวิต
1: เหตุเกิดในช่วงสายของเมื่อวานเนี่ย
0: ครับต่อมาเวลา2ทุ่มของเมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานพัทยาได้รับการประสาน
1: จากญาติของผู้เสียชีวิต
0: ขอให้ช่วยติดตามค้นหาชิ้นส่วนร่างกายยังได้ไม่ครบเลย
1: โอ้น่าสงสารเนาะ
0: คือบริเวณจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงไปดูหน่อยหนู
1: ชิ้นเอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: เอาอีกแล้วจะไปช่วยน้ำท่วม
1: ท่านกลับมายุ่งกับน้ำท่วมอยู่นะ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปตรวจสอบแล้วก็ค้นหาโดยละเอียดตามบริเวณที่เกี่ยวข้อง
1: จะทั้งพบชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: บางส่วนนะอยู่ในท่อระบายน้ำนะครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำไปเก็บรักษาไว้
0: ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาส่งมอบให้ญาติ
1: กันต่อไปจัดการตามประเพณีกันไป
0: เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยสร้างความเศร้าสลดในครอบครัวและก็ญาติของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมรายละเอียด
0: และพยานหลักฐานเก็บกับอุบัติเหตุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ
1: โอ้ต้องไปหาชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: มาอยากรู้จังเลยเพื่อนเนี้ยพี่น้องที่ฟังอยู่นครนายกเป็นยังไงบ้างเนาะ
1: นครนายกก็ท่วมอยู่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหหลายจุดด้วย
0: หลายจุดเลยนะฮะ
1: สถานที่ต้องเที่ยวรีสอร์ทอะไรก็
0: หมดเลย
1: ท่วมมานะน่าสงสารไม่น่าไปจนแถวนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าไปอยู่นครนายกเลยเนาะน่าจะอยู่นู่นนะปัจจิน
1: ลพบุรีเนี่ยด่าอยู
0: ่สงสารเนี่ยผมเห็นสภาพแล้วนะโดยเฉพาะคนแก่คนติดเตียงกลุ่มปอบางอย่างเงี้ย
1: ต้องขนต้องเคลื่อนย้ายกันออกไป
0: คนจะเดินจะเหนื่อยยังลำบากเมื่อวานก็ตกน้ำไปคนหนึ่งเด
1: ิน
0: ดองแดงดองแดงเมื่อวานที่เราอ่านข่าวว่าคุณลุงวัย80กว่าเนี่ยลงจากเรือนปุ๊บ หายวับไปกับน้ำเลย
1: ตกลงไป
0: ครับ
1: โอ้ก็ไม่น่าลงจากเรือนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ลงได้ไงเราน้ำมาบ้านจะพังไงประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มคุ้มครองน้ำท่วมวอเตอร์ภัยแผ่นดินไหวเริ่มวันนี้นะครับ
1: เริ่มแล้วไง
0: ใครที่ทำประกันไว้อ่ะ
1: โอ้
0: ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำประกันนะ
1: แต่รถเนี่ยหายไม่รู้กี่หมื่นคันนะ
0: ครับ
1: ดูแล้ว
0: รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแม่ชื่อเธอเพราะจริงๆนะ
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะท่านบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: และก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อ
0: ประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนครับ
1: ต้องภาครัฐซื้อให้ใช่ไหม
0: โดยมีความคุ้มครองที่ครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือน
1: ควบคุมในส่วนภูมิภาคกรุงเทพ
0: ใน3ประเภทได้แก่1อุทกภัย
1: วาตภัย
0: แล้วก็แผ่นดินไหวนะครับไม่มีอัคคีภัยนะ
1: อ๋อไม่มีไง
0: โดยเริ่มมีผลคุ้มครองสาธารณภัยแล้วตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้นะครับ
1: เป็นต้นไปนะ
0: ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติครับ
1: โอ้นี่เขามีมาแล้วเนี่ย
0: เขามีการเปิดหลักเกณฑ์ด้วยนะจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ย
1: คุ้มครองที่อยู่อาศัย
0: หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่เบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัย
1: ระบบประกันพิบัติภัยพิบัติเนี่ยนะ
0: จะจ่ายส่วนหนึ่งแล้วก็จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับ
1: นาน
0: ในส่วนที่เกิดจากวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนหนึ่งก็
1: 5,000 บาท
0: ต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือน
1: ทั้งนี้การจ่ายสินใหม่เนี่ย
0: จะดำเนินการภายในวัน15วันแล้วก็จะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริง
1: วงเงินและก็สินใหม่ทดแทนรวมทั้งไม่สิ้นก็ไม่เกิน 100,000 บาท
0: รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับ
1: สำหรับการคุ้มครองต่อชีวิตเนี่ย
0: กรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้รายละ
1: 2ล้านน่ะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้คุ้มนะ
1: คุ้มอ
0: ่ะแต่คนตายไม่ได้ใช้อ่ะดิ
1: ไม่ได้ใช้
0: ช่องทางเรียกสินใหม่ทดแทนมีดังนี้คุณผู้ฟังจดไว้นะ
1: สำหรับช่องทาง
0: พอผมอ่านจบแล้วห้ามมาถามนะมันจะจำไม่ได้หวยอีกเวลาบอกให้จดไม่จดอะพออ่านข่าวจบแล้วแม้ว่าพูดอะไรลืม
1: ทั้งสองยังอยู่ไหมเนี่ย
0: อยู
1: ่ซื้ออยู่ไง
0: สิบกว่าใบกับตัวกว้างนี้อย่ามาเรียกผมลุงช้างนะ
1: ต้องเรียกว่าไงล่ะ
0: คุณลุงช้าง
1: ช่องทาง
0: เมื่อมีประกาศผู้ประสบภัยผู้ที่รับหมายสามารถเตรียมข้อมูลเบื้องต้นได้แก่1
1: ภาพถ่ายความเสียหาย
0: 2
1: หลักฐานกรรมสิทธิ
0: ์3
1: บัญชีพร้อมเพย์เนี่ยนะ
0: พร้อม
1: รับเงินชดเชย
0: จะรับเงินชดเชยนะครับช่องทางการแจ้งเคลมกำหนดไว้4ช่องทางได้แก
1: ่อะไรนะ
0: ทางเว็บไซต์ www.thainetscat.org 2แอปพลิเคชัน Slide Appไทย NATCAT
1: 3
0: จดไม่ทันหรอกเชื่อผมดิศูนย์บริการลูกค้าหมายเลข02-0125555จำนวน300คู่สาย
1: และจุดที่4
0: จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เกิดเหตุครับง่ายสุดก็จุดที่4เน
1: า
0: ะ
1: นั่น
0: เด้เราจะมีการจัดทำคู่มือแล้วก็เผยแพร่รายละเอียดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ
1: ต่อไปให้ประชาชนก็ได้รับทราบได้มีกฎเกณฑ์ยังไง
0: ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ระดับหนึ่งนะ
1: ขายได้2ล้านนะ
0: ครับผม
1: จากภัยพิบัติเนี่ยนะ
0: ครับ
1: จากน้ำท่วมแผ่นดินไหว
0: ใช่
1: แล้วก็หลายอย่างนะ
0: แผ่นดินไหวน้ำท่วมแล้วก็อะไรอะวัตภัย
1: วัตภัย
0: ครับมีอะไรเนี่ยนี่ข่าวนี้ข่าวนี้เสียชีวิตแล้ว24ราย31จังหวัดลุงโชเล
1: ่กรุงเทพยังจมอยู่นะ
0: ครับ
1: น้ำท่วม
0: 31จังหวัดเสียชีวิตไปแล้ว24รายกระทบเป็นล้านครัวเรือนกรมป้องกันภัยต้องเร่งให้การช่วยเหลือครับ
1: นะโอ้โหรถนี
0: ่ดับแรกกันรถ
1: น้ำท่วมเต็มไปหมด
0: ตอนนี้เวลาเขาเตือนบอกให้ย้ายรถยกของขึ้นที่สูงย้ายกลุ่มเปราะบางต้อง3อย่างต้องทำให้ได้นะ
1: นาน
0: ครับตอนนี้ก็แจ้งมาแล้วนะฮะมีการเสียชีวิต24ราย31จังหวัดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลยังจมน้ำกระทบเป็นล้านครัวเรือนครับ
1: น้ำท่วม
0: พอก็ต้องกระจายความช่วยเข้าพื้นที่พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องปัจจุบันอุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดได้แก่ตาก
1: พิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชร
0: นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทอง
1: สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานี
0: นนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้ว
1: ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย
0: ์ชัยภูมินครราชสีมาและก็สุรินทร์รวมถึงกรุงเทพ
1: มหานคร
0: 195อำเภอ
1: 1160อ่า96ตำบล
0: 8,249 หมู่บ้าน
1: แล้วก็
0: 1
1: ล้าน
0: 1ล้าน 41,307 ครัวเรือนแล้วเป็นคนกี่คนทั้งหมด
1: 2,923,000 กว่าคนเนี่ยนะ
0: อันนี้เป็นข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันภัยเมื่อเวลา 6:00 นเมื่อวานนี้นะครับ
1: ภาคเหนือก็มีนี
0: ่โอ้ภาคเหนือตากภาคเหนือเนี่ยนะ
1: น้ำท่วม2อำเภอเนี่ย
0: ตาก2อำเภอนะ
1: อำเภอตากและอำเภอแม่สอดเนี่ย
0: พิษณุโลกก็บางระกำแน่นอนอยู่แล้วนะครับ2หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ8ครัวเรือนระดับน้ำลดลงน้ำมาปุ๊บนี่เรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลยนะ
0: บางระกำนะครับ
1: บางระกำจริงๆ
0: เพชรบูรณ์เนี่ย6อำเภออำเภอเมืองชนแดนบึงสัมพันธ์วิเชียรบุรีศรีเทพหนองไผ่ครับ
1: รวมแล้วก็9ตำบล19หมู่บ้านเนี่ย
0: เอาแล้วลมเก่าผมเล่าไปไหนล่ะโดนเป็นคนแรกเลยนะ
1: ไม่มีลมเก่าก็ไม่มีเนี่ย
0: ตกโคลตกสำรวจหรือไงอะนะกำแพงเพชรนะ8อำเภอได้แก่ปางศิลาทองอำเภอเมืองขานุวรลักษณ์สมุรีคลองขุงคลองลานบึงสามัคคี
1: ทรายทองวัฒนา
0: โกสัมพีนครทั้งหมด47ตำบล
1: 131หมู่บ้านประชาชนได้รับผล 6,000 กว่าคนนะ
0: โอ้นี่นครสวรรค์11อำเภออ้าวภาคกลางก็อุทัยธานี8อำเภอนะครับลพบุรี5อำเภอ
1: มีอำเภออะไรบ้างอ่ะนะ
0: มีอำเภอเมืองท่าหลวงพัฒนานิคมโคกสำโรงบ้านมี
1: รวมทั้งหมด23ตำบล84หมู่บ้าน
0: ชัยนาทเนี่ย6อำเภออำเภอเมืองมโนรมวัดสิงห์สัพยาหันคาหนองมะม่วงนะครับ
1: 28ตำบล107หมู่บ้าน
0: สิงห์บุรีน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอินบุรีแล้วก็พรมบุรีครับ
1: 3ตำบลนะ
0: กาญจนบุรี13อำเภอได้แก่ไซโยกลาวขวัญห้วยกระเจ้าหนองปรือพนมทวนด่านมะขามเตี้ยท่าม่วงท่ามะกาบ่อพลอยตีตวัดทองผาภูมิอำเภอเมืองอำเภอสังขบุรี
1: รวมทั้งหมดก็90ตำบล884หมู่บ้าน
0: อ่างทองนะครับ3อำเภอได้แก่ป่าโมกชัยโยวิเศษชัยชาญ
1: 8ตำบล24หมู่บ้านเนี่ย
0: สระบุรีครับ13อำเภอได้แก่หนองสางมวกเหล็กอำเภอเมืองพระพุทธบาทกังคอยหนองแควังม่วงหนองโดนวิหารแดงบ้านหมอดอนพุทธเสาให้และเฉลิมพระเกียรติครับ
1: 87หมู่บ้าน566หมู่บ้านนะ
0: พระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมใน11อำเภอได้แก่เสนาบางบานผักไห่บางไทบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางมหันต์อำเภอบุญลาดบัวหลวงอำเภอนครหลวง
1: วังน้อยทั้งแล้วก็อุทัย
0: ทั้งหมด146ตำบลครับ
1: 884หมู่บ้าน
0: สมุทรปราการน้ำท่วม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอพระประแดงอำเภอพระสมุทรเจดีรวมแล้ว
1: 38ตำบล382หมู่บ้าน
0: ปทุมธานีน้ำท่วมใน7อำเภอได้แก่ธัญบุรีอำเภอเมืองสามโคกคลองหลวงลำลูกกาหนองเสือลาดหลุมแก้วรวมแล้ว
1: 55ตำบล499หมู่บ้าน
0: นนทบุรีน้ำท่วม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดรวมแล้ว
1: 3ตำบล3หมู่บ้าน
0: นครปฐมน้ำท่วม7อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอพุทธมณฑลอำเภอกำแพงแสนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพานอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมรวมแล้ว
1: 55ตำบล300กับ2หมู่บ้าน
0: ราชบุรีน้ำท่วม4อำเภอได้แก่โพธารามบางแพดำเนินสะดวกอำเภอเมืองรวมแล้ว
1: 23ตำบล71หมู่บ้าน
0: ส่วนภาคตะวันออกมีนครนายกเกิดน้ำท่วม4อำเภอได้เกิดได้แก่อำเภอปากพีอำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์รวมแล้ว
1: 41ตำบล397หมู่บ้าน
0: ปราจีนบุรีน้ำท่วม7อำเภอได้แก่กบิลบุรีศรีมหาโพนาดีอำเภอเมืองอำเภอพยัคฆ์คามอำเภอบ้านสร้างอำเภอศรีมโหสถ
1: 61ตำบล624หมู่บ้าน
0: ฉะเชิงเทราน้ำท่วม11อำเภอได้แก่บางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้าท่าตะเกียบสนามชัยเขตแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงอำเภอของเขื่อนอำเภอราชสารรวมแล้ว
1: 965ตำบล526หมู่บ้าน
0: สระแก้วน้ำท่วม9อำเภอได้แก่อำเภอเมืองวัฒนานครอรัญญประเทศโคกสูงคลองหาดวังน้ำเย็นเขาชะกันตาพญาวังสมบูรณ์รวมแล้ว
1: ก็32ตำบล210หมู่บ้าน
0: มีเสียชีวิตด้วยนะ
1: มีเสียชีวิต6รายเนี่ย
0: ชลบุรีน้ำท่วม10อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอสัตหีบพนัสนิคมศรีราชาบางละมุงบ้านบึงหนองใหญ่อำเภอเกาะจันทร์อำเภอพานทองอำเภอบ่อทองรวมแล้ว
1: ก็78หมู่บ้าน354 ครัวเรือนเนี่ยนะ
0: ระยองน้ำท่วมใน5อำเภอได้แก่ปลวกแดงบ้านค่ายเขาชะเมานิคมพัฒนาอำเภอแกลงรวมแล้ว
1: ก็5ตำบล7หมู่บ้านเนี่ย
0: จันทบุรีน้ำท่วม8อำเภอได้แก่แก่งหางแมวโป่งน้ำร้อนนายายอามมักขามท่าใหม่ขลุงอำเภอเมืองอำเภอแหลมสิงห์รวมแล้ว
1: ก็35ตำบล299หมู่บ้าน
0: มีเสียชีวิต2รายครับ
1: มีเสียชีวิต2ราย
0: จังหวัดตราดน้ำท่วมใน3อำเภอได้แก่บ่อไร่เขาสมิงอำเภอเมืองรวมแล้ว
1: 17ตำบล138หมู่บ้าน
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีบุรีรัมย์น้ำท่วม4อำเภอได้แก่นางรองเฉลิมพระเกียรติประโคนชัยพระพลาชัยรวมแล้ว
1: ก็30ตำบล244หมู่บ้านเนี่ย
0: ชัยภูมิน้ำท่วม3อำเภอได้แก่เกษตรสมบูรณ์บำเหน็จนรงค์ภูเขียวรวมแล้ว
1: 10ตำบล34หมู่บ้าน
0: ครับจังหวัดสุรินทร์น้ำท่วม2อำเภอได้แก่พนมดงรักอำเภอปราสาทรวมแล้ว
1: 10ตำบล65หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกว่า200ครัวเรือน
0: กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด
1: 329,000 กว่าครัวเรือน
0: เสียชีวิตแล้ว
1: 4ศพด้วยกัน
0: ผมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังคงติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับ
1: นั่นสิ
0: ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะ
1: ครอบครัวผู้เสียนี่จะได้ไม่ได้2ล้านเนี่ย
0: เขา
1: เพิ่งวันนี้นะ
0: เพิ่งวันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
1: แต่เดี๋ยวยังมีน้ำมาอยู่กันนะ
0: ยังมีน้ำเหนือมาอีกนะ
1: น้ำทะเลหนุนอีกจะหักเนี่ย
0: ครับ
1: ยังอีกยาวดูแล้ว
0: ดูแลกันสุขภาพเนี่ยโดยเฉพาะไบโอดีเอนไซม์ยินิแคปซูลให้คนแก่คนเฒ่าได้รับประทานท่านบอกโอ้กลืนไม่ลงผสมกับโกโก้ลุงช้างคนนี้
1: ผสมกันได้รับประทานกัน
0: ใช่
1: จะได้สดชื่นก็ได้โกโก้ชูกล่องหนึ่งก็300บาท
0: 2กล่องก็500บาท
1: 500นะ
0: ถ้าเป็น
1: ทางด้านของ
0: เอนไซม์เนี่ยมันกระปุก100เม็ดนะมัน690บาท
1: นี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
0: ยังไม่เคยกินก็ลองซื้อทีแล้วกระปุกก่อน
1: เติมเต็มกันให้กับร่างกายของเรา
0: เมื่อวานนี้เล่นคนเดียว2คาราเบล4428แถมไปอีก2เป็น10กระปุกเลยกินคนเดียวหมดไหมนะ
1: สี่กระปุกกันนะ
0: เขาฉลาดไง
1: 2,000 บาท
0: คนแถวนั้นฝากซื้อ2กระปุกคนนี้2กระปุกคนนั้น3กระปุก
1: รวมกัน
0: ที่เหลือที่เขาแถมมาเป็นของตัวเองไง
1: ก็แล้วแต่เทคนิคของเขาอ่ะนะ
0: ครับผมนะครับมาถึงเรื่องของมะรักขี้นก
1: มะรักขี้นกนี่กระปุกก็300นี่รับประทานควบคู่กับยาโรงพยาบาลเขาได
0: ้ยาโรงพยาบาลยาเบาหวานนะมากินกันเถอะ
1: กินยาเบาหวานของโรงพยาบาล
0: หมอก็ให้กินก็กินตามที่หมอแนะนำนะแล้วก็กินมะรักขี้นกด้วยมะรักขี้นกไม่ใช่ยาครับแต่คนโบราณเขากินกันเนาะ
1: ใช่
0: ไม่ขมนะไม่ขม
1: ของเราอยู่ในแคปซูล
0: ครับอยู่ในซอฟเยล
1: ซอฟเยลเด็ก
0: เหมือนกับงาดำเนี่ยเหมือนกัน
1: เหมือนเป็นซอฟเยลนะ
0: ราคากันเดียวกันนี
1: ่300บาทเนี่ย
0: ซื้อ4แถม1อ่ะสลับโปรโมชั่นกันก็ได้
1: ได้เหมือนกัน
0: เหมือนกับดีแคร์กับโปรมิ่งออยสลับโปรโมชั่นยังได้เลยนะ
1: กระปุก650บาทเลยนะ
0: เป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นนี่รับประทาน
1: ไอทิปโอสดสูตรดั้งเดิมเน
0: ี่
1: ย
0: มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานยืนนานเดินนานนั่งรถเมล์รถทัวร์รถส่วนตัวรถโดยสารรถวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างเงี้ยมันเมื่อย
1: เป็น2ตุ๊ก3ตุ๊กก็เมื่อยสิ
0: รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ300
1: ซื้อ2กระปุกไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเลย
0: 5กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่งนะ
1: นั่นสิ
0: ส่วนใครมีปัญหาเรื่องกระดูกพุนรับประทานไทยแคลพัทครับ
1: ไทยแคลพัทใน2กระปุก500
0: ใช่
1: 4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุก
0: ได้5กระปุกเลยจ่ายพันเดียว
1: ดูแลเรื่องกระดูกเนี่ยนะ
0: เอาโทรหาลุงช้างที่081
1: 290
0: 16
1: 91
0: 081
1: 290
0: 1691ทางจังหวัดชัยนาทจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีฝากขอบคุณทหารที่ลพบุรีด้วยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าหน่วยไหนไปดูแลท่านบ้างนะครับที่แต่ที่แน่ๆสิงห์บุรีเนี่ยเป็นหน่วยของกองพลทหารปืนใหญ่โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่711กรมทหารปืนใหญ่ที่71เขาจะไปดูแลที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับขอบคุณผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่แล้วก็ผู้บังคับกองพันหน่วยไหนไปดูแลที่ไหนส่งข่าว เราจะได้ประกาศให้ท่านเหมือนเราจะประกาศกับงานกฐินนี่แหละเราไม่ยอมเรายอมเสียเวลาที่จะเผยแพร่สิ่งดีๆท่านได้ทราบกันนะฮะ
1: เพื่อช่วยเหลือสังคมกันนะ
0: ไม่ใช่จะเอาแต่มาโฆษณาขายยาขายอาหารเสริมอย่างเดียวเมื่อไหร่เราเราก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยสิน
1: ั่นสิ
0: สว่างอารมณ์แล้วอ่านไปแล้วเนาะน้ำทะลักเข้ามาเนี่ย
1: ตอนนี้ก็จะมีข่าวเรื่องน้ำเรื่องฝนเนี่ย
0: มีแต่เรื่องน้ำเรื่องคดีอาชญากรรมอาชญากรรมมันก็พอมีเหมือนกันนะ
1: มีไหมล่ะ
0: นี่ไงพูดไม่เข้าหูลุงไว้68
1: พอไม่เข้าหูอ่ะ
0: ควงปืนยิงป้าไว้63ในป้าข้างบ้านเนี่ยอ้
1: าว
0: ปากดีนัก
1: ยิงป้าตายเลย
0: ตายคาโต๊ะกลมสังเวย2ศพหน้าศาลเจ้าตลาดดอนหวายอ่ะ
1: ดอนหวายที่ไหนเนี่ย
0: แน่คุณไม่รู้จักคุณไม่เคยไปไง
1: ดอนหวายที่ไหน
0: สามพานนครปฐมอ่ะ
1: อ๋อนครปฐมที่มีวัดไร่ขิงใช่มั้ยล
0: ่
1: ะ
0: น่าแหละ
1: ใครเป็นเจ้าวาดตอนเนี้ย
0: ไม่รู้เหมือนกันใครรักษาการแทนไม่รู้นะใครที่โทรมาเดี๋ยวมันจะโอนสายไปบ้านป้าแช่มเองนะคุยกับป้าแช่มพูดเพาะๆนะเดี๋ยวป้าแช่มก็ดูเอานะไม่พูดเพาะเหมือนลูกช้างนะ
1: งานป้าแช่มก็ดูกระทั่งคนในบ้านเน
0: ี่ย16:30 นเมื่อวานตำรวจสภ.โพแก้วรับจ้างมีเหตุยิงกันเสียชีวิต2ศพครับ
1: เกิดขึ้นในศาลเจ้าตลาดดอนหวาย
0: ถนนไร่ขิงดอนหวายหมู่5ตำบลบางกระทึก
1: อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
0: ผมกลับให้ลูกน้องไปดูหน่อยเสีย
1: ผมกลับไป
0: ที่เกิดเหตุภายในศาลเจ้าพบศพนางพรจันทร์อายุอนาม63 ปี
1: สภาพนั่งเก้าอี้พลาสติก
0: อ้าวยังไม่ยอมนอนตายนะนั่งตายอ่ะ
1: ฟุ
0: บอยู่ขาโตมามีบาดแผลถูกยิงที่ชายโครงขวา1นัดศีรษะ1นัด
1: อุ๊ยน่าสงสารเนาะ
0: ใกล้ๆกันพบศพนายพรเทพอายุ68 ปี
1: อันนี้ก็อยู่ที่อายุอะไรเน
0: ี่ย43 ปีนอนหงายเสียชีวิตมีบาดแผลที่ศีรษะ1นัดที่ปลายเท้านี่ข้างขวานี่มีอาวุธปืนลูกโม่นะขนาด .38 ตก1กระบอก
1: ปลอกกระสุน3นัดเนี่ย
0: ครับแล้วลูกกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ยิงอีก3นัดนะ
1: ทางศาลเจ้าเนี
0: ่ยพบรถจักรยานยนต์ฟีโน่ทะเบียนเอาจดไว้นะ
1: ทะเบียนอะไรอ่ะ
0: 773กทม
1: ตรวจสอบใต้เบาะรถแล้ว
0: พบซองอาวุธปืนสีน้ำตาล1อันครับ
1: นี่มีซองอาวุธปืนนะ
0: ทีนี้
1: คดีจากการสอบสวนก็ทราบว่า
0: ผมพูดไม่เหมือนไอ้ที่เนี้ย
1: ตอนเกิดเหตุเนี่ย
0: นางพรจันทร์ผู้ตายมานั่งคุยเป็นพยานเป็นผู้หญิง2คนโดยนายพรเทพผู้ก่อเหตุ
1: เดินมาน
0: างพรจันทร์ไม่รู้พูดหยอกหรือว่าพูดจริงก็ไม่รู
1: ้ว่าไง
0: เอ้ยมาทำไมทุกวันเนี่ย
1: ถามนายพรเทพ
0: พรเทพก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินออกไป
1: จนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมง
0: พรเทพผู้ก่อยก็เดินถือปืนเข้ามา
1: อ้าว
0: ผู้กับผู้ตายว่ามึงดูถูกกูมากไปละ
1: อ้าว
0: จากนั้นก็คว้าปืนยิงเลย
1: ยิงพรจันไป
0: 1นัด
1: แล้วก็ยิงที่หัวอีก1นัดนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ยิงตนเองหนีความผิดนะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะพี่สุทธิพรนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
3: คร
0: ับผม
1: โทรไป
0: ครับ
1: ยิงตนเองหนีความผิดแล้วพรจันทร์นะ
0: พรจันทร์เนี่ยเป็นเพื่อนภรรยาผู้ก่อเหตุนะ
1: เป็นเพื่อนของภรรยา
0: เพราะภรรยาผู้ก่อเหตุเช่าหน้าร้านของคุณพรจันทร์ผู้ตายขายแกง
1: เบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวน
0: จะทำการสอบปากคำพยานผู้เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
1: แล้วก็ญาติ
0: เพื่อสอบถามเรื่องเหตุการณ์นี้มันยังไงกันพูดอะไรไม่เข้าหูหรือเปล่า
1: หลังจากนั้นก็มอบศพให้กับมูลนิธิ
0: ส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชอันนี้ประกันเขาไม่จ่ายนะไอ้หนูเออ
1: เรื่องของการยิง
0: ไม่เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะน่า
1: อันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องของการทะเลาะกันเฉยๆ
0: 68แล้วทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนนี่แทนที่จะได้คนละครึ่งพับไม่เล่าไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้ใช้แล้ว
0: เออ
1: คนใช้จ่ายไปแล้ว
0: ใช่
1: น่าสงสารเนาะไม่น่ายิงกัน
0: เลยก็เกิดยากไปฆ่าตัวตายทำไ
1: ม
0: เดี๋ยวก็ออกไปจะคุกแล้วเป็นไรไปเล่า
1: ก็หนีตายคนหนีความผิดนะ
0: ใช่ผิดนู้นข้าไปเถอะในคุกอะสบาย
1: แบบไหน
0: โอ้ผมได้ตั้ง3ผืนเนี่ยอยู่บ้านเราผืนเดียว
1: แปลกกัน3ผืนได้ยังไง
0: ก็ไว้ผืนนึงมึงเอาไว้หนุนหัวนอนนะ
1: อ
0: ีกผืนนึงไว้ปูนอนนะ
1: แล้วอีกผืนล่ะ
0: อ้าวถ้ามันหนาวก็ห่มถ้ามันไม่หนาวก็ทำหมอนข้างดิ
1: สามผืนเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่เข้าท่าดิ
0: ลองไปหาประสบการณ์ดูสัก2-3 เดือนไม่เล่า
1: ไม่ไปอะผมอยู่ข้างในผมไม่ชอบผมอยู่ข้างนอกสบายใจ
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆอะฟอกัสไปกินนะ3กล่อง1,000
1: ฟอกัสนะ
0: เออไม่ออกถ่ายไม่ออกรับประทานไซเลียมจอยนะ
1: อันนี้ไซเลียมจอย
0: กินแคปซูลแล้วชงน้ำดื่มน้ำเย็นนะอย่าน้ำร้อนถ้าน้ำร้อนโกโก้ถ้าน้ำเย็นต้องจอยมิกฟูดเพื่อการระบาย
1: ใช
0: ่โกโก้มันกินแล้วไม่ถ่ายนะกินแล้วสดชื่นกินแล้วบำรุงสมองบำรุงสายตา นะครับขายราคาเดียวกันนะ2กล่อง700แถมฟรีกล่องหนึ่งครับ
1: แถมให
0: ้ครับอ้าวจะพามางานเขารอฟังข่าวแล้วเนี่ย
1: เรื่องของกฐินใช่ไหมล
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่อ้าวเชิญ
0: บริษัทไทยทิพย์โอสถเนี่ยเขาออกตังค่าโฆษณาให้ไม่ต้องกลัวเสียตังค์หรอก
1: เรื่องของงานกฐินเนี่ยนะ
0: ครับ
1: วัดไหนกันบ้างก็ไปทอดกัน
0: ครับ
1: ออกลงธงลงทานติดต่อทางวัดกัน
0: จ้า
1: อ้าววันที่31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
0: ครับ
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี
0: ครับวันตะคด
1: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี

0: รี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: วัดขุนทองใบเขา
0: ใช่8พฤศจิกายนวัดโบสถ์กงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราวันที่15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีที่วัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กคณะโชคดีมีสุขกัน
1: พี่น้องที่ฟังทางตำรวจตะเวนชายแดนไม่ว่าจะเป็นที่ทุ่งสงไม่ว่าจะเป็นที่กาญจนบุรีนะครับเรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายรายการสินค้าในรายการเรานะรวมไปถึงที่บ้านแพตำรวจภูธรภาค9นะครับแล้วก็ที่นครนายกเราไม่มีตัวแทนจำหน่ายเราจะเน้นส่งถึงมือส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางอย่าโอนเงินมาก่อนนะครับทุกอย่างเลยขอบคุณพ่ออสนันจากอำเภอละงูด้วยได้รับของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวของป้าหมูที่อยู่ตัวเมืองสตูลของพี่ตั้นอยู่ที่อำเภออุดัยเจริญน่าจะถึงวันนี้นะครับส่งไป3วันวันนี้แล้วน่าจะถึงวันนี้นะ
0: ครับ
1: มีเรื่องของสกาญจนาวารี888ที่ว่าเรือล่มที่ในทะเลนะครับแล้วก็ใช้ชุดประดาน้ำไปลงไปค้นหาในซากเรือไม่เจ
0: อ
1: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เขาลากเข้าท่าจุกเสม็ดนะครับพบร่าง6ลูกเรือที่สูญหายติดอยู่ข้างในนะครับ
0: อ้าว
1: ก็ใช้นักประดาน้ำลงไปหาไม่เจอไง
0: หาไม่เจอแต่ตอนนี้เจอแล้ว
1: เจอแล้วครับเมื่อวานนี้ก็ไปค้นหา
0: อยู่ในเรือนะ
1: อยู่ในเรือก็ลากขึ้นมาที่ท่าจุกเสม็ดนะครับ
0: อ
1: ับปางกลางทะเลตั้งแต่วันที่22ที่ผ่านมา
0: หลังมาเจอกับพายุฝนและอากาศแปรปรวนเนี่ย
1: ลูกเรือทั้งหมด22คนช่วยเหลือได้15ขณะที่สูญหาย7ก่อนจะพบผู้เสียชีวิต1รายนำร่างกลับเข้าฝั่งก็คือนายวิชาญมะเอียงอายุ46ปีคนนี้เป็นใต้ของเรือนะครับ
0: เป็นใต้ของเจอคนแรก
1: เจ้าหน้าที่เรือประมงในพื้นที่ระดมกำลังกันค้นหาต่อเนื่อง
0: พร้อมกับส่งชุดประดาน้ำลงไป
1: ตรวจสอบทั้งภายนอกภายในรวมถึงบริเวณอวนแล้วก็พื้นที่โดยรอบ
0: ก็ยังไม่พบผู้

0: สูญหายทั้ง6ราย
1: ทั้งหมดเป็นลูกเรือสัญชาติเมียนมาได้แก่นายโซ่อายุ38ปีนายเละนายซานนายเกลนายโนอู
0: ้
1: นายท้อนายคินมาเวแล้วก็นายยีลินนะครับเป็นคนพม่าหมดเลย
0: สงสารเน
1: า
0: ะ
1: ไปตายใต้น้ำหมดเลยดูสินะ
0: มาทำงานเป็นใต้กงเป็นทะเลเลย
1: ขอบคุณชาวนี้จากทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบนะครับ
0: เจ้าหน้าที่กู้เรือขึ้นมาได้แล้ว
1: ชั่วโมงนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวที่ทุ่งสงพรุ่งนี้เจอกัน
0: พบกัน
1: ที่ปราจีนบุรีชั่วโมงหน้าฟังเพลงเนาะแล้วก็นอกนั้นยังอยู่ครบแล้วก็วอสปอร์711เดี๋ยวไปฟังกันตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งชั่วโมงหน้าเจอกันที
0: ่จอทล1197นะ
1: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้ว
4: ทรมานจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
7: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
8: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
9: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
15: ่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
17: 10หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิ์การรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
18: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างแล้วถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสส
19: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
20: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นริดสีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาริดสีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
0: ชั่วโมงนี้เราย้ายจากวสป.711มาที่
1: จทล.1197กันนะ
0: จท.1ยังอยู่ด้วยกันครับตำรวจตะเวนชายแดนจากจังหวัดกาญจนบุรีสถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลยังอยู่ด้วยกันครับ
1: ฟังกัน
0: ครับวันนี้มีน้องใหม่มาอยู่คนหนึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจัดรายการดีไม่ดีมาขอสมัครมาเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดีครับผมอยากจะมาเป็นนักจัดรายการนะเขาบ้างก็เราก็จะให้เขาจัดรายการคนเดียวก็กระไรอยู่ว่ายังไม่รู้ฝีมือใช่ไหมเออไหนลองทักทายคนฟังหน่อยสิว่าเป็นไงเขารายงานตัวหน่อยเร็ว
2: เจริญพรนะญาติโยม
0: อาพระไปก่อน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้แรงใจสู่ยังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันนะฮะซึ่งเป็นรายการตอนนี้กำลังท็อปฮิตติดนะฮะหูฟังบรรดาไม่ใหญ่พ่อใหญ่พ่อเท่าแม่เท่าที่นอนฟังตอนช่วงเช้ามั่งกลางคืนบ้างนะท่านบอกว่าฟังรายการนี้แล้วประสาทมันตื่นเหมือนกันนะไม่ง่วง
0: เมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังจากแถวๆวัดประดับอ่ะนะ
2: ครับ
0: โทรมาบอกว่าโอ้สบู่คุณปิดาใช้ดีจังเลยนะฟอกวันนี้อีก3วันหายคันไงว่างั้นน่ะ
2: เป็นซะอย่างนี้แหละ นะฮะผมดีเจปรีดาฮะโคศกตลกนะฮะล่อนเล่ไปทั่วหมดนำผลิตภัณฑ์ดีๆไปถึงมือไปดูแลสุขภาพกันและยิ่งช่วงนี้น้ำท่วมกันเยอะแยะไปหมดบางคนเป็นโรคผื่นคันเนี่ยนะหน้าไปรับสบู่แก้คันเดี๋ยวท่านจะมีคำตอบกับความรู้สึกที่ท่านเป็นอยู่นะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ครับวันนี้นะฮะพี่น้องชาวตำบลบ้านครัวบ้านหมอสระบุรีอย่าลืมไปให้แรงใจไปรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตการดูแลสุขภาพของไทยทิพย์โอสถนะหรือจะเป็นพวกปวดเข่าปวดข้อปวดเมื่อยต่างๆนี่นะฮะโดยเฉพาะท่านที่กินยานะได้อะไรได้ทุกอย่างนะเราก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดูแลสุขภาพมียาดูแลท่านใครเป็นกระดูกก็ไทยทิพย์รับรองว่าเดี๋ยวท่านจะมีคำตอบกับความรู้สึกที่ท่านเป็นอยู่นะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณหลายๆพื้นที่ด้วยกันโดยเฉพาะแล้วพี่น้องชาวดอนปรูนี่ก็รออยู่แล้วนะพี่น้องชาวหน้าเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์นี่ก็รอเพราะว่าหน่วยงานประชาสัมพันธ์ไทยทิพย์โอสถของเรานั้นหยุดไปสักโอ้โหยาวเลย1อาทิตย์กว่า
0: อยากให้ไปดูที่เขื่อนป่าสักตอนนี้จังเลยนี
2: ่คงจะได้ไปสุกนี้แหละ
0: เขาเปิดประตู7บานเลยอ่ะ
2: นะเดี๋ยวไงเดี๋ยวก็ต้องดูจัดโปรแกรมใหม่แล้วกันเนาะนะฮะหรือยังไงก็แล้วแต่นะฮะสำหรับท่านที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ใดนะครับวันนี้นะครับตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านโคบ้านหมอสระบุรี
0: วันนี้ก็สั่งปุ๋ยด้วยนะเอาไปกระสอบนึง
2: เตรียมพร้อมหมดแล้วนะฮะเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับไปสั่งปุ๋ยไปนะครับจะเพิ่มอีกกระสอบสองกระสอบยังทันนะ
0: ครับ
2: ยังแบกขึ้นรถทันอยู
0: ่น้องแคร์คงมาไม่ได้แล้ว
2: ทำไมนะน้อง
0: จะเอา15กระสอบผมบอกให้ผมไปส่งเนี่ยขอค่าเด็กยกรถกับค่าน้ำมันพันหนึ่งเสียดายเสียดายตังค์คือเรื่องทั้งเรื่องอยากหาเรื่องจะออกจากบ้านไง
2: นะฮะเอายังไงก็แล้วแต่นะต้องขอบคุณทุกท่านครับที่กระแสข่าวกระแสเสียงที่ได้รับข้อมูลจากบรรดาพี่น้องที่เราไปลงแต่ละพื้นที่นั่นท่านฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างกันบอกแหมดีจริงๆเลยนะฮะถ้าดีเจปิดามาจัดด้วยเนี่ยเลยผมบอกว่าอย่าเลยถ้าผมจัดแล้วเดี๋ยวโชเล่ตกงานเหมือนกันตอนนี้วันนี้ที่มานี่ไม่ใช่อะไรหรอกเอาเงินเดือนมาจ่ายทั้งสองท่านนี่แหละ
0: วันนี้ว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มนะเนี่ยใครอยู่ข้างนอกมาลากคุณปิดาไปหน่อยดิ
2: อย่าลืมเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์นะแหมโทรศัพท์นี่เน้นย้ำสองเบอร์นะเบอร์ของดีเจปิดานี่ตกล่วงหายอยู่เรื่อยเลยนะฮะมันไงก็โทรกัน0890815595นะครับถ้าลิเก
0: พูดได้เขาจดทันเลยดิ0890815595รู้แล้วว่าพูด พูดใหม
2: ่089 081 5595
0: ก็พูดดีก็พูดได้นะ
2: ยังไงก็แล้วแต่นะครับไปรับกันนะและอยากได้ปุ๋ยพี่น้องในเขตของตำบลโคกตูมก็ดีพื้นที่ใกล้เคียงก็ดีเขตทันก็สงทันเกษมนะฮะหรือจะเป็นพื้นที่นายงนายาวนี่ท่านฟังรายการแล้วท่านอยากได้ปุ๋ยโทรมาหาดีเจบิดาท่านอยู่เขตนั้นเราเอาไปส่งถึงบ้านเลยท่านไม่ต้องมาแบกมาหามเดี๋ยวจัดการให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะปุ๋ยนะได้เรียกว่าคุณภาพกับพืชผลของท่านทุกระบบพืชผล
0: นอกจากมันจะเป็นปุ๋ยให้อาหารพืชแล้วมันยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วย
2: โอ้ทุกอย่างฟื้นฟูทุกอย่าง
0: อย่างฮิวมิกโคโลไม
2: ใช่นะครับยังไงก็ไปรับกันอ่ะเดี๋ยวฟังข่าวกันดีกว่าเพราะตอนนี้ข่าวเยอะมากๆเลยทีเดียวดีเจวิดานั้นต้องตะเตรียมนะเดินทางนะเตรียมเข้าของไปปากทางคอดเวียงกันวันนี้นะขอบคุณขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะ
0: ลุงโชเล่รู้ป่ะรีบพูดรีบพูดแล้วโทรไปบอกชาแลมฟังด้วยนะไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่บ้านลุงช้างนี่แน่จัดรายการอยู
2: ่
0: แค่คอยฟังข้านะตอนนี้ข้ามีน้ำยาแล้วว่างั้น
2: พยายามหาเรื่องตลอดอ้าวขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ฟัง
1: เวลามาช่วงนี้นะจะได้มาช่วยกันจัดเน
0: ี่ยมาช่วยกันทำมาหารับประทานเนี่ยคุณยายวัย77หายไป5วันแล้วล้างน้ำป่าหลากพบหมอนผ้าห่มห่างบ้านไป50เมตร
1: แล้วเป็นยังไง
0: ส่งโดนตาเทพเนี่ยบินไปร่วมภารกิจตรวจค้นคุณยายหน่อยไอ้โดนพวกนี้มันจะมีอะไรเครื่องตามมาตามว่า
1: เป็นแบบ
0: ความร้อนอะไรก็เรื่องตาเทพไง
1: ตาเทพเนี่ยนะ
0: ครับ
2: โอ้
0: ผู้ไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานตอน4โมงเย็นตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทุ่งเบญจา
1: ได้ติดตามภารกิจค้นหาคุณยายวัย77ปี
0: ท่านสูญหายจากบ้านพักในพื้นที่ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่
1: จังหวัดจันทบุรี
0: หลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันครับ
1: นี่ก็น้ำท่วม
0: ทางด้านตำรวจก็เดินทางไปยังศาลาหมู่บ้านตำบล2พี่น้อง
1: ไปพูดคุยกับทางด้านนายกเทศมนตรีตำบล2พี่น้อง
0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงทีมค้นหา
1: เพื่อรับฟังรายละเอียดจากเหตุการณ์ดังกล่าว
0: ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจจากการตรวจสอบพบว่า
1: พื้นที่ที่เกิดเหตุยังมีน้ำท่วมสูงด้วยนะ
0: เป็นบริเวณกว้างครับประกอบกับมีผักตบชวาเตตวะแล้วก็วัชพืชจำนวนมากส่งผลในการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่และก็อาสาสมัครระดมกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง
0: เป็นเวลา4วันแล้ว
1: นี่วัน
0: แล้ว
1: เนี่ย
0: เช้าวันนี้ก็5วันแล้วเนี่ย
1: ยังไม่พบเบาะแสเนี่ย
0: ครับด้านผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
1: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่นู้นน่ะ
0: 27วันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
1: ตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะ
0: น้ำเริ่มท่วมขังในพื้นที่ก็ได้นำอาหารไปส่งให้ยายแหละ
1: พร้อมกับชักชวนให้
0: ยายไปอยู่พื้นที่อพยพเ
1: ถอะออกนอกจากพื้นที่ออกจากบ้านไปเพื่อความปลอดภัย
0: คุณยายเฮ้งไม่ไปคุณเป็นห่วงบ้านวะ
1: โอ้ไม่ไปยังไง
0: เออเอาให้แกออกอาการหน่อยสิ
1: อาจารย์ครับ
0: ออกอาการหน่อยทักทายคุณผู้ฟังหน่อย
1: เดี๋ยวจบรายการแล้วไปเดี๋ยวไปอีกชั่วโมงเดี๋ยวป้าโตไป
0: ครับผม
3: โอเค
1: จานคุณยาพัฒน์เน
0: ี่
1: ย
0: แกเอาอากาศหน่อยก็ไม่ได้ไขไม้เข้าออกอากาศหมดเลยตอนเนี้ยครับก็ยังไงก็เป็นห่วงเป็นใยนะช่วยกันหาหน่อยวันนี้ตอน9โมงระดับน้ำสูงขึ้นอีกแล้วครับ
1: สูงขึ้นง่าย
0: ด้วยความเป็นห่วงทั้งผู้ใหญ่บ้านก็กลับไปตรวจสอบอีกครั้งแต่ก็พบว่าคุณยายหายออกจากบ้านไปแล้วก็ระดมกำลังออกค้นหาที่ใกล้เคียงอีกรอบหนึ่งครับ
1: สงสารคุณยายเนาะ
0: ขอให้เจอเน
1: า
0: ะ
1: เออน่าจะไปกับผู้พี่กู้ภัยที่เขามาช่วยเหลือแกห่วงบ้าน
0: ครับผมห่วงบ้าน
1: ไม่น่าห่วงบ้านเลย
0: ที่หัวเวียงเนี่ยเกือบเต็มพื้นที่แล้วน้ำขึ้นเร็วมากบ้านวัดโรงเรียนกระทบหนักเร่งสอบปลายภาคหนีน้ำเดี๋ยวนักเรียนไปสอบก่อน
1: ต้องสอบก่อน
0: มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย
0: 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วม พื้นที่นอกคันกั้นน้ำบ้านหรือประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง
1: 13อำเภอ169ตำบล
0: 1,104 หมู่บ้าน56ชุมชนครับ
1: ทั้งหมดก็ 44,865 ครัวเรือน
0: ได้แก่เสนาผักไห่บางบานบางไทรพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางมหาราชบัวหลวงนครหลวงวังน้อยอำเภออุทัยอำเภอท่าเรือและ
1: อำเภอภาชีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายนะ
0: ในพื้นที่อำเภอเสนานะ
1: เสนา
0: ตอนนี้นักเรียนก็ต้องรีบไปสอบปลายภาคกันในกลางภาคเลยเนาะ
1: ในวงในวัดกันท่วมหมดแล้วนะ
0: เพราะว่าตอนนี้มวลน้ำเจ้าพระยาทะลักท่วมชุมชนท้ายเขื่อนชาวหาดอาสาชัยนาทต้องเร่งแล้ว
1: เร่งอพยพเนี่ยนะ
0: ครับผมหนีน้องน้ำหน่อย
1: น่าน
0: น้องน้ำมาเลยพวกมึงบ้อยไปขึ้นบนถนนไปก่อน
1: ใช่
0: เมื่อเช้าเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานกรณีกรมชลประทานประกาศเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาช่วงดึกเมื่อคืนเนี้ย
1: เมื่อคืนเนี่ย
0: จาก 2002 เป็น 2003 นะสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนชลประทานก็เรื่องส่งผลกระทบในวงกว้าง
1: เป็นวงกว้างเนี่ย
0: ท่วมเอ่อเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
1: อำเภอหาดอาสาอำเภอสัพยา400หลังคาล้วนเนี่ย
0: ระดับน้ำสูงขึ้นถึงเอวชาวบ้านก็ต้องอพยพนะครับ
1: ขนข้าวขนของทรัพย์สินมีค่าไปนอนที่เต็นท์ริมถนนนะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ลุงช้างสั่งของหน่อยดิของ DK อ่ะ
0: ผมกำลังออกผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
1: อืม
3: ครับผม
0: ครับอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะ
3: อยู่สระบุรีครับ
0: อ๋อกำลังออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: โทรไป
3: คร
0: ับ ครับผม
1: สระบุรีน้ำไม่ท่วมอ่ะนะ
0: สระบุรีผมก็มีร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทไง
1: สินค้าของเรามีขายเนี่ยนะ
0: ว่าไม่ท่วมเราบันหมอเอาแล้วนะ
1: บันหมอก็จะเริ่มมีน้ำไง
0: ครับผม
1: เอา
0: ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาดอาสาบอกว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำเข้าท่วมเกือบถึงเอวแล้วนะ
1: มวลน้ำปีนี้มันเยอะมากเนี่ย
0: ทำให้มันท่วมไวแต่ทางเทศบาลหาดอาสาก็ได้ประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วล่ะ
1: เอาของจากที่ต่ำขึ้นที่สูง
0: อพยพออกนอกพื้นที่ทำให้ชาวบ้านต่างก็ยกของขึ้นริมไว้ริมถนนได้ทันท่วงที
1: ดีแล้ว
0: ไม่มีบ้านหลังไหนได้รับความเสียหายครับ
1: ลำบาก
0: เขาบอกลำบากเหมือนเดิม
1: จากบ้านชั่วคราวที่ไหนอ
0: ่
1: ะริมถนน
0: ริมถนนกลางตมกลางเต็นท์ริมถนนนั่นแหละ
1: อ๋อนึกถึงตะยนเนี่ยก็มาเคยอยู่เต็นท์เนี่ย
0: ครับ
1: ริมถนนเนี่ยตะยน
0: แล้วตัวเองเป็นโสดยังไงทำงานคนเดียวด้วย
1: โอ้น่าเห็นใจเนี่ย
0: ต้องสู้ชีวิตติดแม่น้ำ
1: โอ้
0: น่าสงสารเกิดมาก็เจอแบบนี้แล้ว
1: เจอกันเนี่ยน้ำมันท่วมเนี่ย
0: ครับชาวบ้านหมู่สามเนี่ยคุณสมชายแก้วศรีนวลเนี่ยนะ
1: บอกว่ายังไง
0: ปีนี้คิดว่าน่าจะไม่ถึงปีที่แล้วแต่ปีนี้มันมาไวกว่าปีที่แล้ว
1: ทางด้านเทศบาลก็ประกาศที่เก็บข้าวของกันแล้ว
0: แต่เมื่อ2วันก่อนก็ได้ไม่ได้รับความเสียหายนะ
1: ส่วนตนเองและก็ครอบครัวก็ไปนอนริมถนนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าจะนอนแค่ไหน
0: นานแค่ไหนก็ไม่รู้
1: จะเดือนหรือ2เดือนก็ต้องนอนนะ
0: ครับผม
4: ช้างได้แล้วจ้า
0: เบาวิยุหน่อยสิเบาวิยุก่อนสิเบาวิยุหน่อยที่วัดวิมุตติยารามน้ำท่วมไหมล่ะ
4: ไม่ท่วมจ้า
0: อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีน้ำเหรอ
4: เพราะมันมีกำแพงกั้น
0: อ๋อ
1: ดีแล้ว
0: ดีนะดีกำแพงกั้นเนี่ยธนครสวรรค์กั้นแล้วก็ข้าวทาเลยทีเดียวอ้าวขอบพระคุณมากครับพี่นัทครับ
1: นัทเนี่ย
0: ครับผมพี่นัทชนกเนี่ยที่ให้เราประกาศ
1: คิดถึงนะพี่นัทนะ
0: นั่นอ้าว
1: พี่นัท
0: นัทชนกอุ่นมีทอง
1: เอาเรื่องของน้ำ
0: ที่สำคัญเนี่ยมันเสียสุขภาพจิตแต่ก็ยิ้มตู้ได
1: ้ก็บอกปีนี้อาจจะถึง2เดือนก็ได้
0: ใช่
1: อยู่กับถนนเนี่ยนะ
0: ถึงว่าแถวนั้นเคยหาลิเกบ่อยๆไม่หาเลย
1: ตอนนี้น้ำมันท่วมยังไม่ต้องหานะ
0: ครับน้ำเหนือเพิ่มอย่างต่อเนื่องเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเขาบอกว่าไม่เกิน 2,500 แล้วนะใจเย็น
1: ๆน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ต้องระวังหน่อยก็แล้วกันฝนตกมาจากทางเหนือใช่ไหมล่ะน้ำท่วมแฟดของจันทร์ลดหวบแล้วล่ะ
1: ถนนเสรีไทยอย่างเงี้ย
0: เริ่มสัญจรได้ปกติแล้วครับ
1: เอาดีแล้ว
0: ใช้ไอ้เครื่องสูบน้ำเรียกท่อซิ่งไหมสูบน้ำตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มในเครื่องใหญ่ๆที่ไปสูบที
1: ่คุณทำนางนอน
0: ทำนางนอนนั่นแหละใช้ท่อซิ่งดูดปื้ดปื้ดปื้ดหมดเลย
1: นาน
0: แขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิพื้นที่แฟดระดับน้ำลดลมแล้วก็เริ่มแห้งมีบางส่วนยังขังประมาณ 50-60 เซนติเมตรครับ
1: ก็ช่วยเหลือกันไปเนี่ย
0: ครับ
1: นี่แค่น้ำฝนนะ
0: ขณะที่บนถนนเสรีไทยซอยเสรีไทย7ยังคงมีประมาณ50เซนชาวบ้านเริ่มออกมาตรวจสอบรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จมน้ำ
1: บางคนก็เริ่มที่จะเดินเท้าออกไปทำงานกันแล้ว
0: ไปทำธุระนะครับขณะที่น้ำยังคงส่งกลิ่นแรงนะครับ
1: นี่ก็จะเริ่มเหม็นนะ
0: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าด้าน หน้าซอยเสรีไทย7เช้านี้น้ำลดลงหมดแล้ว
1: การจราจรก็เริ่มใช้งานได้ตามปกติแล้ว
0: ส่วนบริเวณแยกนิด้าซึ่งเป็นจุดวางท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเรียกว่าท่อซิ่ง
1: ยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่ทั้ง4เครื่อง
0: ท่อซิ่งนี่3เครื่องนะท่อจากปอพอ1เครื่อง
1: รวมเป็น4เครื่องนะ
0: มันรู้ไปใช่ไหม
1: น้ำเนี่ย
0: ครับ
1: นี่น้ำฝนนะ
0: น้ำฝนนะ
1: เดี๋ยวจะมาจากน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนอีกกัน
0: ครับผม
1: เจอกันอย่างหนัก
0: วันนี้4โมงเย็นก็ไปเจอเขาหน่อย
1: ที่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียงตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรีนะ
0: ครับเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึงนะ
1: นะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: โอ้โห
1: เป็นไง
0: ทั้งโกโก้ทั้งกาแฟเลยแห่กันมาเลยบอกว่าลุงช้างบอกว่าเอาโกโก้ผสมกับกาแฟลุงช้างมันอร่อยเลิศประเสริฐสีจะลองดูสีจะเป็นอย่างไร
1: ทั้งสองสูตรเลยกาแฟเนี่ย
0: เออสูตรไหนก็ได
1: ้เอาโกโก้เราผสมไป
0: ใช่
1: โกโก้ชู
0: ่สองช้อนนะไม่ต้องใส่ยกคอหรอก
1: นาน
0: เปลือง
1: สูตรผมอ่ะผมซองหนึ่งผมใช้ได้สองน้ำวันนะ
0: ใช่
1: โกโก้เนี่ย รับประทานกับกาแฟ
0: กล่องหนึ่งมีตั้ง15ซองอะนะ
1: กาแฟ
0: ใช้วันละ2แก้วไว้2ช้อนอะไรเงี้ยนะผสมกับกาแฟทั่วๆไปก็ได้แต่ต้องเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพที่มันไม่ต้องใส่น้ำตาลนะ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มนี่แหละ
0: ของเราไม่ได้มีคาเฟอีนเพิ่มนะครับ
1: ใช
0: ่ส่วนใครจะดูแลสายตาเรามีทั้งยาย่าบริง
1: ยาย่าบริงเราก็มี
0: หรือจะเป็นดีแค่อย่างเงี้ย
1: 2อย่างเลย
0: จะดูแลเรื่องไตเนี่ยตอนนี้คนเป็นโรคไตกันเยอะนะทํายังไม่ได้ฟอกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีถ้าฟอกแล้วนี่เหนื่อยหน่อย
1: นานเต
0: ะก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะโปรมิกออย
1: โปรมิกออย
0: ขายราคาเท่ากันครับ
1: ทางด้านดีแคร
0: ์2กระปุก650นะครับ
1: เป็นแบบซอฟเยล
0: ส่วนใครที่ยาดูแลผู้สูงวัยคนติดเตียงนะก็แนะนำให้รับประทาน
1: ทางด้านของไบโอดีนี
0: ่เอนไซม์ชนิดแคปซูลนะครับ
1: นั่นเต
0: ะบำรุงฟื้นฟูนะแต่ว่าไม่ใช่ยานะไม่ใช่ว่ากินแล้วหายป่วยมันต้องคนไม่ป่วยแล้วค่อยกินนะดีที่สุดถ้ามันกินยากกินเย็นคนติดเตียงเนี่ยนะเอามาผสมกับนมก็ได้ผสมน้ำอุ่นก็ได้ถ้าจะให้ดีก็ผสมกับโกโก้ชูนี่แหละครับส่วนก็เป็นเบาหวานแนะนำว่ารีบแพทย์พบแพทย์พบหมอเอายาโรงพยาบาลมารับประทานอ่ะเขาให้กินกี่วันวันละกี่ครั้งก็ทำตามนั้นนะครับ
1: นาน
0: บางคนกินได้สองวันสามวันบอกว่าน้ำตาลลงแล้วไม่กินละ
1: ไม่กินง่าย
0: เดี๋ยวไม่กี่วันแล้วกลับไปหาหมออีก
1: ต้องไปหาหมอเถอะ
0: ต้องทำตามหมอแนะนำ
1: น
0: ะครับแล้วก็รับประทานมารักกินนกของลุงช้างเนี่ย
1: รับประทานควบคู่กันไป
0: กินพร้อมกันเลยได้ไม่มีอันตรายหรอกเพราะเราไม่ใช่ยา
1: ใช่
0: นะครับ
1: มารักกินนกเนี่ย
0: 300บาทนะ60เม็ดนะ
1: กระปุกหนึ่ง300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะจ๊ะ
1: ใช่เลย
0: ราคาเดียวกันน้ำมันงาดำนั่นแหละครับ
1: สำหรับน้ำมันงาดำนี่ก็สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกมันลั่นเนี่ยนะ
0: ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปล่อยให้น้ำหล่อเลี้ยงกระดูกเนี่ยน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งไง
1: มันไม่มีแล้วมันล้อยหล่อ
0: เอามันไปเคลือบตามกระดูกตามข้อต่อต่าง
1: ๆนี่
0: มันไม่ได้ยาไม่ได้แก้อะไรหรอกครับเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าเอาไปเสริมให้กระดูกมันลื่นนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องกินตอนนอนนะก่อนนอน2เม็ดเลยคือละ2เม็ด2เม็ดกระปุกได้เดือนนึงอ่ะนะ
1: นาน
0: 2คนตายายซื้อคนละกระปุกครับ
1: คนละกระปุกนะ
0: ไม่ได้เสียค่าส่งแต่เพราะมันเข้าท่างวดหน้าซื้อ4กระปุกเลย
1: 4กระปุกเลย
0: แถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
1: ส
0: ่วนใครเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็รับประทานไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาท
1: 200บาทเนี่ย
0: ถ้าใครเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดานั่งนานยืนนานเดินนานนี่ก็รับประทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทเนี่ย
0: ถ้าใครมีปัญหากระดูกพุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมนะ
1: รับประทานไทยแคลพัดเนี่ย
0: ครับ
1: 2กระปุกก็500
0: 4กระปุกก็ 1,000 แถมให้กระปุกหนึ่ง
1: นาน
0: คุณผู้ชายครับหลายท่านเนี่ยโทรมาปรึกษาลุงช้างกันเยอะมาก
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เรื่องปัสสาวะรถหัวในโป้เท้าเนี่ย
1: ขี่มันไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: จะทำยังไงดีเนาะลุงช้าง
1: จะได้พุ่งเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอกัดไงเล่า
0: คนนี่ไปยืนหัวสั่นหัวคอเลยนะไม่ยอมฉี่สักทีหนึ่งตัวสั่นปวดฉี่แทบตายแต่ฉี่ไม่ออก
1: พอฉี่ออกมาเป็นไง
0: ปิ๊บรถหนีโป้เท้าจ้ะ
1: โอ้หน้าสงสารผู้ชายเนาะ
0: ครับตอมลูกหมาตอมลูกหมามันกดทับท่อปัสสาวะ
1: ใช่
0: เมื่อวานคุณพี่จากกรุงเทพมา80กว่าแล้วนะ
1: ว่าไงคุณพี่
0: บอกว่าผมปัสสาวะคล่องแต่ว่าหมอก็บอกว่าผมเป็นต่อมลูกหมากวิธีการเดียวนั่นคือผ่าตัดครับ
1: ตอมลูกหมากนี่นะ
0: ผ่าตัดฮะของเราเนี่ยไปขยายท่อปัสสาวะได้ปัสสาวะคล่องบอกผมผ่าไม่ไหวแล้ว80กว่าแล้ว
1: นาน
0: บล็อกหลังก็บล็อกไม่ได
1: ้บล็อกไม่ได
0: ้ก็ต้องทนทุกทรมานมาอย่างนี้แหละ
1: โอ้หน้าสงสารเขาเนาะ
0: พอให้กินฟอกัสบอกผมก็ปัสสาวะคล่องดีอ่ะนะครับผมก็แนะนำไปโรงพยาบาลดีกว่าอยู่ใกล้มือหมอนะฮะอย่าไปทำเองไม่ไปผ่าตัดเองไม่ได้นะเด
1: ี๋
0: ยวไม่มีนะ
1: นั่นสิ
0: แล้วก็เรื่องของการระบบการขับถ่ายแล้วก็มีทั้งไซเลียมจอยมีทั้งจอยมิกฟูด
1: เรื่องของการขับถ่ายเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นลิซิดวงอ่ะ
0: ยาบรรเทาลิซิดวงทวารตรา
1: ไททิปโอสดเนี่ยนะรับประทานกัน
0: เพื่อ
1: บรรเทาอาการที่สีดวงทวารเนี่ย
0: ครับ
1: ขายยังไง
0: ขายละ50บาท3กระปุก 1,000 นึง
1: อืม
0: ไอ้เจ้าระบายก็2กระปุก700แถมปีกระปุกนึง
1: อืม
0: ราคาเดียวกับไอ้ห้าว
1: ไอ้ห้าวขายเดียวขายยังไง
0: 350 2กล่อง700
1: อืม
0: แถมปีให้กล่องนึง
1: นาน
0: เอา4กล่องได้มั้ยนะลุงช้างเอา 1,000 เดียวได้มั้ย
1: เออ
0: เอาไปสิปัดท
1: ่อใจง่ายเหมือนกัน
0: อยากจะมีความสุขยังไม่เลิกห้าวอย่างป่านเนี้ย
1: คนเขาบอกกันทั้งตายอะนะช
0: ี
1: วิตมนุษย์ผู้ชายเนี่ย
0: ใครเลี้ยงสัตว์น้องแมวน้องหมาน้องกาน้องไก่น้องหมูน้องวัวน้องควายมันเป็นแผลรักษาไม่หายแผลติดเชื้อโทรหาเราสองคนเนี่ยเอาเพชรดีแคร์ไปใช้ครับ
1: เป็นแบบสเปรย์นะ
0: เอาไปฉีดพ่นนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านเดียวนะที่ขาย
1: ไปซื้อกันได
0: ้นอกนั้นยังไม่มีครับ
1: ไม่มีก็ต้องสั่งซื้อ
0: ครับสั่งซื้อที่
1: 0812901691 0812901691
0: หรือโทรหาโชเล่ก็ได้081924 4377 0819244377
1: นะ
0: ขอบคุณคุณพี่จากวัดลำพารามนะฟังรายการอยู่โทรติดต่อลิเกมาแล้ว
1: ขอบคุณนะ13เมษายนนั่น
0: อีกที่นึงบอกจะหา13เหมือนกัน
1: ติดแล้ว
0: ผมก็แนะนำให้เอาลิเกเด็กอัจฉริยะสิ
1: โชคดีเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปหากวาดไปเล่นกันไป
0: ครับมีแพที่พักอาศัยกระชังปลาที่ลอยไปติดประตูน้ำระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยตอนนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วเนี
1: ่ยแก้แบบไหนอ
0: ่
1: ะ
0: ความคืบหน้าเก็บกู้แพพักแล้วก็กระชังปลาจำนวนมากที่ลอยมาติดอยู่บริเวณประตูระบายน้ำเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วง
1: เมืองกาญจนบุรีนะ
0: มาติดอยู่ตั้งแต่ช่วงกลางดึกของคืนวันที่29อ่ะ
1: คราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ร่วมกันวางแผน
0: ในการนำแพพักแล้วก็ที่มีน้ำหนักมากออกจากบริเวณประตูระบายน้ำ
1: ให้ได้โดยเร็วที่สุด
0: แล้วก็ได้แล้วครับกระชังปลาก็เรียบร้อยแล้วนะ
1: โอ้นี่เขาดึงไปนี่
0: ใช้ดึงเอาสิ
1: โอ้เอาตอนนี้
0: เรือใช้เรือดึงเหมือนที่เขาดึงเรือตายที่เจ้าพญานะ
1: อ
0: ๋
1: อเหมือนกันนะดึง
0: สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำหลังน้ำลงเดินเครื่องสูบเต็มที่พิกัด37เครื่องครับ
1: หลังจากน้ำกทมเนี่ยนะ
0: ไหลไปสมุทรปราการน่ะ
1: ไปมันก็ต้องไปนั่นน่ะ
0: ไหลไม่เห็นใจคนปากน้ำเลยดูสิแม
1: ่น้ำตอนนี้มันเยอะจริง
0: ไปลงพื้นที่บางพีบางบ่อบางเสาธงเป็นไงต้องเร่งระบายน้ำมาอย่างเต็มกำลังนะครับน้ำลดลงแล้วนะปทุมธานีก็ไม่น้อยหน้า
1: ปทุมธานีน้ำก็มีนะ
0: เออท่วมหนองเสือคลอง13นี่ลูกค้าปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยชาวสวนเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนเลยนะ
1: สูบน้ำออกจากสวนน่ะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้มันจะตาย
0: ปลูกกระท่อมเยอะนะแถวนั้น
1: แถวนั้นมีกระท่อมไม่มีตึกเลยละมั้งนะ
0: คนละกระท่อมกัน
1: น้องเสือเนี่ยนะ
0: ปุ๋ยผมไม่สมัยเนี่ย
1: ไ
0: ปใส่กระท่อมว่างั้น
1: ใส่กระท่อมปลูกกันเอาไว้เยอะเนี่ย
0: ครับ
1: สมัยน้องเขาฮิตนะ
0: ใช่
1: ตอนนี้ก็ทบเซาไว้แล้วล่ะ
0: นี่พระไม่บินทบาทซะแล้ว
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ขับรถเก๋งไปแล้ววูบ
1: หอบลูบไปอ่ะ
0: พุ่งไปชนรถจักรยานยนต์หน้าโรงเรียนพังเสียหาย15คัน
1: ตำรวจทำยังไงอ่ะ
0: คุมตัวไปสอบสวนตรวจสอบหาแอลกอฮอล์ซิ
1: มาวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของพระ
0: ลุงพี่เสพหรือเปล่าในเฟซบุ๊กของจ่าสิบตำรวจสารโรธพ่อบ้านใจกล้าเนี่ยก็โพส
1: ไว้
0: บอกว่ามีพระขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของนักเรียนโรงเรียนเมืองคง
1: ตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา
0: จอดไว้หน้าโรงเรียนน่ะล้มละเนระนาดไป15คันน่ะ
1: โชคดีนะ
0: ระหว่างเกิดเหตุยังเป็นเวลาเรียนจึงไม่มีนักเรียนอยู่ในจุดให้เกิดเหตุ
1: ถ้าไม่มีคนเจ็บหรือว่าไม่มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์
0: เบื้องต้นทราบว่าพระรูปดังกล่าวชื่อว่าพระวรการ
1: ประจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
0: ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมา
1: ซึ่งอ้างว่าระหว่างขับรถมานั้น
0: วูบ
1: เกิดอาการวูบทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่ออลูเพ
1: ่
0: มาโรงพักก่อนนะตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หน่อย
1: วัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็แจ้งข้อหา
0: ขออนุญาตแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทนะ
1: ทำให้เสียทรัพย
0: ์ของผู้อื่น
1: ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายเนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วไม่รู้ว่าเป่าเจอไม่แล้วมันน่ะ
0: ไอ้กีฬาเอเชียนเกมส์เราได้กี่เหรียญทองแล้วเนี่ยได้10หรือยัง
1: 12เหรียญทอง
0: แล้วล่ะ12เหรียญทองแล้วเหรออ่
1: า
0: ซื้ออะไรกินก็ไม่ได้
1: เหรียญทองก็เป็นเรื่องของนักกีฬาเขาอ่ะนะ
0: ครับผม
1: อืม
0: ฐานเรือส่งเรือผลักดันน้ำ30ลำเดินเครื่องเร่งผลักดันน้ำช่วยนครนายกครับ
1: นครนายกน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: พี่น้องนครนายกสบายใจได้กองทัพเรือไม่ทอดทิ้งท่านนะเมื่อวานตอนสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะครับ
1: ตอนนั้นน่ะ
0: ครับชุดเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือ
1: เดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำ
0: เร่งผลักดันแล้วก็ระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกครับ
1: ไอ้มาหลายลงไปทะเลนู่น
0: แบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำ
1: แล้วก็ที่บริเวณสะพานนิวเคลียร
0: ์10ลำ
1: เดินเครื่องสูบน้ำ
0: มีความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาที
1: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
0: และก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนครับสำหรับเรือผลักดันนั้นทำงานด้วยระบบแผ่นน้ำเขาเรียกวอเตอร์เจ็ตโดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือผ่านหัวพ่นที่อยู่ใต้ผิวน้ำ
1: ทำ
0: ให้เกิดแรงผลักแล้วก็ช่วยดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกัน
1: จึงสามารถสังเกตเห็นกระแสน้ำทางด้านท้ายเรือเนี่ยไหลต่อเนื่อง
0: เป็นมวลไปได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำครับ
1: กองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าระดมกำลัง
0: และยุทธปกรณ์เร่งผลักดันระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
0: พร้อมเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติด้วยเร็วที่สุดครับ
1: นี่เขาก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะ
0: อ่ะก่อนจะหมดเวลาโฆษณาเขาซะหน่อย
1: โฆษณาอะไรนะ
0: วัดวารามตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
1: อ้าวท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดที่ประกาศเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หรือว่าจะออกโรงทานก็ติดต่อได้กับวัดที่ท่านคุ้นเคยหรือจะไปทําบุญก็แล้วแต
0: ่ครับยังรับสมัครทุกวัดนะครับ
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์กงทะดูตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทอง

0: พรหมาตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมเอาก็ใครยังเปิดสิทธิ์ไม่ได้ลองถามคนที่รู้นะครับเพราะว่าเขายืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับ
0: จะเข้า 2,000 บาทนี่บอกให้รู
1: ้ครับพันเดียว
0: พันบาท
1: เดียวพันเดียวแต่ใช้2เดือน
0: ใช้2เดือนนะ
1: คุณก็ไปโกหกชาวบ้านเขา
0: ผมเข้าไปแล้วละพันหนึ่งเนี่ย
1: เติมไป200ใช่ไหม
0: เติมไป200ดีกับคนเติมไม่เป็น
1: ผมยังเติมไม่ได้เลยเดี๋ยวเอาเขาจะเดินทางโดยสายการบินเช็คเลยนะครับเขายกเลิกเที่ยวบินไป50ไฟนะฮะ
0: เปลี่ยนเวลาด้วย
1: บินไทยนะครับ
0: ผมยังไม่ไปไหนอยู่กับคุณไปก่อน
1: ผมไปไม่ได้แล้ว
0: ไปไหนอ่ะ
1: ซื้อเครื่องบินซื้อตั๋วเครื่องบินไม่เป็นอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาเสร็จแล้วคุณผู้ฟังที่รักครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยวันนี้อยากจะดื่มโกโก้โทรหาลุงช้างอยากจะรับประทานโปรมิกออยดูแลเรื่องไตดูแลเรื่องภายในร่างกายหรือจะเป็นไบโอดีหรือจะเป็นยาย่าบิงดูแลสายตาดีแคร์ดูแลสายตาหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นมารักขี้นกนะครับเป็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถย้ำหน่อยเขาจดทะเบียนเป็นยาสามัญประจำบ้านเป็นยาแผนโบราณนะครับ มีทะเบียนยานะอย่ามาถามว่ามีอย.หรือเปล่าอาหารเสริมถึงมีอย.แต่ถ้าเป็นยามันจะมีทะเบียนยานะครับอย่างของเราใน G33/55แล้วก็ G11/55ผ่านการตรวจการวิเคราะห์วิจัยจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่สาวจากวัดบ้านกล้วยลำพารามนะครับติดต่อลิเกโชเล่ชารักพงษ์นรินทร์ไปทำการแสดงแล้วก็วันที่8มกราคมก่อนนะครับก็ที่โคกตูมนะครับ
0: โคกตูมลพบุรี
1: ครับ
0: ส่วนวันที่13เนี่ยก็เมษา
1: ครับ
0: เมษานู่น
1: ส่วนเดือนมิถุนายนเนี่ยแน่นอนที่สุดครับพรเทพพรทวี
0: เปิดงานไหว้ครู
1: นพรัตน์นายหอมเฉลิมเกียรติ
0: านายเฉลิมเกียรติ
1: แล้วก็
0: ลิเกชมรมและต่างประเทศเนี่ยนะทั่วประเทศนี่แหละ
1: รวมไปถึงลิเก
0: สอนรามน้ำเพชรนะ
1: ครับงานไหว้ครูปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการ
0: า
1: วันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วเย็นนี้ไปสนับสนุนคุณบิดากับคุณชะแล่มที
0: ่ตลาดนัดปากทางเข้าวัดเวียง
1: ตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจี่โสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร08

0: 1-290-1691
1: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบคเซซามีน
1: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: เข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นในรูปแบบของซอฟเจลคงคุณค่าของสารที่ให้ประโยชน์มากที่สุดผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานสินค้าคุณภาพมะระขี้นกสกัดมีส่วนผสมของใบชิงดาวดาวอินคาและสารอาหารอันทรงคุณค่ามะระขี้นกสกัดแบบเข้มข้นทันสมัยคุณภาพเข้มเต็มสูตรมะระขี้นกสกัด1ขวด60ซอฟเจลซื้อวันนี้ราคาพิเศษ0812901691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะ Joy Mix Food สิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691 081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: ฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817801 5575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
9: นอกจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินแล้วการเพิ่มกิจกรรมทางกายก็เป็นตัวช่วยในการลดพุงลดโรคได้อีกลองทดสอบความฟิตง่ายๆด้วยการทอล์กเทสโดยเดินเร็วเหมือนเวลาที่คุณรีบไปให้ทันนัดประมาณสัก10นาทีแล้วพูดขณะที่เดินว่ามดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเอาละลองร้องอีกครั้งพร้อมกับเดินนะครับมดตัวน้อยตัวนิดมดตัวน้อยตัวนิดมดมีฤทธิ์น่าดูยูฮูเป็นอย่างไรกันบ้างครับพูดได้ร้องได้กันหรือเปล่าหากคุณพูดในขณะเดินเร็วแล้วคุณพูดได้ดีหายใจปกติระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับดีถ้าคุณพอพูดได้หายใจแรงระดับความฟิตของร่างกายคุณเท่ากับปกติแต่ถ้าคุณพูดไม่ได้หายใจหอบแสดงว่าสมรรถภาพของร่างกายอ่อนแอแล้วนะครับที่เกิดอาการนี้ก็เพราะเมื่อเวลาเดินเร็วๆหัวใจจะเต้นและบีบตัวเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อจะนำพลังงานมาใช้เกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเส้นเลือดต้องส่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปฟอกที่ปอดซึ่งปอดต้องใช้ก๊าซออกซิเจนในการฟอกทำให้เราต้องหายใจเร็วและแรงขึ้นเพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้ปอดเอาไปใช้งานดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดประโยคยาวๆได้เพราะการพูดจะไปขัดจังหวะการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายจากผลทอล์กเทสแล้วปรากฏว่าคุณอ่อนแอคุณจะทำอย่างไรง่ายๆครับแค่เพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการเดินเร็วๆแบบรีบไปให้ทันนัดอย่างน้อย10นาทีวันละ3ครั้งณขณะเดินกล้ามเนื้อหัวใจถูกฝึกให้แข็งแรงขึ้นซึ่งหากทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวใจไม่ต้องเต้นเร็วปอดจะแข็งแรงขึ้นไม่เพียงเท่านั้นการที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆทำงานเซลล์ก็จะเผาผลาญสารอาหารต่างๆมาใช้เป็นพลังงานทำให้ไม่เกิดการสะสมของไขมันจึงช่วยลดพุงได้แต่ถ้าหากคุณไม่มีเวลาเดินหรืออยู่ในพื้นที่จำกัดการแกว่งแขนก็เป็นอีกทางออกที่ช่วยคุณได้ครับเพียงคุณยืนแยกเท้าให้พอดีกับไหล่แกว่งแขนไปด้านหลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อนสะสมให้ได้วันละ30นาทีหากทำถูกต้องและเป็นประจำก็จะช่วยลดการสะสมของไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้องได้เช่นกันดังนั้นมาเดินเร็วหรือแกว่งแขนลดพุงลดโรคกันเถอะครับง่ายๆแบบนี้ก็ลงมือทำกันเลยนะครับเพื่อชีวิตที่ไม่อ้วนลงพุงและปลอดภัยจากโรคร้ายยังไงล่ะครับพบข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ลดพุงลดโรคโดยสสส.
14: เรียงความเรื่องพ่อของฉันพ่อบอกฉันว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าสูบแต่พ่อก็ยังสูบอยู่ทุกวันพ่อบอกฉันว่าพ่อไม่ติดวันนึงพ่อจะเลิกแต่บุหรี่คงไม่อยากให้พ่อเลิกมั้งแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่พ่อไม่สูบบุหรี่แล้วเพราะพ่อหัวใจวายตาย
15: บุหรี่เท่ากับยาเสพติดอันตรายถึงตายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
16: ระหว่างที่เราปล่อยหนูทดลองไปหาอาหารมาฟังผลวิจัยที่เผยแพร่โดย Korean Society of Toxicology ที่ว่าหนูที่ได้รับควันบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้ประสิทธิภาพในการหาอาหารลดลงเพราะนิโคตินทำให้เซลล์สมองอักเสบจนเซลล์สมองหดตัวเนี่ยพูดมาจะจบอยู่แล้วยังหาอาหารไม่เจออีกไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะเจ้าหนูนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสมองด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
9: มาพูดถึงของหวานกันบ้างแม้ว่าความหวานจะช่วยหายเหนื่อยเวลาที่ร่างกายอ่อนล้าแต่ถ้าคุณรับประทานน้ำตาลนอกมื้ออาหารหลักในปริมาณมากๆก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณได้นะครับแล้วน้ำตาลส่งผลเสียต่อร่างกายได้ยังไงเมื่อน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายจะไปถูกเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่ลำไส้เล็กจากนั้นอินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อน จะมาพากลูโคสเข้าเซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานซึ่งพลังงานนี้จะถูกสมองหัวใจกล้ามเนื้อดึงเอาไปใช้
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
17: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
19: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
18: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
20: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
18: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวง
1: ราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
21: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
22: เลขที่ออก

0: สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังขาข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่ทางสถานีวิทยุจทล AM สตรีโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอีกช่วงหนึ่งส่วนใครที่พลาดตอนตีสามก็ไปรอฟังตอนตีห้าเก็บตกที่ว่าสป .612 ตอนตี5ถึง6โมงเช้าได้เลยนะคะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดมือเท้าชาตาพร่ามัวเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำนะคะกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นส่วนทางด้านของการดูแลและบำรุงดวงตา BGM Soft Gel ค่ะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าทุกวันปัญหาเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ฝ้าฟางพร่ามัววุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมกิน BGM Soft Gel 1เม็ดก่อนอาหารเช้าเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับหนาข้าวนะคะตอนนี้ที่เจอปัญหาเยอะสุดก็คือหนูรังควานอันเนื่องมาจากที่ลุ่มเนี่ยน้ำท่วมมันก็หนีขึ้นที่ดอนอะไรก็ตามอยู่บนที่ดอนหนูกินหมดสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดเพียงแค่ฉีดพ่นมันหนีค่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมาประสิทธิภาพเกินคาดรับรองได้ไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายทุกชีวิตปลอดภัยไม่มีอะไรตายค่ะหนูก็ไม่ตายแต่มันหนีไปแบบชนิดยกกระบี่ไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาเพราะนั้นคุณผู้ฟังใช้ได้เลยค่ะปลอดภัยแน่นอนสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยอัตราส่วนผสมนะ100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดในนาในไร่ในสวน100ซีซีน้ำ20ลิตรแต่ถ้าเป็นในบ้านโกดังโรงรถยุ้งฉางอันนี้ให้ผสม1ต่อ3ปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วนแล้วแต่สถานที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนใช้ได้หมดไม่เหม็นด้วยค่ะหอมลูกเล็กเด็กแดงก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนี0855179025 0855179025โทรมาสั่งปุ้มส่งให้นะคะทุกสิ่งอย่างสั่งได้เลยเก็บเงินปลายทางนะคะคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มไว้ถ้ายังไม่มี0855179025นะคะวันนี้เป็นไงบ้างมีผู้ใดโชคดีมั้งไหมคะมือพารวยหวยพารวยขึ้นไปอีกไหมมีรายงานพ่อค้าลอตเตอรี่อายุ34ปีเป็นชาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเดินทางมาเร่ขายสลากกินแบ่งในพื้นที่จังหวัดยโสธรแล้วมันเหลือค่ะเหลือ1ชุด10ใบจ ้ากรรมก็เหลือ1ชุด10ใบแบ่งใครก็ไม่ได้อยู่บนแผงเนี่ยพ่อค้าก็อยากจะขายให้หมดแต่ก็ไม่มีใครซื้อจน10ใบเนี่ยเอ้าเหลือก็ต้องเหลือแล้วเนาะคุณผู้ฟังอีที่เหลือเนี่ยรางวัลที่1ทั้งหมด10ใบรับไป60ล้านไม่ต้องมาเดินขายแล้วทีเนี้ยเป็นเฒ่าแก่เองละ10ใบนั่นน่ะรางวัลที่1ทั้งหมดเลยชุดนั้นน่ะเป็นไงโชคและดวงไหมนี่ทำบุญมาแต่ชาติปางไหนด้วยอะไรเนี่ยเป็นเพราะค้าลอตเตอรี่ถูกเองดูเหอะเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะแล้วก็สำหรับลอตเตอรี่พลัสงวดนี้รวยกระจายไป4จังหวัด36ล้านก็6ใบอะเนาะเลขที่ออก402701แหมมีเลข1เลข4เลข0อย่างที่ปุ้มตั้งใจแต่มันอยู่กันจัดกระจายคนละที่มีเลข1มีเลข7มีเลข2อย่างที่ปุ้มชอบแต่มันอยู่กันจัดกระจายคนละที่จริงๆเลยเป็นผู้โชคดีจาก4จังหวัดนครสวรรค์1ใบนครศรีธรรมราช2ใบกำแพงเพชร1ใบและกรุงเทพอีก2ใบค่ะผู้โชคดีจากนครศรีธรรมราช12ล้านตอนแรกที่คุณน็อตโทรไปนี่เขาไม่เชื่อนะแต่ปุ้มบอกแล้วบอกให้คุณน็อตอ่ะโทรหาปุ้มโทรไปไหนก็ไม่รู้ลพบุรีไม่โทรนะคะมีบางคนบอกว่าอยากให้คุณน็อตโทรหานะรอรับโทรศัพท์คุณน็อตมานานแรมปีแล้วพอคุณน็อตโทรมาดีใจตกใจพูดอะไรไม่ถูกเลยนี่ค่ะมีผู้โชคดีจากกรุงเทพกำลังเครียดเรื่องงานได้ยินเสียงคุณน็อตนี่ปัญหาใดๆในโลกมันคลี่คลายไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนำเงินไปมอบให้ถึงบ้านเลยค่ะปูมุสาซ้อมทุกวันเลยทั้งวันไหนที่คุณน็อตพันธวัฒน์โทรมาแล้วปุ้มจะบอกเลยว่าเงียบๆไว้ไม่ต้องเอิกกระเรกโอนมาได้เลยอย่างเดียวแต่เขาก็ไม่ได้โทรค่ะเขาจะโทรเฉพาะคนที่ถูกรางวัลที่1ไงก็ยินดีด้วยนะคะดีใจเรื่องถูกรางวัลปรากฏประกาศน้ำมันขึ้นราคาค่ะคุณผู้ฟังค่ะเงียบๆขึ้นเงียบๆนะจ๊ะเบนซินและแก๊สโซฮอลแล้วก็กลุ่มดีเซลยกเว้นพรีเมียมประกาศปรับ75สตางค์ต่อลิตรมีผลตี5เนี่ยค่ะปตท.ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลและแก๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซล75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมคงเดิมนะคะแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวนมีผลกระทบตั้งแต่4ถึง7ตุลาคมค่ะโดยประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคด้านตะวันออกภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-6 ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะเริ่มลดลงวันที่7ตุลาคมฝั่งตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ส่วนภาคอื่นๆฝนจะเริ่มลดลงเนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในระยะแรกในขณะที่ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ในช่วง 8-12 ตุลาคมภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เท่านั้นเตรียมรับมือได้เลยค่ะ4ตุลาคมฝนตกหนักแน่ๆเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนตกหนักในวันที่4ตุลาคมนะคะจากนั้นก็จะค่อยๆขยับมาทางพื้นที่ภาคกลางเดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งใกล้ๆจะบอกน้ำเก่าก็ยังไม่ไปน้ำใหม่ก็จะมาอีกแล้วคุณผู้ฟังขานี่แหละอันนี้ก็เป็นประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นช่องทางในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมนะคะเริ่ม 8 โมงเช้าวันนี้ค่ะผู้ประสบอุทกภัยเตรียมยื่นคำร้องได้2ช่องทางตั้งแต่เช้านี้ 8 โมงเป็นต้นไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำในช่วงอุทกภัยระหว่าง15พฤษภาคมถึง30กันยายน65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยนะคะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เช้านี้8โมงเป็นต้นไปหรือยื่นคำร้องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในกทมนะคะสำหรับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยประจำก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละค่ะน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายแล้วก็กรณีที่เกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีที่บ้านน้ำไม่ท่วมแต่น้ำล้อมรอบไปหมดจนส่งผลกระทบไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันขึ้นไปก็อย่างที่อยู่บนแฟลตการเคหะทั้งหลายเนี่ยลงมาไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้อาคารที่สูงน้ำท่วมไม่ถึงแต่มีผลกระทบต่อการดำรงชีพเนี่ยค่ะนะคะ65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครด้วยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปหรือไปที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.สำนักงานเขตในกรุงเทพนี่แหละค่ะสองช่องทางตั้งแต่เช้านี้เป็นต้นไป8โมงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะแล้วก็ล่าสุดปุ้มก็ได้ข้อความเตือนมาอีกแล้วค่ะรอบนี้ได้2รอบเมื่อวันก่อนได้8โมงเช้าวันนี้ได้ช่วงหัวค่ำนะคะประมาณทุ่มหนึ่งมีข้อความเตือนมาผ่านโทรศัพท์มือถือในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็มีผลกระทบกับพื้นที่บริเวณคลองชัยนาทป่าสักก็คือคลองที่ผ่านบ้านปุ้มเนี่ยแหละค่ะตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาแล้วแล้วก็จะมีบางพื้นที่ริมคลองชัยนาทป่าสักที่จะได้รับผลกระทบในรอบนี้ก็มีคำเตือนมาโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหมี่นะคะบ้านหมี่ลพบุรีนี่แหละค่ะ มีรายงานว่าจากสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยายังคงมีแนวโน้มน้ำสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับการระบายน้ำ2ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะอัตรานี้จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปสำหรับปัจจุบันนี้บริเวณถนนสายคันคลองมหาราชมีประชาชนจำนวนมากที่มาพักชั่วคราวเพื่อหนีน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตลุกตำบลหาดอาสาไปจนถึงโพนางดำออกเป็นแนวยาว 5-10 กิโลเมตรค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดชัยนาทต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยหลังจากที่มวลน้ำที่ท่วมขังยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงมีแต่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านหลายรายใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากเดินลุยน้ำเข้าออกบ้านเพราะบางจุดเนี่ยเรือยังพายไม่ได้ค่ะชาวบ้านหมู่1ตำบลโพนางดำออกสัพพยาชัยนาทบอกว่าตอนนี้ลำบากมากเพราะน้ำท่วมประมาณหัวเข่าและยังสูงขึ้นเรื่อยๆปีนี้เก็บของทันบ้างไม่ทันบ้างถือว่ามาไวมากปกติแล้วถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะสัญจรไปมาโดยทางเรือแต่ว่าตอนนี้บางจุดเรือยังใช้ไม่ได้ค่ะทีแรกคิดว่าจะไม่ท่วมแล้วนะเพราะว่ามันทำท่าเหมือนจะผ่านฤดูกาลไปแล้วอะแล้วถ้ายังมีฝนตกหนักนะคะเราก็มีการแจ้งเตือนเนี่ยก็ไม่กังวลอะไรแล้วเพราะว่ามันท่วมไปแล้วชาวบ้านบอกตอนนี้ย้ายขึ้นมาอยู่บนถนนกันแล้วค่ะพื้นที่สัพพยาชัยนาทเนี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของการระบายน้ำท่วมลงทะเลคุณผู้ฟังคือทุกอย่างมันต้องลงทะเลเนาะทำให้ชายหาดบางแสนตอนนี้นะคะขยะกองเต็มไปหมดค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุขต้องระดมกำลังทำความสะอาดขยะจำนวนมากที่คลื่นซัดมาเกยตลอดแนวชายหาดบางแสนเป็นทางยาวปริมาณรวมกันน่าจะหลายตันเลยแหละขยะล้วนๆเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ต้องนำรถไถและรถบรรทุก6ล้อเข้าพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขนย้ายออกจากชายหาดโดยเร็วเตรียมคืนความสะอาดให้กับพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนบริเวณชายหาดบางแสนสุดสัปดาห์นี้ขยะทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังไอ้ที่อยู่ชายหาดก็ดียังลอยอยู่ในทะเลก็มีแม่ค้าขายของอยู่ริมชายหาดบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่ในชลบุรีประสบปัญหาน้ำท่วมเขาก็เร่งระบายน้ำจืดลงสู่ทะเลไปด้วยขยะลอยมากับน้ำและเป็นช่วงมรสุมลมแรงคลื่นทะเลซัดขยะมาเกยชายฝั่งมันมากมายก่ายกองมากๆเจ้าหน้าที่เทศบาลระดมกำลังสุดฤทธิ์ทำความสะอาดกันตั้งแต่ตีห้าถึงเย็นน่ะมาเยอะเยอะเยอะเครื่องจักรมาเร่งเก็บกวาดมารถไถรถแบ็คโฮมาตักกันเลยค่ะฝากถึงนักท่องเที่ยวว่าช่วงนี้ถึงแม้ชายหาดจะมีขยะเกลื่อนเจ้าหน้าที่เร่งเก็บทำความสะอาดแต่น้ำทะเลไม่ได้เน่าเสียนะนักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ำได้ตามปกติบางแสนก็ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่อย่างใดแต่เดี๋ยวนะน้ำขนาดนี้ขยะขนาดนี้จะให้ลงไปเล่นคงไม่ไหวมั้งนี่ค่ะมันจะคันๆเอานาเนาะตอนนี้เนี่ยหนักสุดน่าจะเป็นปราจีนบุรีไหมเพราะว่าน้ำท่วมหนักเลยเขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเป็นขนาดนี้ 40,000 กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต5รายแล้วค่ะ4ทุ่มที่ผ่านมารายงานอุทกภัยในปราจีนบุรีสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้างรวม7อำเภอ 42,897 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิตสะสมแล้วประมาณ5รายด้วยกันค่ะขณะที่เส้นทางการคมนาคมสายหลักอย่าง304บริเวณบ้านนางเลงอำเภอกบินบุรี จ้าหน้าที่กระจายกำลังอย่างเข้มงวดเพื่อการดูแลความปลอดภัยด้านการจราจรเพราะว่ากระแสน้ำยังคงเชี่ยวและระดับน้ำท่วมสูงจากการลงพื้นที่สำรวจโดยใช้รถบรรทุก10ล้อวิ่งสำรวจเส้นทางจากสะพานนางเลงมุ่งหน้าสู่สี่แยกไฟแดงกบิลบุรีประเมินสถานการณ์เส้นทางไปนครราชสีมาและจังหวัดสระแก้วแม้ว่าปริมาณน้ำบริเวณสะพานช่วงแรกจะต่ำกว่าผิวจราจรแต่จุดที่2น้ำท่วม 70-80 ซมประกอบกับกระแสน้ำไหลเชี่ยวระดับน้ำลึกจนมองไม่เห็นขอบทางค่ะคุณผู้ฟังนายอำเภอเมืองปราจีนบุรีบอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีล่าสุดอยู่ที่4เมตร51ซมลดลง2เซนแต่ภาพรวมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมขังสูงบางช่วงระดับเอวและระดับอกพื้นที่ท่วมขังครอบคลุมเกือบทั้งหมดของเขตเทศบาลค่ะแมคโครน้ำท่วมโรบินสันโฮมโปรยังเปิดให้บริการตามปกติขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปราจีนบุรีสรุปสถานการณ์อุทกภัยว่า7อำเภอ66ตำบล686หมู่บ้าน39ชุมชน 42,897 ครัวเรือนหนักสุดคืออำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ 15,597 ครัวเรือนกบิลบุรี 11,082 ครัวเรือนและประจันตคาม 8,900 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต5รายค่ะปราจีนบุรี2ไฟช็อต1จมน้ำ1กบิลบุรีจมน้ำ2รายและประจันตคามจมน้ำ1รายค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นปราจีนบุรีคุณผู้ฟังคะเนี่ยปิดท้ายด้วยเรื่องของโรงครัวภูมิใจไทยหลังจากที่เปิดโรงครัวภูมิใจไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะสั่งผ่าน Grab Food ได้ด้วยยืนยันอาหารถึงมือใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะคะน้องแทนใจระบุข้าวกล่องทุกมื้อทำสดใหม่ประเดิมวันแรกได้ 4.9 ดาวเลยนะโรงครัวภูมิใจไทยและ Grab Food เนี่ยค่ะมีเสียงขอบคุณและคำชื่นชมจากประชาชนอาหารสดใหม่อิ่มท้องบรรดาความเดือดร้อนได้หลายครัวเรือนที่ยังประกอบอาหารเองไม่ได้แม้จุดใดน้ำท่วมสูงเข้าไม่ถึงแกร็บเข้าไม่ถึงระบบก็ยังทำงานต่อโดยการส่งไปยังศูนย์พักพิงหรือจุดรับส่งใกล้เคียงให้ทีมงานสสรับช่วงต่อลำเลียงด้วยเรือหรือรถกระบะยกสูงนำส่งฟรีถึงประชาชนนี่ค่ะข้าวกล่องจากโรงครัวพักภูมิใจไทยใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีมี2เมนูนะคะแยกช่องชัดเจนเพื่อป้องกันการบูดระหว่างขนส่งนี่น้องแทนใจเป็นคณะทำงานของนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมงานที่ช่วยอาสาโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติของกองทุนหมู่บ้านและมูลนิธิเพชรเกษมช่วยเหลือประชาชนมา3วันนะคะข้าวกล่องสดใหม่ร้อนๆอิ่มท้องเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยนี่ค่ะเดินหน้าทำงานต่อไปสมาชิกก็สละวันหยุดมาให้การช่วยเหลือเดินหน้าเต็มที่ปรุงอาหารสดใหม่สุกใหม่ร้อนร้อนส่งถึงพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็มีคะแนนให้ 4.9 ดาวกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวค่ะขายหยุดขายยากันแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปติดตามเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องน้ำท่วมกันบ้างพักวางเรื่องความเครียดเพื่อผ่อนคลายติดตามข่าวได้แต่ว่าต้องมีผ่อนหนักผ่อนเบามัวแต่อยู่กับข่าวเครียดเครียดมันจะทำลายสุขภาพจิตได้ค่ะคุณผู้ฟังขาพาให้เราเครียดไปด้วยพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะอย่าลืมนะคะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ต้นอะไรที่มันแช่น้ำอยู่นานๆยืนต้นตายโคนเน่ารากเน่าขอให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ในลำต้นบ้างชีวภาพปราบรากับวัคซีเน่ค่ะถ้าเป็นนาข้าวชีวภาพปราบรากับวัคซีไรนะคะใช้ได้เลยคุณผู้ฟังขาฟื้นฟูให้กลับมางามได้เหมือนเดิมค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรส์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เคลียร์กระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรส์อย่างเดียวเคลียร์เก่าไปเคลียร์ใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาฆ่าแมลง
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะอันนี้เป็นเรื่องของชายคนนี้ติดอยู่บริเวณหินดินสไลด์ที่จุดก่อสร้างในซอยปรีดีพนมยงค์14ถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงเหนือเขตพัฒนากรุงเทพค่ะมีผู้ติดค้างอยู่ใต้ดินลึกไป3เมตรเป็นเหตุดินสไลด์ที่บริเวณจุดก่อสร้างในซอยปรีดีพนมยงค์14ต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจนกระทั่งประมาณทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ติดค้างเป็นชาย1รายอยู่ใต้ดินลึกไปประมาณ3เมตรก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือ19:50 น.ศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตค่ะ จ้าหน้าที่นำร่างขึ้นมาด้านบนเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ดำเนินการกันต่อไปก็เป็นหนึ่งผู้โชคร้ายค่ะที่เกิดดินสไลด์แล้วก็ติดอยู่ใต้ดินลึกไป3เมตรไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้คุณผู้ฟังค่ะกลายเป็นเรื่องเศร้าไปเลยเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของฝนตกหนักลูกเห็บตกหลายพื้นที่ในกรุงเทพเมื่อวานเนี้ยกลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์หลายคนในกรุงเทพบอกว่าเพิ่งเคยเห็นมีรายงานฝนตกใหญ่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะรัชดาเสือใหญ่โชคชัย4ลูกเห็บตกด้วยค่ะประมาณบ่าย2โมงเรดาร์สุวรรณภูมิพบกลุ่มฝนบริเวณนครนายกแล้วก็ตอนล่างของกรุงเทพและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักบางจุดกลุ่มฝนเคลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะแล้วก็มีแฮชแท็กลูกเห็บตกติดเทรนในโซเชียลเลยค่ะมีการถ่ายภาพลูกเห็บตกในหลายพื้นที่แล้วก็นำมาโพสต์ลงโซเชียลมีผู้มาแชร์คลิปกันจำนวนมากเลยค่ะหลายคนในกรุงเทพไม่เคยเห็นลูกเห็บนะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ลูกเห็บตกในกทม.นี่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็มีอะไรแปลกๆให้เราได้เห็นกันหลากหลายคุณผู้ฟังแล้วก็มีเมื่อวานนี้รถเก๋งพุ่งเข้าชนศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเป็นอุบัติเหตุที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิ

ความเสียหายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยขอให้ปลอดภัยค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับลูกชายจอมเหี้ยมใช้ชแลงกระหน่ำตีหัวแล้วก็แม่นี่เข้ามาห้ามเกือบจะโดนด้วยนะคะสาเหตุทะเลาะกันปมการฉีดยาฆ่าแมลงค่ะที่ชะอำเพชรบุรีลูกชายทำร้ายพ่อเสียชีวิตบริเวณคอกวัวหมู่5ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเจ้าหน้าที่ประสานแพทย์และพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายเยี่ยมนอนหงายอยู่กับพื้นมีบาดแผลถูกตีด้วยของแข็งที่ศีรษะเป็นแผลชะกันภรรยาก็อยู่ในอาการช็อกตกใจแล้วให้ข้อมูลว่าคนที่ทำร้ายสามีก็คือลูกชายอายุ29ปีมีปากเสียงกันกับพ่อเรื่องของการฉีดยาฆ่าแมลงแม่เนี่ยเข้าไปห้ามทั้งคู่แต่ลูกชายโมโหร้ายจะทำร้ายแม่ด้วยก็เลยเดินหนีออกมาก่อนที่ลูกชายจะใช้ชแลงเหล็กนี่แหละค่ะตีหัวพ่อหลายครั้งจนเสียชีวิตนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลบหนีไปแล้วด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ติดตามตัวลูกชายจอมโหดคนนี้รวบรวมหลักฐานออกหมายจับส่วนศพในเยี่ยมก็ส่งชันสูตรแล้วก็ให้ครอบครัวรับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปค่ะประเด็นมาจากเรื่องของการฉีดยาฆ่าแมลงแล้วเมื่อวานนี้บ่าย3โมงค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรบางประมาสุพรรณบุรีมีเหตุรถกระบะพุ่งเข้าชนหัวจ่ายน้ำมันเกิดไฟลุกไหม้ในปั๊มตำบลบ้านแหลมอำเภอบางประมาสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังอันนี้น่ากลัวนะคะรถเก๋งพุ่งเข้าชนหัวจ่ายเนี่ยแต่ในภาวะฉุกเฉินยังถือว่าโชคดีนะที่หัวจ่ายเนี่ยพุ่งกระเด็นออกไปนอกคือแบบหลุดจากฐานไปกองอยู่ที่พื้นน่ะคือถ้ามันลุกไหม้ที่ฐานเนี่ยอันตรายมากนะคะอันนี้กระเด็นออกไปแล้วค่ะหัวจ่ายเนี่ยกระเด็นหลุดออกจากฐานเลยชายวัย62ปีคนขับอยู่ในอาการตกใจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงรีบฉีดน้ำสกัดเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามโชคดีที่เพลิงสงบได้ง่ายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะคุณผู้ฟังสอบถามคนขับรถเขาบอกว่าขับรถกระบะมาเติมน้ำมันระหว่างขับเข้ามาเนี่ยเครื่องเกิดดับแล้วรถกระตุกบังคับพวงมาลัยไม่ได้ก่อนรถจะพุ่งเข้าชนหัวจ่ายน้ำมันอย่างแรงแล้วก็เกิดประกายไฟพุ่งขึ้นมาที่หัวจ่ายน้ำมันโชคดีที่ดับได้อย่างทันท่วงทีเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำเพิ่มเติมและเจรจาตกลงค่าเสียหายกับเจ้าของปั๊มมันมีมูลค่ามากเลยนะคะบอกเลยหัวจ่ายนี่ก็หลายแสนแล้วความเสียหายกับระบบการจ่ายน้ำมันในปั๊มด้วยเข้าปั๊มมามันก็ต้องเบาๆแล้วป่ะชะลอมาตั้งแต่หน้าปั๊มแล้วนะคะไม่ใช่พุ่งเข้ามาจนจะถึงหัวจ่ายอยู่แล้วอะแล้วมันเป็นนาทีฉุกเฉินซึ่งมันเป็นอันตรายรุนแรงมากนะคะเมื่อวานนี้มีบรรยากาศที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน Dinner Talk Zero Corporation From Purity to Action ชื่องานเขาเป็นการรวมภาคเอกชน3สถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานนายกก็ปาฐกถาไปมีช่วงหนึ่งเล่าถึงอดีตเคยเป็นผู้ประสบเคราะห์กรรมถึงขนาดถูกนักเลงหัวไม้เกือบโดนอุ้มถูกขู่ตอนนั้นอายุยังไม่ถึง30เกือบโดนนักเลงหัวไม้อุ้มไปซะแล้วเกือบไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้ววันนั้นไปไหนมาไหนต้องดูมีคนดูแลไป 3-4 คนเพราะไปขัดใจคนที่สามารถจัดหัวได้อยู่บ้านไม่ได้นอนไม่ได้ถามว่าวันนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมเช็คบินแน่นอนผมไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่แน่
นี่ค่ะ

0: ไปขวางทางคนที่เขาจะหัวประมูลเข้าเกือบโดนอุ้มไปซะแล้วตอนนี้มีอำนาจจัดการแล้วจะดำเนินการกับกลุ่มพวกหัวนี่ค่ะอันนี้เป็นคำเล่าของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะช่วงหนึ่งในการแสดงปาฐกถาเปิดงานยืนยันการันตีว่าเรื่องหัวอัวจัดการแน่ๆประมาณนี้เวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้ในช่วง 6:00 น.อีกช่วงหนึ่งนะคะแล้วใครที่พลาดมาตั้งแต่ต้นรายการตามไปฟังที่วสป.612ตอน 17:00 น.ได้เลยอย่าลืมนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนีสมุนไพรปราบหนูตอนนี้ดูแลพื้นที่ดอนให้ปลอดภัยหนูไม่กวนติดต่อได้ที่0855179025 0855179025นะคะพบกัน 6:00 น.นะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้อง
3: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817 0-8-5-7-7-4-7-4
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนหรือจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์มีรายได้ไม่แน่นอนกอช.มีทางเลือกหนึ่งให้มีบำนาญในตอนแก่เป็นรูปแบบของการออมที่ยืดหยุ่นและแถมยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายสามารถสอบถามได้ที่แอปพลิเคชันกอช.สำนักงานคลังจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอทั่ว

0: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
1: ทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: เชื่อไหมครับว่า1ใน3ของคนไทยเป็นโรคอ้วนลงพุงโรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD มากมายเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและอีกหลายโรคอ้วนลงพุงคืออะไรอ้วนลงพุงคือภาวะที่ไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้องมากเกินไปจนทำให้หน้าท้องยื่นออกมาชัดเจนแม้น้ำหนักตัวจะอยู่ในเกณฑ์ปกติก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่อ้วนลงพุงแล้วตอนนี้คุณอ้วนลงพุงอยู่หรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ลองวัดเส้นรอบพุงผ่านสะดือต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2นะครับเช่นถ้าคุณสูง160ซมเส้นรอบพุงต้องไม่เกิน80ซมถ้าพุงเกือบเกินหรือเกินแม้เพียงน้อยนี้คุณก็กำลังเข้าสู่ภาวะอ้วนลงพุงแล้วล่ะครับแต่ถ้าหากคุณมีความดันโลหิตสูงน้ำตาในเลือดสูงหรือระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงด้วยแล้วล่ะก็คุณก็เข้าขั้นเสี่ยงเป็นโรคอ้วนลงพุงเลยนะครับถ้าวัดแล้วพุงเกินจะทำยังไงดีครับขั้นตอนแรกก็ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลดอาหารที่แคลอรี่สูงเช่นอาหารทอดอาหารมันอาหารประเภทนี้ให้ผลเสียต่อร่างกายอย่างไรบ้างมาดูกันเลยเมื่อไขมันเข้าสู่ร่างกายจะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กจากนั้นจะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วถูกนำไปเก็บเป็นพลังงานสำรองไว้ใต้ผิวหนังและช่องท้องซึ่งปกติแล้วร่างกายจะดึงไขมันไปช่วยละลายวิตามินสร้างฮอร์โมนและหากมีการขยับร่างกายต่อเนื่องพลังงานสำรองนี้จะถูกนำมาใช้ด้วยแต่หากไม่มีการขยับร่างกายเลยไขมันจะถูกนำไปสะสมไว้ซึ่งหากสะสมไว้ที่ช่องท้องมากๆก็จะทำให้เป็นอ้วนลงพุงนั่นเองและเนื่องจากบริเวณนี้มีเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกับเส้นเลือดหลักมากมายซึ่งหากปล่อยให้ไขมันช่องท้องละลายและแทรกซึมสู่เส้นเลือดฝอยจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดหลักที่เดินทางไปเลี้ยงทั่วร่างกายล่ะก็คราวนี้ล่ะไขมันก็จะไปเกาะตามผนังหลอดเลือดส่งผลให้เส้นเลือดตีบความดันโลหิตสูงและเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆตามมาแน่ๆครับดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอย่างอาหารผัดทอดเลือกกินประเภทต้มยำอบนึ่งลวกตุ๋นนะครับ
4: เอาไก่
5: หมูหวานครับ
6: ได้ไหมครับ
7: หมูหวานนะคะ
5: ไก่ทอดไหมครับ
7: ดาราจ้าก
8: ินเยอะๆนะคะ
4: งั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี
7: ้รับอะไรดีคะ
9: ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเอ็นจือและส่งเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
10: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมแสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
9: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร 081-823-5281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกแซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร081-823-5281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่

0: ชภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกซ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกซ์แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซม

เผื่อจะได้ตื่นกันเนอะน้ำมาแล้วอาน้ำมาแล้วหลายๆคนบอกไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนี่ยนั่งเฝ้ารอน้ำส่งกำลังใจนะทุกๆคนเลยตอนนี้ก็ลำบากหน่อยเนาะเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเนาะที่เราต้องเจอนะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยน้ำท่วมก็น่าจะชินกันนะในหลายพื้นที่ที่บอกไม่เคยท่วมเลยเนี่ยนะพอได้เจอแล้วจะรู้สึกว่าเออมันเป็นยังไงนะเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหลายๆอย่างนะฮะแต่ถ้าเกิดมองในแง่มุมอีกแง่มุมก็ดีนะบางทีพอน้ำมันท่วมมันก็ชำระล้างสิ่งสกปรกนะที่สะสมมานานนะชำระล้างนะนะเราก็ได้ทำบิ๊กคลีนนิ่งกันด้วยนะทำความสะอาดบ้านบ้างอะไรบ้างนะเราเนี่ยเป็นชาวพุทธนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันก็เป็นธรรมชาติก็คือความเป็นจริงที่มีอยู่จริงนะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆธรรมะเนี่ยมีมาก่อนที่จะมีพระองค์ตรัสรู้ด้วยซ้ำเนี่ยธรรมะนี่แหละนะแต่พระองค์ได้มารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะว่ามันมีการอย่างไรเป็นจริงอย่างไรนะเพื่อให้ใจเราพ้นทุกข์แล้วก็ไม่ไปยึดติดนะในสิ่งที่มันเป็นจริงมันมีอยู่จริงนะเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะฮะเพราะทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะทุกคนที่เกิดในบนโลกใบนี้นะทุกคนล้วนตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังนะคือความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอ่ะท่านผู้ฟังนะเพราะว่าตอนนี้ตี 4แม่มีมุกมีมุกตอนนี้ตี 4เท่าไหร่เนี่ย ตี 4:20นะทุกคนก็ตกอยู่ในใต้คำว่าอนิจจังนะไม่เที่ยงนะเนี่ยมันถ้าเราดูทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงท่านผู้ฟังนะแม้กระทั่งตัวเราก็ไม่มีนะฮะนะเราก็เข้าใจเราก็จะอยู่กับมันไม่ทุกข์นะแล้วก็เราก็จะไม่สร้างอะไรที่มันเป็นกรรมต่อเนื่องกันไปนะเราก็จะหยุดสร้างกรรมที่ไม่ดีนะแล้วสร้างกรรมดีนะหลังจากนี้เราก็คงต้องคิดว่าเราทำร้ายธรรมชาติมาเยอะนะนะโอ้สมัยก่อนนะตรงบ้านจุ๋มเนี่ยอุดมสมบูรณ์เยอะมากเลยมีห้วยสุขีนะเขาเรียกว่าห้วยสุขีนะปลาก็เยอะปลดเนี่ยโหพ่อจุ๋มเนี่ยทนาน้ำแบบปลายฝนต้นหนาวมาเนี่ยน้ำเอื่อยๆเนี่ยนะจะมีปลดเดี๋ยวนี้ปลดราคาหลายสตังค์นะเด็กๆเนี่ยกินปลดไม่เคยขาดเลยแล้วพอเอามาทำแห้งมั่งนะแล้วก็มาทอดเค็มโอ้ยอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีจริงๆถ้าไปร้านอาหารบางร้านนะที่เป็นแบบมีปลาขายเนี่ยนะถ้าสั่งแบบปลดทอดแดดเดียวเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีตลอดนะแล้วก็ราคาหลายสตังค์ที่จาน100 กว่าบาทมีไม่กี่ตัวนะโอ้สมัยก่อนอุดมสมบูรณ์นะปลาหมอปลาหลดปลากระทิงอะไรอย่างเงี้ยคือถึงว่าไม่เคยตกหรอกนะแต่เคยกินนะบางทีแบบคนแถวชนประทานโคกกระเทียมเนี่ยเขาก็ได้ปลาแล้วก็เอามาขายอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นวิถีต้นไม้ครึ้มนะสองฟากทางนะเวลามีเหตุภัยจากธรรมชาติก็ไม่รุนแรงมากนะเพราะว่าธรรมชาติมันก็ช่วยพยุงเนาะแล้วก็หน้าดินต่างๆมันก็ช่วยนะเพราะนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะพระองค์ก็เคยตรัสไว้ว่าคือถ้าเกิดเราไม่ปลูกเราก็อย่าไปทำลายมัน
นะเราทิ้งมันไว้ไม่เกิน10 ปีมันก็จะเป็นป่านะทุกวันนี้บ้านจุ่มก็เป็นป่าข้างหลังเนี่ยนะมีไอ้เข้น้อยอยู่ด้วยมันองออกไม่ได้นะก็บอกว่าหลังเธอก็เปิดประตูบ้านมี2 ฝั่งเนาะด้านหลังบ้านด้วยแล้วก็ด้านหน้านะคือที่มันลึกยาวนะไปเปิดให้เขาเดินออกไปบ้างไม่รู้อยู่ตรงส่วนไหนของบ้านคือเขาคงปลอดภัยอะเนาะเขาก็อยู่นะก็ลงกระลอกนกเนื้อโอ้ยมากันเต็มนะสิงสาราสัตว์นะนะแต่เขาก็อยู่ในส่วนของเขาเนาะเราก็บอกว่าเออต่างคนต่างอยู่นะนะต่างคนต่างอยู่เราก็ต้องมาตระหนักนะว่าสภาพอากาศนะทั้งทั่วโลกนะเนี่ยเราก็ทำลายเข้ามาเยอะเราก็ต้องช่วยกันสร้างเนี่ยจะโทษใครไม่ได้เลยนะนอกจากที่เราเนี่ยแหละ2 มือเราเนี่ยแหละ เนี่ยก็เป็นกำลังใจนะเมื่อวานนี้ประมาณสักประมาณสักกี่นะสักทุ่มได้ไหม1 ทุ่มได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนนะมีแจ้งเตือนเดี๋ยวนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปนะมือถือกระเด้งเข้ามาก็ต้องบอกอย่างนั้นนะนะเดี๋ยวนะกำลังจะดูว่ามันกี่โมงพอดีจุ๋มกำลังทบทวนอ่านพระอภิธรรมอยู่นะเพราะว่าจริงๆเรียนจบแล้วในปริเฉดที่126นะก็คือรูปนะแล้วก็มีเจตสิกนะแล้วก็จะมีรูปนิพพานอะไรเงี้ยทบทวนแล้วก็กำลังนั่งอ่านทบทวนแล้วก็มีแจ้งเตือนเมื่อวานตอนประมาณ1 ทุ่มเนี่ย1 ทุ่ม 2 นาที39 วินาทีนะฮะแจ้งเตือนประชาชนในอำเภอบ้านหมี่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองรพบุรีนะเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นจะต้องรับน้ำเข้าพื้นที่มีความจำเป็นนะต้องอ่านให้ดีเราก็ต้องทำความเข้าใจคือต้องระบายน้ำนะมีความจำเป็นต้องระบายน้ำมโนรมนะที่มีความจำเป็นต้องรับเข้าพื้นที่200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะก็เริ่มตั้งแต่1 ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนะเวลา20 นาฬิกาคือ2 ทุ่มคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะนี่ปอพอเขาก็แจ้งมานะจุ๋มก็เลยแจ้งไปในกลุ่มในครอบครัวกลุ่มแซมสันกลุ่มคนรักผ้าไหมกลุ่มเพื่อนๆนะตั้งแต่ม .6 ป .1 แล้วก็ปตีส่งไปหมดอ่ะ เออนะเพราะบางคนมาทีไม่ได้เปิดมือถือบ้างอะไรบ้างก็ต้องเฝ้าระวังช่วงนี้นะอาจจะเหมือนเว้นฝนตกแต่จะมาตกอีกทีก็วันอาทิตย์นะฮะจนถึงวันที่8นะฮะนะถ้าไม่มีมรสุมอะไรมานะฮะเมื่อวานนี้นะก็กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ก็มีนะลูกเห็บตกก้อนใหญ่เชียวสวยเนาะแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นนะต้องบอกว่านะภายในรอบหลาย10 ปีนะต้องบอกงั้นน่าจะแม้ถ้าจุ๋มบอกว่าเป็น100 ปีก็น่าจะไม่ผิดนะเพราะกรุงเทพเนี่ยก็200 กว่าปีนะก็ต้องบอกอย่างนั้นกรุงรัตนโกสินทร์นะคือความร้อนเนี่ยมันอ้าวนะมันอ้าวตอนกลางวันแล้วปะทะกับความเย็นมันก็ทำให้มีฝนตกแล้วก็ความที่มันเร็วมากนะมันก็ยังปรับตัวไม่ทันนะก็เลยกลายเป็นน้ำแข็งนะฮะนะก็เรียกว่าลูกเห็บตกกันหลายคนตื่นเต้นมากเลยไม่ว่าจะเป็นแถวราชพร้าวหรือหลายๆที่เนี่ยเมื่อวานนี้คุณลุงแกก็โทรมาช่วงเย็นแล้วก็ถามว่าเออแต่ที่ทำงานคุณลุงไม่มีลูกเห็บตกแต่มีฝนตกแต่ในหลายพื้นที่ก็มีลูกเห็บตกอะไรก็เกิดขึ้นได้เอ๊ะอย่างนี้เราจะมีหิมะตกไหมแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะคะการที่เราจะมีหิมะตกในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างเป็นได้ยากแต่ก็ไม่แน่หรือเราจะอยู่รอกันเราจะอยู่รอกันไหมเราอยากจะได้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะ
นะโอ้ตอนนั้นเนี่ยจุ๋มว่านะไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอ่ะคงจะมีชีวิตอยู่ยากเพราะเราเคยชินกับความร้อนมานะเหมือนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงพืชแม้กระทั่งตัวเรานะการปรับตัวนี่สำคัญนะอย่างทางฝากฝั่งยุโรปนะที่เขาเจอภาวะความร้อนถึง40เนี่ยเขาเสียชีวิตกันเยอะนะออกกันมานั่งอยู่ตามน้ำพุนะถ้าใครไปยุโรปเนี่ยจะเห็นเลยเขาจะมีน้ำพุทุกจุดบ้านเขานะคือเป็นความสวยงามอันนี้เขาออกมาแล้วเขาลงไปเล่นในนั้นเลยนะแทบจะแบบทนอยู่บ้านไม่ได้นะแล้วเขาก็ต้องปรับเพราะบ้านเขามีแต่ฮีเตอร์นะเครื่องทำความร้อนนะตอนนี้ต้องมีแอร์คอนดิชันนะบ้านเราก็เป็นร้อนบ้านเราก็ติดแอร์เห็นไหมมันก็เป็นความแตกต่างตรงกันข้าม opposite นะภาษาอังกฤษบอก opposite เนี่ยวันนี้วันละหนึ่งคำนะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราปรับไม่ทันนะก็อย่าก็ถึงกับหิมะตกเลยนะนะขนาดเราหนาวมากๆคนเฒ่าคนแก่ก็ตุยกันไปเยอะเขาไม่ใช้คำว่าตุยนะใครเล่นติ๊กต็อกเนี่ยพูดคำว่าตายเนี่ยแอดมินเขาจะบล็อกแล้วนะเขาจะให้พูดคำว่าตุยแหมมันดูซอฟใช่ไหมแต่จริงๆก็ความหมายเดียวกันนะก็จุ่มคิดว่าถ้าทุกคนมีหลักธรรมในใจก็คือความไม่ประมาทแล้วก็เข้าใจในความเป็นจริงของธรรมชาติเราก็จะรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้คือพอความไม่ประมาทเราก็จะมีความเตรียมพร้อมแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องยอมรับมันว่ามันก็คงจะเป็นกรรมที่เราเคยทําร่วมกันมาเราเคยทํากรรมร่วมกันมาเยอะแยะนะไอ้กรรมใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ถึงจําได้ไหมฮะเนี่ยบางประเทศตอนที่เกิดอะไรอะไข้หวัดนกไข้หวัดไก่อะนะคือไก่เนี่ยโดนฝังทั้งเป็นนะมันก็เป็นอะไรที่ทรมานเนาะคือใช่มันเกิดมาเป็นอาหารเราแต่เวลาเราจะทำให้มันตุยอ่ะเราก็มีวิธีการที่ไม่ให้ทรมานอันนี้เราก็เหมาหมดเลยไม่รู้ว่าแกเป็นไม่เป็นแล้วแม้ขุดหลุมให้ประเทศจีนนี่ขุดหลุมแล้วฝังกันเป็นไม่รู้กี่สิบล้านตัวนะตอนไข้หวัดตอนนั้นระบาดนะมันก็ระกระจายไปทั่วโลกบางทีเราเคยสร้างกรรมใหญ่ๆกันนะอย่างประเทศปากีสถานเนี่ยตอนนั้นนะจุ๋มจำได้เลยเขามีเทศกาลบูชายัญนะแล้วเขาก็บูชายัญเนี่ยเชือดแพะค่ะแบบเลือดนี่นองที่เลือดมันนองเพราะอะไรมันเกิดฝนตกพอดีหลังจากที่เขาบูชายัญเสร็จเนี่ยฝนมันตกแล้วเลือดของสัตว์ที่บูชายัญเนี่ยมันไหลไปตามพื้นถนนนะเราเห็นแล้วเรารู้สึกเศร้าใจเนาะเราต้องไปบูชาโดยที่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นแต่มันก็เป็นความเชื่อของเขานะเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นไม่นานน่ะนะเขาแผ่นดินแบบไหวแบบครั้งใหญ่มากมีคนเสียชีวิตเป็นหมื่นน่ะนะคือบางทีมันทำกรรมใหญ่ร่วมกันมาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกไว้อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยที่เราเจตนาที่จะเบียดเบียนเขาเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาจริงๆนะอย่างบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเบียดเบียนสัตว์เพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยก็ถือว่าเราก็เบียดเบียนเขาเพื่อยังชีพไม่ได้ว่าไปเบียดเบียนเขาเพื่อจะไปหวังเอาลาภก็คือเงินเนาะบางทีเราอยากได้เยอะๆเราก็ไปฆ่าเขาเยอะๆเพื่อเราจะได้เงินอันนี้เจตนาอันนี้ก็เป็นเจตนาที่นะไม่เป็นสัมมาทิฏฐินะต้องบอกอย่างนั้นเนี่ยดูข่าวแล้วก็เศร้าใจนะหมูเหมอเนี่ยคือไม่รู้สิเป็นอาชีพสุดท้ายที่จุ๋มจะทำก็คือเลี้ยงสัตว์คือว่าถ้าเกิดแค่มันป่วยเนี่ยมันเดินไม่ได้สัตว์บางอย่างเนี่ยเขาต้องฆ่านะนะอย่างม้าเนี่ยถ้าเกิดขาใช้ไม่ได้เนี่ยอาชาในเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยเขาฆ่าทิ้งนะไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้มันทรมานนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งช้างควายวัวเงี้ยคือเราเลี้ยงแล้วเราทุกข์อ่ะเราทำใจไม่ได้นะแล้วก็เป็นอาชีพหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามไว้นะมีอะไรบ้างนะท่านผู้ฟังจุ๋มเคยพูดออกอากาศบ่อยๆเนาะแต่เราเข้าใจบางคนเลี้ยงชีพอ่ะนะแต่เราก็คิดว่าเราจะพยายามเบียดเบียนเขาน้อยที่สุดในจุ๋มเห็นเนาะ
นี่ฟาร์มหมูที่จังหวัดไหนอะสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะแฟนๆสุพรรณบุรีหลายพื้นที่นะหมูนี่ดิ้นกันเลยนะเพราะที่ที่บ้านจุ๋มก็เคยเจอนะตอนบางโฉมสีแตกเนี่ยฟาร์มหมูเนี่ยคนจะไปเอาหมูนะเขาปล่อยอ่ะหมูก็ตายคนจะไปเอาหมูก็ตายมันดิ้นไงมันก็จมน้ําลึก3 เมตรอ่ะทั้งหมูทั้งคนตุยกันหมดน่ะมันเป็นอะไรที่เศร้าสลดเนาะเนี่ยตอนนี้บางคนก็เลี้ยงมงเลี้ยงสุนัขก็เอามันไปด้วยนะยามมันเล็กเล็กเล็กมันน่ารักเนี่ยพอมันโตขึ้นมันอาจจะไม่น่ารักเหมือนสมัยเด็กเอามันไปด้วยอย่าไปทิ้งมันนะบางคนก็เนี่ยตอนบ้านตอนจุ๋มอยู่บ้านเก่าบ้านแม่นะตอนน้ําท่วมเนี่ยคุณเป็นรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปโปรไฟล์ของคุณลุงที่จุ๋มแบบประทับใจมากแล้วก็จุ๋มเป็นคนถ่ายเองก็คือแกอุ้มสุนัขนะชื่อไอ้บุญรอด เป็นสุนัขไทยขี้เหร่ขนสีแดงเกรียนนะแกอุ้มด้วยความรักเลยลุยน้ำออกจากบ้านคุณลุงนะคุณลุงบางทีเรามองเนี่ยมันต้องมองคนเราต้องมีจิตเมตตาเนาะบุญรอดนี่โหอายุยืนมากนอนตายเสียชีวิตที่บ้านนะนะ20 ปีอะถ้าเป็นคน100 กว่านะตอนนั้นน่ะเขาท้องบวมเราก็เอ๊ะรอดเป็นไรนะเขามีลูกหลายลูกก็ตายไปก่อนเขาก็เยอะนะตั้งชื่อให้มันในบุญรอดเพราะตอนนั้นน่ะมันมีไข้หวัดสุนัขอ่ะแล้วเขารอดทั้งคอกเขารอดอยู่ตัวเดียวทั้งที่ฉีดยานะแต่เขารอดตัวเดียวที่มันจะมีหัดแดงๆอ่ะเป็นหมาไทยละค่ะแต่เขารอดก็เลยให้ชื่อบุญรอดนะแล้วก็ตอนเขาอายุมากเดี๋ยวท้องเขาป่องก็เลยให้หมอมาดูนะหมอประจำบ้านนะเขาก็ทำงานอยู่กรมปศุสัตว์นี่แหละก็มาดูเขาบอกว่าน่าจะเป็นเนื้องอกที่ท้องอ่ะในมดลูกเพราะสุนัขเนี่ยถ้าจะตอนก็ตอนเลยนะอย่าไปฉีดยาคุมเพราะถ้าฉีดยาคุมเนี่ยมดลูกเขาจะโตแล้วก็เน่าจริงแต่ถ้าตอนก็คือตอนเลยนะก็คือเขาบอกว่าถ้าผ่าก็50ถ้าไม่ผ่าก็ตายตุยอ่ะถ้าผ่าก็ครึ่งครึ่งเราแม่จุ๋มเนี่ยสั่งน้องชายขุดเลยขุดหลุมมาตรงต้นกล้วยอ่ะขุดว่าถ้ามันตุยอ่ะเราก็จะเอามันไปฝังตรงต้นกล้วยนะหน้าบ้านแล้วเรามาเราเห็นเขาเราทนไม่ไหวอ่ะเอาวะบุญรอดเสี่ยงเนาะเผื่อรอดก็เลยบอกหมอผ่าตัดจุ๋มเป็นคนเด็ดขาดมากยอเอาให้มันรู้กันไปมันยังตาแป๋วว่ามันยังอยากมีชีวิตอยู่ผ่าตัดบุญรอดต้องผ่า2 ชั้นแล้วผ่าแบบบ้านๆผ่าไม่ได้ไปคลินิกไปอะไรเลยนะเพราะหมอเนี่ยเขาก็เป็นอยู่ปศุสัตว์อยู่แล้วเขาก็แบบภาวนาตนเนาะจุ๋มลืมชื่อเขาละเขาก็มาผ่าที่บ้านคุณลุงบอกจะผ่าวันไหนก็ผ่าอย่าผ่าวันที่เขากลับนะเขาสงสารเขารับไม่ได้เขาไม่อยากดูเขาเป็นคนใจอ่อนนะเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนะเห็นเลือดแล้วจะเป็นลม อันนี้เรื่องจริงไม่ได้เป็นจริงบางทีผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆแล้วมาดเข้มๆเนี่ยเขากําลังโปรเทคเขากําลังป้องกันตัวเองอยู่ว่าไม่อยากให้ใครเห็นความอ่อนแอเขาแต่จริงๆเขาเป็นคนอ่อนแอมากนะลุงตู่ในด้านเรื่องอย่างเงี้ยนะไม่รวมกับร่างกายนะไอ้ร่างกายอาจจะแข็งแรงบางทีเขาก็สร้างกรอกนะจริงๆเขาเป็นคนอ่อนไหวมากเนี่ยเรื่องเกือบอย่างเงี้ยก็เราตกลงก็ผ่าเนี่ยเขาผ่าโหใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนาะแล้วก็งดน้ำงดอาหารมีถุงน้ำเกลือจุ๋มได้ดูทุกขั้นตอนนะผ่าที่บ้านเนี่ยนะดูทุกขั้นตอนผ่า2 ชั้นเนื้อน่ะมันต้องผ่าไม่ใช่ว่าผ่าชั้นเดียวโป๊ะไปแล้วเจอนะผ่า2 ชั้นเย็บ2 ครั้งเย็บแผล2 ครั้งโอ้โหมดลูกออกมาแบบไอ้เนื้อก้อนเนี่ยมันไม่น่ารักเลยถ้าท่านผู้ฟังเชื่อไหมมันรอดไปอยู่ได้ตั้งหลายปีไม่ตายไม่ตุยนะแต่มาตุยก็คือเหมือนชรากินอะไรไม่ได้ฟันเฟืองหลุดนอนตาลอยหลับไปอย่างมีความสุขนะ20 ปีนะนะประมาณ22 ปีเป็นสุนัขที่อายุยืนปกติสุนัขเนี่ยคือถ้าเขาหนึ่ง
เขาพูดง่ายๆเลยถ้าเขา1 ขวบเนี่ย1 ปีอ่ะเท่ากับเด็กมนุษย์นะ7 ขวบนะเอาคุณคูณไปแล้วกันนะถ้ามันอายุ10 ปีเนี่ยมัน70แล้วนะนะเออนะเขาไอเขาเป็นอย่างนั้นนะวงจรชีวิตของเขาสังสารวัฏของเดรัจฉานเป็นอย่างนั้นนะก็ขอให้เขาไปเกิดภพภูมิที่ดีมันก็ทั้งสุนัขเขาก็เลือกนะบางทีเนี่ยตอนนี้ที่จุ๋มเรียนน่ะกรรมอะไรที่ทำให้เราเกิดมาเป็นก็จะมีหมดเลยเราเกิดจากกรรมอะไรกรรมอุตตุนะอะไรต่างๆที่ทำให้เราได้เกิดมาเป็นเดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเราเลือกภพได้นะจริงแต่ต้องปฏิบัติด้วยนะเขาเกิดมาเป็นในกรรมเดรัจฉานก็จริงแต่เขายังมีบุญอยู่นะฮะเขาอาจจะมีเศษกรรมนะแต่เขาก็ยังมีบุญมีเจ้าของรักเห็นไหมสุนัขมันตัวเนี่ยโอ้ยบางที่เนี่ยก็นอนห้องแอร์นะไปไหนนั่งรถเบนซ์นะจะบอกให้นะบางตัวนี่เจ้าของรักมากนะใส่สร้อยทองให้ด้วย อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่จริงนะเป็นเรื่องจริงนะเขาก็ยังมีเศษกรรมอยู่แต่สุนัขบางตัวก็ไม่มีมีเจ้าของเขาก็ไม่ค่อยเลี้ยงดูให้เศษอาหารบ้างทิ้งๆคว้างๆคุณลุงนะเขาว่าจุ๋มคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีสุนัขข้างบ้านนะจุ๋มเรียกมันไอ้ยาวมันเป็นหมาไทยที่สวยมากมันคล้ายๆจะหมาหางดาบอะไอ้หลังอานน่ะสวยสง่าแล้วพอเช้ามาจุ๋มใส่บาตรหน้าบ้านเขาจะมานั่งเป็นหุ่นให้จุ๋มจุ๋มก็จะถ่ายรูปไอ้ยาวเนี่ยเป็นวิวที่สวยที่สุดจุ๋มชอบเก็บรูปเนาะรูปแบบใส่บาตรแล้วมีสุนัขแล้วมันก็จะมาบ้านจุ๋มตลอดแล้วสุนัขบ้านจุ๋มก็เป็นตัวเมียแล้วมันก็ตัวผู้ซะด้วยสิมันก็จู้จี้จู้จี้กันแต่สุนัขบ้านเราต่อแล้วนะสุดท้ายเราก็เห็นว่าไอ้ยาวเนี่ยมีเห็บเป้งๆเลยอะตัวพองๆเลยอะตัวแบบขาวอะตัวพองแล้วน้ำตาลน่ะไม่ใช่ตัวแดงอะมันเกาะพูดแล้วขนลุกทำยังไงอะกองทิพย์ก็ไปซื้อยาที่เป็นหยอดสำหรับให้เห็บมันหลุดอะมาร้านขายของกับเกี่ยวกับสัตว์ก็จะมีนะเวลามันมาใกล้ๆจุ๋มก็หยอดตรงศีรษะแล้วก็หลังหัวมันอะไปจนถึงหลังมันเลยนะมันก็เอ๊ะงงๆแหละหลุดสรุปแล้วเห็บหลุดหมดเลยนะฮะแล้วยังไงอ่ะบางทีเราเปิดประตูมันก็เข้ามาบางทีถอยรถออกมันก็เข้ามาจุ๋มก็เออเห็บมันหลุดแล้วก็ไม่เป็นไรก็เล่นกับหมาเราได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันมาติดกันว่าตัวมันเหม็นมากเลยอ่ะเหม็นคือมันคือเขามีเจ้าของนะแต่เขาไม่สนใจมันนะเออเอาแค่นี้ละกันจุ๋มก็เลยจัดการเลยอาบน้ำให้หมาคนอื่นคุณลุงก็บอกเออหมาที่บ้านไม่เคยอาบคือสุนัขที่บ้านเนี่ยจุ๋มจะบ่นแล้วคนอื่นเขาก็จะอาบน้องสาวจุ๋มลุงตู่จะอาบให้แต่จุ๋มอาบนะอาบหมานอกบ้านลุงบอกเนี่ยก็พูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเธออาบน้ําหมานอกบ้านหมาในบ้านไม่อาบบอกเธอก็หมานอกบ้านไม่มีใครอาบให้หมาบ้านเรามันมีคนฟูมฟักเลี้ยงดูชูชุกไม่เป็นไรเขาก็หัวเราะเขาก็รู้ไงคุณก็อาบน้ําไอ้ยาวโอ้มันคงชอบมันทั้งวันมันไม่ต้องคล้องคอมันนิ่งแล้วตอนหลังมาเนี่ยเขาเอามันไปปล่อยที่ไหนไม่รู้เนาะเขาบอกว่ามันจริงมันวิ่งอะมันวิ่งเล่นมันไม่ได้กัดไปพวกคนขับมอเตอร์ไซค์หรอกมันชอบหยอกนะยังเสียใจทุกวันนี้เนาะว่าเอออ้าวนะเป็นกรรมของมันนะอาบน้ำหมานอกบ้านนะคุณลุงบอกเธออาบน้ำหมานอกบ้านหมาในบ้านบอกหมาในบ้านคนมันดูแลเยอะแล้วนะเราเอ็นดูมันเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเคยเป็นญาติเราสมัยไหนนะบางทีเราก็ถูกชะตากับมันเนาะมันก็ถูกชะตาไปเรื่อยก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเมตตาต่อกันนะแล้วก็อยากให้เขาพ้นทุกข์มีความกรุณาเนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งคนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนาะไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะอย่างเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์นะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วลูกชิ้นมันเยอะเหลือนะสั่งลูกชิ้นเปล่ามาจุ๋มก็เลยเอาใส่ถุงกลับบ้าน
แล้วลุงก็ขับรถไปเจอสุนัขที่มันอยู่ป่าข้าวโพดอ่ะมันก็คุ้ยดินกินบอกเธอหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดบอกต้องหยุดแกขับเลยไปแล้วแกก็เลี้ยวกลับเอาให้มันกินวันเนี้ยถ้าเป็นคนก็เหมือนมันถูกหวยอ่ะมันไม่เคยกินลูกชิ้นอร่อยอร่อยอย่างน้อยมันต้องจําได้ว่ามันเคยกินลูกชิ้นครั้งหนึ่ง เอาลูกชิ้นบนไปให้สุนัขนะตอนแรกมันก็กลัวนะมันกระโดดไปกินม้วนดินอยู่เนาะมันอยู่ในไร่ข้าวโพดเนี่ยจะมีรถใครหลงไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูเขาตลอดแต่ถ้าคนทุกคนนะมีคุณธรรมเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่ทิ้งขว้างไม่ใช่เลี้ยงเขาเพื่อมาเป็นหมาเฝ้าสมบัติเฝ้าบ้านเราต้องดูแลใจใส่เขานะท่านผู้ฟังมันเขาไอ้พวกสัตว์พวกเนี้ยมันเคยอาจจะเกิดมาเป็นญาติใดญาติหนึ่งเห็นไหมจําได้ไหมโตนะพามอ่ะเคยเล่าอ่ะสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าบาทก็ไม่ใส่ทรัพย์ก็ไม่ทํานะพอตายไปแล้วไปเป็นหมาในบ้านลูกอ่ะนะพระพุทธเจ้ามาใส่บาตรเฮาพระพุทธเจ้าบอกโตนะพราหมณ์ตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่ใส่แล้วไม่ทําทานแล้วนี่ท่านก็มาอยู่ในภพนี้ท่านก็ยังเป็นอย่างนี้หรือโอ้คนมาพอมันพอพูดแค่นั้นน่ะไอ้สุนัขตัวนี้มันสลดเลยมันนอนไม่กินอะไรลูกชายกลับมาถามคนใช้บอกหมาเป็นอะไรเนี่ยนะปกติมันต้องสั่นหางดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กนะมันไม่มาทักมาทายมันเป็นอะไรแล้วข้าวก็ไม่กินซึมเลย2-3 วันถามคนใช้ทาสีทาสาอันนี้อยู่ในอรรถกถาสุตตันตปิฎกนะคะไม่ได้พูดเองนะหลายๆคนเคยฟังเรื่องโตนพรามก็บอกไม่รู้สิวันนั้นน่ะท่านสมณะโคดมอ่ะบิณฑบาตแล้วไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันเห่าแล้วท่านก็ตัดพูดว่าโตนพรามฮะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมาเรียกหมาเป็นชื่อพ่อเราโกรธมากเลยไปต่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเชตวันเนะว่าเอ๊ะทำไมมาว่าหมาเขาบอกเอาอย่างนี้วันไหนที่ท่านให้เขากินอิ่มนอนหลับดีเพื่อพิสูจน์แล้วไปซิบข้างๆว่าสมบัติที่ฝังเอาไว้อะอยู่ตรงไหนเพื่อเป็นการพิสูจน์เพราะสมบัติเยอะสมัยก่อนไม่มีธนาคารเนาะก็ต้องออมสินเนี่ยฝังดินนะเอ๊ะจะเชื่อจริงไหมก็เลยทำอย่างที่ท่านบอกไปประซิบข้างๆสรุปมันไปคุยเจอสมบัติเต็มเลยนั่นลูกถึงภาวนาตนเป็นพุทธมามกะเชียวเนี่ยโตนะพามท่านผู้ฟังบางทีสัตว์เลี้ยงเราอาจจะเป็นมองตาเราแป๋วๆเนี่ยบางทีอาจจะเคยเป็นญาติเรามาก่อนอย่าไปตีอย่าไปทำอะไรมันนะไม่ได้เลี้ยงดูก็อย่าไปทำร้ายเขานะนะจริงๆเขาเกิดมาเขาก็รับกรรมของเขาแสนสาหัสแล้วเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มกรรมให้เขา นะนะชงกาแฟแซมสันแล้วนะคะ คุณเล็กเมื่อวานนี้ป้าพรนะขอบคุณป้าพรด้วยสวัสดีครับเสียงแห่งอำนาจมหัศจรรย์ทำให้คนรักและคิดถึงด้วยความเมตตาขอบคุณค่ะกินกาแฟแซมสันนะคุณเล็กเมื่อวานนี้ป้าพรไลน์มาบอกหนูเดี๋ยวป้ามาเอาเคซี่กับดวงตาประมาณ2 โมงนะนะพอดีมาก่อนก็ได้คุยกันเนาะนะขอให้ป้าดูแลสุขภาพเนาะที่เรียกป้านี่เรียกแทนหลานเนาะป้าพรปีนี้ก็อายุ75โอ้เรารู้จักกันมาเกือบ20 ปีนะเป็นแฟนรายการทำบุญร่วมกันนะสุขทุกข์นะคนนั้นตาย

0: โว้ยมือคุณนายจุ่มไม่ได้ใช้มือทำงานใช้สมองกับปาก คือคนเราอะบุพกรรมมันมาแต่ละคนไม่เหมือนกันเรารู้ว่าเราด้อยตรงไหนเราก็ละเลิกซะเรารู้ว่าเราด้อยตรงไหนแปลว่าเราเคยเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องเราก็ละซะนะเมื่อวานนะก็นะป้าพรก็ต้องดูแลนะบางทีใครคิดว่าลูกจะดูแลพ่อแม่นะจริงๆแม่ก็ดูแลลูกนะใช่ไหมป้าอ้วนป้าอ้วนสวัสดีจ้า
1: สวัสดีจ้า
0: น้ำท่วมหรือยังป้าอ้วน
1: อ๋อบ้านขยายท่วมนานแล้วนี่ย้ายมาอยู่ของกระท่ออีกแ
0: อ
1: ล
0: ้า
1: ้
0: วว อันนี้ย้ายอีกแล้วเหรอ
1: ย้ายอีกแล้ว
0: โอ้ยชีวิตป้านี่สนุกเนาะ
1: สนุกอะไรเหนื่อยจะตาย
0: ก็มันมองได้สองมุมไงถ้ามองอย่างนั้นน่ะมันเหนื่อยอยู่แล้วหนูก็เลยพูดให้ป้ารู้สึกแหมสนุกนะปีนึงนี่ย้ายบ้านต่างอากาศอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ต่อไปจะไม่ย้ายไปไหนเนี่ยข้าราชการห้องใหม่ในร้านใหญ่ที่ลุงตู่บอกในร้านเนี่ยอะไรมันมีอะไรใหญ่โตของร้านกับขายกับข้าวเก่าลุงตู่ อีกก็เคยของมาส่งอ่ะ
0: ตกลงก็คือจะไม่ย้ายแล้วนะ
1: ว่าจะไม่ย้ายแล้วลูกเขาจะกั้นห้องกั้นอะไรให้
0: คือที่ที่บ้านหลังเก่าอ่ะไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: เนี่ยมาอยู่บ้านหลังเก่า
0: อ๋อตกลงไปอยู่บ้านหลังเก่าไอ้บ้านที่อีกลูกสาวอีกคนนึงอะน้ำท่วมเหรอคะ
1: ใช่
0: อ๋อเขาจะกั้นห้องให้อยู่ดีแล้วนะเป็นบุญของเขา
1: อยากไปไหนแล้วให้ตายที่นี
0: ่เนี่ยเออยังไม่ตายหรอกเสียงแจ๋วอย่างเงี้ยแล้วน้ำมันท่วมตรงไหนบ้างไหมคะบางปะหัน
1: อ๋อแถบจังหวัดเหนือนั่นเอง
0: อืมแล้วร้านผัดไทยที่ป้าไปขายท่วมไหม
1: ท่วมจ้ะท่วม
0: โอ้ป้าก็ไม่ได้ขายของสิ
1: ก็มาตั้งแต่วันนั้นน่ะพอดีที่บ้านนั้นโอ้โหคืนเดียวสองคืนข้าวในห้องน้ำเลยเดี๋ยวอีกคืนก็จะถึงห้องนอนแล้ว
0: ทำเลยเออน่ะตอนนี้ก็ไม่ต้องย้ายแล้วอยู่ที่เนี่ยนะบ้านเก่า
1: จ้าจ้า
0: เป็นกำลังใจป้าระวังนะล้มอะไรเด้อนะ
1: ขับรถไปขายขนมไม่ไปได้ปอเลยนะถ้าเดินตัวเปล่าต้องไม้กระเท้า
0: ใช่ใช่ถ้าเกิดไปมีไอ้รถเข็นมันช่วยพยุงเราไงป้า
1: ใช่
0: เอาดูแลสุขภาพนะจ๊ะจ
1: ้
0: าป้าโชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อวานนะป้าพรมาเสร็จแล้วก็ขึ้นเหล่าเต็งเลยนอนนะฮะร้านชุมชนหรือร้านบ้านยาโพพยาเภสัชเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราทักเข้าไปเนาะแล้วเขาตอบเราช้าเราก็ไปส่งของก่อนแหมเสียดายเนาะไม่อย่างนั้นจะได้ไปพร้อมกันทีนี้เขาสั่งมาเขาก็บอกจะมาอีกเมื่อไหร่คือเราก็ต้องมองเส้นทางเนาะก็เลยเมื่อวานนี้เขาก็บอกเอากาแฟมาสองลังเลยร้านบ้านยาโพพยาเภสัชนะคะเมื่อวานเตไปส่งสุพรรณบุรีก็จะมีกาแฟสองลังมีชื่นใจไป5โหลแล้วก็มีแชมพูกาแฟสบู่ยาสีฟันเคซี่ดีท็อกเขามีเนาะแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวไม่มีและคนก็สั่งกับจุ๋มแต่ดีท็อกเคซี่เขามีนะร้านบ้านยาโพพยาเภสัชเมื่อวานเตไปส่งนะทักเจ๊หมูไปว่าน้ำท่วมไหมป่าโมเจ๊หมูบอกไม่ท่วมจ้านะก็ขอบพระคุณวันก่อนนะก็ส่งมาแล้วรูปแฟนคลับนะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงประเสียนลุงประเสียนสบายดีนะก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร้านเจ๊หมูขอบพระคุณมากเนี่ยจุ๋มกำลังนั่งดูนี่นะคุณมานพทานประจำนะสมองกับดวงตาอยู่ผงเพงน้ำท่วมไหมคุณมานพนะแล้วก็นี่พี่ลำดวนคนสวยของหนูเคซี่กาแฟไม่ขาดเลยนะน้องลำดวนสำเภาลอยจำได้คนสวยของหนูนะแฟนกำนันสมศักดิ์ค่ะอีกคนหนึ่งนะแล้วก็มีใครอีกนะคุณลุงประเสียนนะอยู่ตรงไหนเนี่ยจุ่มแคปหน้าจอไว้เจมหมูขอบพระคุณมากนะแฟนรายการจุ่มก็น้ำท่วมกันเยอะเหมือนกันนะก็เป็นกำลังใจเมื่อวานดูกาญจนบุรีราชบุรีนะวัดอะไรนะที่มีเด็กกำพร้าเยอะเลยอ่ะนะเจ้าอาวาสก็อาพาธต้องออกจากโรงพยาบาลเป็นห่วงเด็ก นะหลายๆพื้นที่เนาะไม่ว่าจะเป็นราชบุรีกาญจนบุรี

สุพรรณบุรีเพชรบุรีนะก็ต้องเฝ้าระวังนะเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ได้เป็นหมอนะฮะแต่เป็นห่วง นะขอให้ท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพนะบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคิดเสียว่านะมันเป็นบทเรียนหนึ่งนะที่ให้เราก้าวข้ามผ่านเพราะเราเป็นคนเก่งนี่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วมาเต้นกันเถอะนะเต้นกลางสายน้ำเออน้ำเจ๊เจ๊เจ๊

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณา ใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ผมเชื่อตัวเองมาตลอดถึงได้ตัดสินใจทำหนังสือเดย์ชวนใครๆก็เรียกผมว่าโหน่งอัดเดย์มีอยู่เรื่องนึงที่อยากเคหัวตัวเองที่สุดเลยก็ดันไปเชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วเท่เชื่อว่าสูบบุหรี่แล้วหญิงจะชอบเชื่อว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็เลิกได้เฮ้ยเชื่อผมเถอะไม่จริงเลยสักอย่าง
11: บุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มดีกว่าเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
12: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือ fake news ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่า Fake News สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
13: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย์
14: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
15: นี่จ้า
16: เอาไก่ทอด
15: ยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อย ปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
17: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทาน Joy Mix Food แค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะ Joy Mix Food มาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะ Joy Mix Food สิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
19: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
18: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
19: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
18: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
19: 0812901691
18: 0812901691

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง

อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปะภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปะภาเสสิวันธรรม

0: ขอชีวกโกมารพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธ
1: อสมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้อง

0: ดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะแม่ไข้อากาศมันเปลี่ยนแปลงระวังนะอากาศเปลี่ยนแปลงก็คุณผู้ฟังที่ฟังรายการลุงช้างอยู่เนี่ยพยายามดูแลสุขภาพหน่อยเมื่อวานพี่ปั้นจากอุดรเจริญบอกลุงช้างคนเป็นไข้กินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้ไหมกินได้ครับแต่กินหลังจากกินยารักษาไข้ซะก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะลุงช้างก็เป็นไข้ด้วยแล้วก็เมื่อวานมีความรู้สึกเอ้ยมันปวดหลังเว้ยก็เลยเอายาไทยทิพย์โอสถทานแต่ทานหลังจากรับประทานยาแก้ไข้ก่อนนะพาราเซตามอลก็เช้ามาก็มีแรงได้หน่อยหนึ่งอากาศมันเปลี่ยนแล้วเราก็ออกนอกครัวเรือนออกนอกเรือนอยู่เรื่อยเจอฝนบ้างอะไรบ้างแล้วคนรูปหล่อล่มไม่กลางเดินลุยโคมใส่หมวกแก๊ปจะไปตีกอล์ฟใส่หมวกแก๊ปใบเดียวเลยหลายที่หลายทางครับยังประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำท่วมยังไม่พอนะคุณผู้ฟังคนไทยก็รวยกันไม่ไหวแล้วสินค้าราคาขายกันขึ้นกันตรึมเลยมาขึ้นอะไรกันตอนนี้เนาะไม่ขึ้นก็ไม่ได้ต้นทุนมันมาสูงนะครับขนาดคนต่างชาตินะฮะที่อยู่ในกรุงเทพยังสู้ศึกน้ำท่วมเอานู่นนี่มาช่วยคนไทยแจกนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศขยับราคาน้ำมันทุกชนิดก็คงเช้านี้แหละทุกชนิดเพิ่มอีก 0.75 สตางค์ต่อลิตรรับศึกตะวันออกกลางใครจะด่าใครจะว่าอะไรเราไม่สนขอให้ได้ขึ้นราคาเถอะเป็นดีที่สุดนะครับอ้าวกดสิทธิ์กดใช้สิทธิ์หรือยังครับไทยช่วยไทยพลัส60-40เริ่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเริ่มกันหรือยังนะครับมีที่ยะรังปัตตานีครับเกิดไฟไหม้ปอเนาะลูบูโลกาเป้เกิดไฟไหม้กันเมื่อวานนี้นะครับนี่คือเป็นข่าวที่เอามาบอกเล่า90ให้ฟังเนาะโทรหาลุงช้างครับ0812901691วันนี้ไม่เท่าไหร่นะเพลงน้อยครับวันนี้ฟังเดี๋ยวฟังปรารถนานะปารถนาเนี่ยนะแล้วก็มีต้องฮักให้สุดใจจากร้านอำนวยบิวตี้คนชื่อเดือนครับจากพี่สาวของเรานู่นอุดัยเจริญนะอุดัยเจริญควรกาหลงอุทัยสตูลไม่ใช่อุทัยจะย้ายบ้านย้ายช่องกันซะแล้วนะมีเพลงให้พี่คนเดียวจากสาวสวยบ้านหมี่มหาสอนจากมหาสอนนะครับอยู่บ้านหมี่เนี่ยก็เดี๋ยวทยอยกันจัดไปน้องปลาว่าไงจ๊ะสาวสวยจากชุมพรเห็นขึ้นมาดิ้งน้องปลาขอเพลงหรือว่าทักทายกันตอนเช้าโอ้บอกว่าเมื่อวานชุมพรหมอกลงหนามากเลยค่ะลุงตอนเช้าอากาศเย็นสบายตอนกลางวันร้อนพอฝนร่วงตกปุ๊บมันก็ร้อนเลยลูกทุกที่เหมือนกันหมดเลยเนาะอ่ะก็ฟังเพลงยังมีความสุขกันนะครับ0812901691พี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมเห็นปึ้นขึ้นมาแล้วก็พอเอามือเอื้อมรับก็หลุดไปเลยลองดูเขาเข้ามาใหม่จ้า
1: เ
0: ี่สาวอยากท้ายตลาดวันนี้ขอฟังเพลงวิหกนกตะกรุ่มนะมีคนยาววิทยุผมถ่วงน้ำอยากให้เปิดเพลงนักเพลงคนโปรดไพโรจน์ภูซางถ้าไม่เปิดจะเอาวิทยุจุ่มลงน้ำฝากพระแช่มมาบอก

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สมุนไพรที่หลายๆท่านรู้แล้วทราบแล้วใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆกันด้วยพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอมามีครับเพลงมอนก่อมเมยมีฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเนาะนะโทรศัพท์พี่ไม่ค่อยดีอ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ค่อยดีแสดงว่าแถวๆบ้านพี่สัญญาณไม่ค่อยดีนะครับลองปรึกษาก็บอกว่าไปเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วนะทีนี้ไม่น่าจะเป็นที่โทรศัพท์แล้วล่ะนะครับเป็นที่เครือข่ายแล้วเป็นที่เครือข่ายแล้วเนาะนะครับคือราคาน้ำมันดึงแล้ว3หลึงดูที่ใจร้ายรัฐบาลร้านอำนวยบิวตี้ขอมาครับต้องฮักให้สุดใจโดยโปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตนะครับ2กระปุก650 4กระปุกแถม1กระปุกครับให้น้องอีฟด้วยให้คุณทองใบด้วยนะครับให้แฟนเพลงทุกท่านเลย

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: โอ้ข้างบ้านนุ้ยจะทำกับข้าวแต่เช้า กลิ่นหอมชุยจ้ะหิวข้าวเลยอ้าวยาย่าบริงตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะจ๊ะพี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญควรกะหลงสตูลส่งมาเพลงคนชื่อเดือนให้มิตรรักแฟนรายการทั่วประเทศไทย

ี่หนูฟังอยู่ที่สตูลได้รับวิทยุแล้วแหมเดี๋ยวตีตายบอกเปิดไม่เป็นไปซื้อถ่านไฟฉายอ่ะก้อนใหญ่อ่ะ3 ก้อนใส่ซะก่อนนะ

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ท่านรับประทานเป็นก้าวบรุมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากทานสุดดั้งเดิมนะกล่องละ200บาทแต่เมื่อเนื้อไม่ตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็เอาชนิดแคปซูลรับประทานกระปุกละ300บาทครับให้พี่คนเดียวมาแล้วสาวมาหาสอน

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: โทรเลยโทรเลย2กระปุก500กินได้เดือนนึงกินวันละ2เม็ดกินคู่กับยาไทยทิปโอสถนั่นแหละไทยทิปโอสถก็เป็นยานะแต่ไทยแคลพลัสไม่ได้เป็นยาครับไปฟังวิหกนกตะกลุ่มครับวิเชียรผู้โชติครับร้องพี่สาวอยากท้ายตลาดลพบุรีท้ายตลาดเนี่ยไม่ใช่ว่าท้ายตลาดลพบุรีนะแกเป็นชื่อตำบลบ้านท้ายตลาดอะไม่ได้อยู่หน้าตลาดไม่ได้อยู่ในตลาดทันทีอยู่ท้ายตลาดนั่นนะโชคดีนะน้าไม่ท่วมกับเขานะท้ายตลาดแต่ปี54ไม่เหลือแล้วแถวนั้นนะเนาะ

0: ิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: งาดำสกัดเย็นด้วยประโยชน์เยอะแยะการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อเนาะอีกสักหนึ่งงานเพลงครับพี่เชียนผู้โชดมอนกล่อมเมยส่งท้ายเลยนะครับชั่วโมงนี้และขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับพระช่างชงโกโก้มาให้แล้วกินโกโก้ก่อนอร่อยเลิศประเสริฐสีครับ

0: ยิงปานเที่ยวแหมหน้าตัวเลือใจโ
1: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
2: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901614

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อกาแฟลิซ่าเอ็มโกโฉมใหม่ผสมคอลลาเจนรสชาติหอมอร่อยเข้มข้นคุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
2: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจ
3: จันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมร
10: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือด
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.ปรับเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 88,600 บาทคาดพร้อมเปิดระบบได้เย็นนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชู

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงหลักเกณฑ์ขั้นตอนยื่นขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพว่าประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกทม.จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและการจัดเตรียมเอกสารสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกทม.มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความจริงเสียหายไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 86,000 ขออภัยค่ะปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนโดยต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ส่วนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานและหลักเกณฑ์ของทางราชการกองทัพเรือประกาศเลื่อนซ้อมย่อยจัดรูปแบบขบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเหตุสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทั้งมรสุมฝนตกและกระแสน้ำแรงคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: กองทัพเรือประกาศเลื่อนกำหนดการซ้อมย่อยการฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่8ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เดิมกำหนดซ้อมย่อยในวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569แต่กองทัพเรือได้ประกาศเลื่อนการซ้อมออกไปเป็นวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569การเลื่อนกำหนดการครั้งนี้เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่มีอิทธิพลของมรสุมประกอบกับมีฝนตกและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีกำลังแรงซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมในการฝึกซ้อมทั้งนี้กองทัพเรือยืนยันว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่
8: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คุณกำลัง ฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบก

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนี 6:17 นค่ะเวลาขณะนี้นะคะติดตามฟังข่าวสารเหตุบ้านการเมืองกับปุ้มได้เป็นประจำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นด้วยอิจฉาคุณกุ้งสุทธิราชค่ะอยู่ดีๆก็รู้สึกอิจฉาเศรษฐีใหม่ประมาณนี้เลยสุขสบายปลายสัปดาห์วันศุกร์อีกแล้วค่ะไวมากเลยอ่ะเผลอแป๊บนึงเอ้าวันพฤหัสบดีหายไปละโผล่มาเป็นวันศุกร์เลยเร็วมากวันเวลาแล้วก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วด้วยเดือนที่10ของปีแล้วเนาะอากาศเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ร้อนจ้ะบ้านปุ้มฝนไม่ตกแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้มีตกที่ไหนบ้างอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าดูจากลพบุรีพื้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยเมื่อวานไม่มีฝนแต่รอบๆนอกอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าในเมืองไม่ตกเลยนะคะแล้วก็ร้อนมากด้วยแดดแรงตลอดทั้งวันเลยค่ะเมื่อวานเนี้ยส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้นะอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนมาจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ซึ่งจะต้องเตรียมรับมือกันอีกระลอกหนึ่งแหละวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยก็จะผจญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนฝนฟ้าตกกันอีกช่วงหนึ่งเตรียมรับมือเลยค่ะคาดว่าฝนจะตกทั่วไทยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไล่เรียงไปตามแต่ละพื้นที่คุณผู้ฟังก็ต้องคอยติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยประกาศมาแล้วฉบับที่1เรื่องอากาศแปรปรวน 4-7 ตุลาคมรายงานเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่4ตุลาคมนี่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ทางฝั่งตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก 5-6 ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็จะมีฝนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงแล้วก็หนาวเลยค่ะ7ตุลาคมทางฝั่งตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ยังมีฝนส่วนภาคอื่นๆจะลดลง7ตุลาคมแล้วก็จะเป็นช่วงปลายฤดูฝนที่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้อากาศเย็นเลยนะคะเตรียมดูแลสุขภาพกันด้วยหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งอะไรก็เกิดได้อย่างเมื่อวานเนี่ยลูกเห็บตกในกรุงเทพอ่ะหลายเขตนะคะคนกรุงเทพตื่นเต้นกันใหญ่เลยไม่เคยเจอลูกเห็บมานานแรมปีหลายสิบปีเมื่อวานฝนตกลูกเห็บตกในพื้นที่กรุงเทพอ่ะคุณผู้ฟังดูดิน้ำก็ยังท่วมอยู่แต่ที่แบบตะลึงพรึงเพ้อที่สุดเลยทำไมปะขยะนู่นไปโผล่ชายหาดบางแสนเกลื่อนกระจายมโหฬารบานตะไทยอยู่ชายหาดบางแสนนุ่น
มันเป็นหลายพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีที่น้ำท่วมเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็รีบระบายลงสู่ทะเลพอระบายน้ำลงทะเลกระแสน้ำก็พัดพาเอาขยะจำนวนมากลงทะเลไปด้วยแล้วคลื่นลมแรงก็ซัดเข้าชายฝั่งชายหาดบางแสนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยขยะเป็นตันๆ ตันๆก็คือหมายถึงเป็นพันกิโลกรัมอ่ะแถมยังลอยอยู่ในทะเลอีกจำนวนมากเลยค่ะเกลื่อนกราดดาสดาเต็มไปหมดชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าปกติฤดูกาลนี้จะมีขยะลอยตามน้ำมาบ้างแต่ครั้งนี้มันหนักเหลือเกินคาดว่าน่าจะมาจากแม่น้ำบางปะกงอ่ะฝากประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองผู้ประกอบการอยู่ชายหาดบางแสนบอกว่าเป็นช่วงฤดูมรสุมใช่ไหมประกอบกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่น้ำจืดและขยะไหลลงทะเลเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บกันตั้งแต่ตีห้าจนบ่ายก็ไม่หมดขยะถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งเป็นระลอกระลอกวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันกิโลกรัมส่วนใหญ่เป็นขวดพลาสติกถุงพลาสติกไม่มีขยะที่มีพิษนะผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะเพื่อรักษาความสะอาดของชายหาดและรองรับนักท่องเที่ยวและยืนยันว่าน้ำทะเลบริเวณชายหาดบางแสนยังสามารถลงเล่นได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาน้ำเน่าเสียเพียงแต่ว่าช่วงนี้น้ำจืดไหลลงทะเลก็เลยทำให้ขยะถูกพัดเข้าฝั่งเป็นจำนวนมากคำถามค่ะขยะก็ลอยขวดพลาสติกก็ลอยถุงพลาสติกก็ลอยเศษไม้ก็ลอยเล่นน้ำไหมยังจะบันเทิงเริงใจลงเล่นน้ำบอกว่าสะอาดโนไม่ไหวนะหาที่ว่างลงเหยียบพื้นยังลำบากเลยอะแต่มันก็อยู่ในเขตระดับนี้นะที่คลื่นซัดเข้ามานะคะคุณผู้ฟังเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชายหาดบางแสนใครจะกล้าเล่นน้ำล่ะเดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์ผู้คนก็จะมานักท่องเที่ยวก็จะมาแหละนี่คือผลจากน้ำท่วมเดี๋ยวบุ้มขออนุญาตคุณผู้ฟังเปิดประตูให้คุณนายาหยีแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้เรียกก็ไม่ยอมเข้ามานะแล้วก็มาเห่าเสียงดังคู่ทุกคู่ยากบุ้มค่ะน้องยาหยีหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องมามองหน้าเพื่อนสีแก้เหงามากเช้ามาก็ตื่นแต่เช้าเห่าแต่เช้าบุ้มอยู่ตรงไหนนางก็จะต้องอยู่ตรงนั้นนะพอขยับตัวปุ๊บนางก็กระโดดขึ้นบันไดเข้าบ้านทันทีเป็นภาระมากเลยค่ะปุ้มไปซื้อขนมที่ห้างนะร้านสะดวกซื้อเป็นมินิบิ๊กซีมินิขนมของคนนะมี1ถุงแต่ขนมมาประมาณ 3-4 ถุงพนักงานก็ยิ้มก็เลยถามว่ายิ้มอะไรคะน้องบอกว่าน้องหมาสำคัญมากเลยค่ะขนมคนมีถุงเดียวที่เหลือเป็นขนมหมาหมดเลยประมาณนั้นแหละถ้าจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงให้ดีใครที่รู้ตัวว่าความรับผิดชอบไม่มีเห็นน้องหมาน่ารักอย่าสรรหาหิ้วกลับมาบ้านแล้วถึงเวลาไม่ดูดำดูดีแล้วก็ไปปล่อยถ้าคิดจะเลี้ยงก็ต้องเลี้ยงกันจนกว่าจะตายจากกันไปข้างหนึ่งชีวิตเขาทั้งชีวิตมีเจ้านายคนเดียวนะคะต่อให้คุณพาเขาไปอยู่ที่ไหนวันใดที่คุณไปหาเขาก็จำได้แล้วเพื่อนตาดำๆแบบนี้จะทิ้งลงเหรอเนาะไม่มีวันทรยศหักหลังเราด้วยนะคะยกเว้นสุนัขบางพันธุ์ที่มันกัดเจ้าของส่วนยาหยีนี่ก็แค่กัดฟันก็หักแล้วใช่ไหมยาหยีมองหน้าด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วนางก็จะนอนเงียบๆถ้าได้เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนางก็จะนอนเงียบๆไม่ส่งเสียงแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดปกติมีคนมาหน้าบ้านเนี่ยนางจะเอ๊ะเลยนะต่อให้อยู่ในห้องก็เหอะแต่ถ้ายังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวเห่าตายเลยไม่ยอมอยู่ข้างนอกแน่นอนต้องได้เข้ามาอยู่ในห้องด้วยไปดูเรื่องอื่นกันค่ะเมื่อวานนี้มีอันนี้ก่อนสำคัญช่องทาง
การลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมนะคะวันนี้นะตั้งแต่8โมงทั่วประเทศเหมือนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังไม่เฉพาะแค่กรุงเทพนะทั้งหมดตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะคะยื่นคำร้องที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในกรุงเทพก็ได้นะคะผู้ที่ประสบภัยตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนะยื่นเรื่องคำยื่นคำร้องได้เลยที่แอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่8โมงเช้าวันนี้เป็นต้นไปนะคะหรือจะไปที่อบต.เทศบาลได้เลยมีเงื่อนไขแบบนี้นะคะที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่1น้ำท่วมไม่เกิน7วันแต่มีทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2น้ำท่วมขังเกิน7วันขึ้นไปแต่คุณต้องเป็นเจ้าของบ้านนะคะถ้าเป็นบ้านเช่าก็ให้เจ้าของบ้านยื่นแต่ว่าทีนี้แหละเงินเยียวยาถ้าเจ้าของดีเขาก็จะเจ้าของใจดีเขาก็จะให้เจ้าของใจร้ายก็จะวุ่นวายกันหน่อยนะส่วนกรณีที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำล้อมรอบค่ะน้ำไม่ทั่วบ้านแต่รอบบ้านผ่านเมืองทั่วหมดไปไหนมาไหนไม่ได้ติดแงกอยู่ในบ้านนี่7วันขึ้นไปอันนี้ยื่นได้ส่วนกรณีที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงนะคะแฟลตเคหะคอนโดที่น้ำทั่วหมดออกไปไหนไม่ได้ติดแงกอยู่ในนั้นรถราจมน้ำไปหมดเกินกว่า7วันอันนี้ก็ยื่นลงทะเบียนเยียวยาได้65จังหวัดค่ะแล้วก็รวมกรุงเทพมหานครด้วยมีจังหวัดไหนบ้างจะมีอยู่12จังหวัดเนาะก็จะเป็นทางภาคใต้แหละนอกนั้นก็โดนหมดอะค่ะตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปสงขลาชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบี่มีไหมกระบี่ตรังภูเก็ตก็ด้วยนะคะภูเก็ตก็มีสิทธิ์กระบี่ตรังสตูลพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็มีนี่แหละมีจังหวัดทางใต้นี่แหละค่ะนอกนั้น65จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะผู้ที่รับความช่วยเหลือจะต้องมีพื้นที่ในที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉินนะคะ1ความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับเงินค่ะอ๋อแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้จะไม่มีทะเบียนบ้านก็ตามสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางค่ะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้เลยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคม8นาฬิกาเป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่ในกทม.เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะสรุปเยียวยาตามที่ปุ้มบอกไปนะคะ4กรณีนะคือที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายกรณีที่2คือน้ำท่วมขังนานเกิน7วันค่ะกรณีที่3ก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีพตามปกติได้7วันขึ้นไปและที่อยู่อาศัยที่เป็นอาคารสูงน้ำท่วมไม่ถึงแต่มีผลกระทบดำรงชีพตามปกติไม่ได้เกิน7วันขึ้นไปนี่แหละ
ลงทะเบียนเลยค่ะ8โมงเช้าวันนี้นะคะใครทำออนไลน์ได้ก็สะดวกใครทำไม่เป็นก็นู่นเลยอบต.เทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะแล้วก็ผู้ที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสน่ะยืนยันตัวตนหรือยังยืนยันสิทธิ์ด้วยนะไม่ใช่ยืนยันตัวตนยืนยันสิทธิ์ในแอปเป่าตังอ่ะยืนยันหรือยังไม่งั้นคุณใช้ไม่ได้นะ 1,000 อ่ะแต่ว่ามีโอกาสถึงวันที่15นะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์บัตรไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสไอ้60 40อ่ะคนละครึ่งอ่ะนะคะถ้ายังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ก็ไปทำซะคลิกเข้าไปในแอปเป่าตังแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์แป๊บเดียวเองแล้วก็ใช้ได้ตามปกติถึงวันที่15นะให้ยืนยันสิทธิ์น่ะแต่ว่า 1,000 บาทเนี่ยจะใช้ได้ไปจนถึง30พฤศจิกายนค่ะคุณจะใช้ให้หมดภายใน5วันนี้ก็ได้หรือจะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมก็ได้หรือจะยังไม่ได้ใช้อะไรก็ถือไปอย่างนั้นเอาไว้สแกนเท่ๆถึง30พฤศจิกายน 5:00 น.อย่าเผลอลืมใช้นะคะมีอะไรต้องบอกอีกเรื่องเล่าเยอะเรื่องที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังทั้งสิ้นเมื่อคืนนี้บุ้มได้เซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยตื่นเต้นปึ้งขึ้นมาตอนประมาณ 1:00 น.ค่ะเตือนภัยเตือนภัยเนื่องจากการระบายน้ำประตูระบายน้ำมโนรมอันนี้ขึ้นตรงกับปุ้มเลยแหละเพราะว่าจะเป็นคลองชัยนาทป่าสักคนได้คนยกได้ยกเตือนแล้วหนาอ๋อเจ้าตอน 1:30 ประมาณ 1:00 นพื้นที่ริมคลองชัยนาทป่าสักบ้านหมี่และอำเภอเมืองประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นห่วงปุ้มนะแล้วก็ไม่ต้องรอซ้ำเติมปุ้มด้วยไม่เป็นผลเพราะว่าบริเวณบ้านที่ปุ้มอยู่เนี่ยคันคลองสูงมากเพราะเคยท่วมไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันล้นมาจริงๆก็โดนด้วยนะก็โดนด้วยแต่นั่นคือต้องล้นคลองมาน้ำต้องมวลน้ำต้องมหาศาลจริงๆแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยท่วมเพราะว่าคันคลองต่ำแล้วน้ำก็ล้นคลองมาก็จะมีหมู่บ้านใหญ่ๆอยู่2หมู่บ้านในบริเวณนี้นะคะถ้าท่วมก็หมู่บ้านริมชนกับหมู่บ้านปุ้มนี่แหละแต่ริมชนจะเจอก่อนเหมือนคราวที่แล้วก็ปี53นี่ริมชนก็เจอก่อนหนักหนาไปเลยบ้านบุ้มก็โดนเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้เขาก็เสริมคันดินขึ้นมาเป็นคันคลองที่มีคือตลิ่งสูงกว่าเดิมประมาณเมตรกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะแล้วที่ผ่านมาก็แค่ปริ่มแต่ว่าก่อนหน้านี้พอปิ่มๆเขาก็มีคันดินมาอีกนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะมีคันดินมาอีกไหมปุ้มว่าอย่ามีคันดินเลยค่ะปุ้มกลัวมันพังต่อให้แข็งแรงแค่ไหนก็กลัวอยู่ดีนะคะถ้าเป็นแบบนี้มันจะค่อยๆมาถ้ามันล้นจริงๆมันก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดมีคันดินแล้วแบบมันพังขึ้นมานี่โอ้โหอ่วมเลยนะหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบกันมาแล้วนะคะเคหะร่มเกล้าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในกรุงเทพที่น้ำท่วมขนาดหนักเขาบอกไม่ไหวแล้วน้ำไม่ลดเลยขยะก็เยอะของกินกับน้ำดื่มก็ไม่พอเรามองเห็นภาพรถจมอยู่ในน้ำแล้วก็ขยะอยู่เหนือผิวน้ำเต็มไปหมดสงสารเจ้าของรถเลยอะค่ะ
ตอนนี้ที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยผู้ประสบภัยบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นเลยคลองจันเนี่ยเขาติดตั้งท่อซิ่งแล้วมันยุบภายในคืนเดียวยุบลงไปเยอะเลยคือมันก็มีทางลงคลองเนาะแบบสูบออกไปแล้วก็ลงคลองไปแต่ว่าเคหะร่มเกล้านี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสูบไปลงทางไหนได้การช่วยเหลือบางจุดก็เข้าไม่ถึงเดินลุยน้ำออกมาก็ไม่มีของนะคะเด็กเล็กต้องการนมต้องการแพมเพิร์สบางคนตะโกนเรียกเวลาเขามาแจกของตะโกนเรียกก็แบบเสียงแหบเสียงแห้งกันไปก็มีคนพื้นที่เขาเดือดร้อนมากเลยค่ะหลายคนต้องออกมาหาของกินของใช้ที่จำเป็นกองบรรเทาสาธารณภัยไม่มีอะไรเลยค่ะชาวบ้านบางคนซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาได้10ซองปลากระป๋อง5กระป๋องแบ่งเพื่อนบ้านด้วยผู้สูงอายุคู่หนึ่งไม่มีน้ำกินไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่วันแรกหลายวันเลยนะคะเขาก็บอกว่ารู้สึกผิดหวังกับการช่วยเหลือมากที่ผ่านมาก็อัตตาหิอัตโนนาโถค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางคนก็บอกว่าเงินน่ะมีนะแต่ซื้อของมาจนหมดตัวแล้วเนี่ยคืองานการก็บางคนเขาเป็นรายวันไงคุณผู้ฟังพอไม่ได้ไปทำงานมันก็ไม่มีรายได้ใช่ป่ะพยายามขอหลายช่องทางแล้วบางที่ไม่มีคนรับสายซะงั้นนะอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคบางคนลุยน้ำจนเท้าเปื่อยแล้วอะแล้วแม่พิการอยู่ในห้องเดินไม่ได้จะย้ายไปไหนก็ไม่ได้เนี่ยค่ะน้ำทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังเรือก็แล้วลุยก็แล้วเคหาร่มกล้าวลาดกระบังตรงนั้นเดือดร้อนมากเลยค่ะนี่แหละยังได้รับผลกระทบอยู่เลยยังไม่ยุบเลยตั้งแต่วันที่25เนาะประมาณนี้ค่ะไปดูเรื่องอื่นกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องราวของเขื่อนเจ้าพระยามาประการด่านสุดท้ายบริหารจัดการน้ำเหนือก่อนทะลักเข้าสู่กรุงเทพปทุมธานีและปริมณฑลเนี่ยค่ะตัวแปรสำคัญเลยเขื่อนเจ้าพระยาตัวแปรสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยจะต้องเผชิญกับอุทกภัยหรือไม่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศค่ะอายุการใช้งานของเขื่อนเจ้าพระยาจบจนปัจจุบันนี้ก็คือ69ปีแล้วค่ะเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี2500บางคนอาจเข้าใจผิดว่าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่เช่นเดียวกันกับเขื่อนภูมิพลหรือว่าเขื่อนสิริกิติ์แต่ในความเป็นจริงแล้วเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำค่ะมีหน้าที่หลักในการยกระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนให้สูงขึ้นแล้วผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกก็คือจะผ่านคลองมะขามเฒ่าไปอู่ทองไปแม่น้ำท่าจีนอันนั้นสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็มาแม่น้ำน้อยเนี่ยค่ะลพบุรีอยุธยาประมาณนี้นะคะแล้วก็มาคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยมาบ้านปุ้มและเนี่ยค่ะเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคความจุของอ่างเก็บน้ำเนื่องจากเป็นเขื่อนทดน้ำความจุหน้าเขื่อนจึงมีน้อยมากค่ะประมาณ100ถึง200ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นกลไกไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บกักมวล น้ำมหาศาลนะคะแต่เหมือนกับวาล์วจัดน้ำเหมือนกับการจัดจราจรน้ำอะค่ะก็คือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะตัดยอดว่าไปทางซ้ายไปทางขวาหรือว่าจะไหลตรงเนี่ยค่ะแล้วก็จะไหลมากไหลน้อยไหลเบานี่เขื่อนเจ้าพระยาจะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้เก็บมวล น้ำมหาศาลเหมือนอย่างที่เขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์แต่ว่าเป็นเขื่อนที่กักเก็บมวล น้ำแล้วก็บริหารจัดการค่ะว่าจะไปทางไหนมากน้อยยังไงนี่แหละประการสำคัญในการสกัดน้ำท่วมกรุงเทพด้วยเพราะว่ามวลน้ำเหนือที่ไหลผ่านจุดบันน้ำซีสองที่นครสวรรค์จะมารวมกันอยู่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาถ้าบริหารจัดการไม่ดีมวลน้ำทั้งหมด
ทะลักลงสู่อ่างทองอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครทันทีค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่กรมชลประทานจะใช้บริหารจัดการน้ำด้วยการเปิดปิดสลับบานประตูระบายน้ำ16บานร่วมกันกับการผันน้ำออกฝั่งตะวันออกและตะวันตกควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยสำหรับพื้นที่ท้ายเขื่อนมีประตูทั้งหมด16บานนี่ค่ะสถานการณ์จะวิกฤตหรือไม่อยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยานี่แหละค่ะปี54มหาอุทกภัยที่บอกว่าประตูระบายน้ำบางโฉมสีแตกท่วมกันไปหมดมีพายุเข้าไทย5ลูกน้ำเต็มเขื่อนหมดเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์น้ำเต็มเขื่อนไปหมดเลยค่ะแล้วก็เข้าเจ้าพระยาประมาณ 3,600 ถึง 3,700 ท่วมไปหมดเลยค่ะคันกั้นน้ำก็เอาไม่อยู่ปี68อันนี้น้ำเยอะฝนสะสมมีร่องมรสุมพาดผ่านแล้วก็มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,800 พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันน่ะกั้นน้ำเนี่ยท่วมแต่กรุงเทพอ่ะไม่ท่วมปีที่แล้วนะท่วมไปหมดแต่กรุงเทพไม่ท่วมน้ำเยอะฝนตกสะสมมาถึงปีนี้การบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบมวลน้ำเหนือทยอยไหลผ่านมาแค่อัตราระบายน้ำอยู่ที่ 2,300 ไม่ให้เกิน 2,500 อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังให้กรุงเทพมหานครปลอดภัยจากน้ำเหนือนี่แหละบอกว่าให้เฝ้าระวังเฝ้าระวังคืออะไรเฝ้าระวังก็คือท่วมแง่ๆเฝ้าระวังก็คือตัวใครตัวมันได้เลยก็นี่แหละค่ะเฝ้าระวังก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละตราบใดที่ได้ยินคำว่าเฝ้าระวังก็คือไม่รอดอันนี้ก็คือเขื่อนเจ้าพระยาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมไปดูข่าวอื่นเมื่อวานนี้ผู้ต้องขังคดีลักทรัพย์แหกห้องขังโรงพักสุทธิศาลนายปริญญาอายุ35ปีผู้ต้องขังตามหมายศาลคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนถูกจับกุมตั้งแต่24กันยายนดำเนินคดีที่สน.สุทธิศาลครบกำหนดควบคุม48ชั่วโมงนำตัวไปผัดฟ้องที่ศาลอาญาแต่ว่าน้ำท่วมไงน้ำท่วมที่ทำการศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกอ่ะก็เลยต้องควบคุมตัวไว้ที่ห้องขังสน.สุทธิศาลก่อนปรากฏฉวยโอกาสตอนเจ้าหน้าที่10เวรเข้าห้องน้ำงัดห้องขังหลบหนีไปเมื่อวานวันที่30กันยายน10เวรเผลองานนี้เล่นเอาอนาคต10เวรมืดมนไปเลยเมื่อวานนี้บ่าย3โมงพุ่งกับสน.สุทธิศาลลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประมาณ 9:30 นวันที่30กันยายนร้อยตำรวจเอกเอกศักดิ์พรมสุขรองสารวัตรจราจรสน.สุทธิศาลรับหน้าที่ปฏิบัติงานเวรประจำวันก็คือ10เวรนั่นแหละเขาเรียก10เวรแต่คือร้อยตำรวจเอกเอกศักดิ์ปรากฏว่าสิบเวรไม่มาปฏิบัติไม่ปรากฏตัวปฏิบัติหน้าที่นะห้องควบคุมผู้ต้องหาละทิ้งพื้นที่ไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นเหตุให้นายปริญญามีภูมิรู้นามสกุลดีซะด้วยนะเป็นผู้ต้องหาฝากขังศาลอาญาควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำสน.สุทธิศาลมีกำหนด12วันตั้งแต่26กันยายนครบกำหนดให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปเว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามหมายขังแต่นายปริญญาหลบหนีออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก็นี่แหละค่ะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โดนหมดเลยค่ะพันตำรวจโทกันฤทธิ์เทพจักรินเป็นประธานกรรมการรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารอันนี้คณะกรรมการนะคะพันตำรวจโทการพงมีสายมงคลสารวัตรป้องกันและปราบปรามสน.สุทธิสารเป็นกรรมการร้อยตำรวจเอกชัดชัยคำสนิทคนนี้ก็เป็นกรรมการ3ท่านตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานในเรื่องนี้ถ้ามีผู้กระทำผิดให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันตั้งคณะกรรมการสอบ10เวรปล่อยให้ผู้ต้องขังหลบหนีได้ไงผ่านไป1วันเมื่อคืนนี้จับได้แล้วค่ะไอ้นุแหกห้องขังหลอก10เวรให้ไปซื้อข้าวแล้วถีบประตูหนีจับมาได้บอกเครียดน้ำท่วมดูสุดท้ายไปไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่ตามไปจับมาจนได้ข้อหาเดิมคือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตอนนี้หลบหนีการจับกุมอีกประมาณ6โมงเย็นเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสน.สุทธิสารนำกำลังไปจับกุมนายปริญญามาได้ค่ะหนีไปกบดานอยู่บ้านเช่า

0: เปิดได้ปริญญาก็เพ่นแนบออกจากโรงพักไปเลยรายงานข่าวแจ้งอีกว่าชุดสืบแกะรอยจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องหาขึ้นรถแท็กซี่ไปลงรามอินทรา77เจ้าหน้าที่ก็ตามไปถึงที่เลยค่ะจับได้ง่ายๆเลยเขาบอกว่าเครียดเนื่องจากถูกนำตัวมาฝากขังที่สน.สุทธิศาลหลายวันแล้วศาลอาญาก็น้ำท่วมไม่ได้ส่งตัวไปเรือนจำอยู่ในห้องขังนานๆก็เลยเครียดผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่ามีแรงจูงใจในการหลบหนีครั้งนี้ไหมเขาตอบว่าไงรู้ปะน้ำท่วมครับเกี่ยวอะไรกันก็แจ้งข้อหาเลยค่ะหลบหนีขณะถูกควบคุมขณะถูกคุมขังตามอำนาจศาลแหกที่คุมขังทำให้เสียหายทำลายทำให้เสื่อมค่าไร้ประโยชน์ถึงทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์นำตัวฝากขังศาลอาญาวันนี้8โมงหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ซวยไปด้วยเลยมีพ่อค้าหวยค่ะพ่อค้าลอตเตอรี่จากวังสะพุงอันนี้เป็นที่รู้กันเลยนะคะว่าที่วังสะพุงเนี่ยเขาจะประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่กันเลยมากันยกหมู่บ้านไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ถามกี่ทีก็มาจากวังสะพุงค่ะพ่อค้าลอตเตอรี่วัย34ปีจากบ้านเกิดเมืองนอนวังสะพุงไปขายลอตเตอรี่อยู่ยะโสธรงวดนี้เดินก็แล้วเมื่อยก็แล้วถามก็แล้วเอาไหม10ใบเนี่ยไม่มีใครมาแบ่งเลยเหลืออยู่บนแผง10ใบขายไม่ได้เลยเอาวะหวยจะออกอยู่แล้วขี้เกียจเดินแล้วเก็บไว้ละกัน10ใบก็10ใบจริงๆก็อยากจะขายเหลือเกิน 1,000 กว่าบาทเนี่ยใช่ไหม10ใบนี่มันกี่บาทคุณผู้ฟังคะ 1,000 กว่าบาทเลยเนาะขายใครก็ไม่ได้เก็บเอาไว้เองแล้วกันปรากฏว่าไอ้10ใบที่ว่าเนี่ยคือ402701 60ล้านจ้ะทั้งชุดเลย10ใบ60ล้านอยู่ในมือพ่อค้าคนนี้โอ้โหเหลืออย่างมีคุณค่ามหาศาลจริงๆลงบันทึกประจำวันไว้เลยเป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะโสธรครอบครองสลากไม่ต้องให้ใครมายุ่งตรวจเองไม่ต้องให้ใครมาตรวจให้เก็บใส่กระเป๋าด้วยตัวเองไม่ได้ทำหล่นนี่ทีนี้ล่ะไม่ต้องจากบ้านจากเมืองไปไกลแล้ว60ล้านคุณผู้ฟังโชคดีซะเหลือเกินพ่อคุณเอ้ยอิจฉาจริงๆประมาณนี้แหละเวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราจะฟังข่าวกันอีกช่วงนึงนู่น11โมงเช้าในช่วงของข่าวเด็ด11โมงนะคะอย่าลืมนะฟังบุ้มแล้วตอนนี้น้ำท่วมไปหมดเมื่อวานนี้คุณฟังอยู่พรหมาสนี่วันนั้นมาซื้อวัคซีนได้2กับขั้วเหนียวบุ้มใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าพริกเขาอะน้ำท่วมน้ำแห้งแล้วก็จริงแต่ว่ามันแบบเฉาไปเลยต้นเฉาไปเลยบุ้มบอกแล้ววัคซีนได้2กับขั้วเหนียวแล้วก็วัคซีนได้กับปราบราได้เลยนะคะฉีดวัคซีนกับปราบราได้เลยตอนนี้ยังไม่ต้องคั่วเหนียวฉีดวัคซีนสองกับชีวภาพปราบราไปผักกินใบชะองชะเอิมน้ำท่วมกันไปก็วัคซีนสองวัคซีนหนึ่งกับปราบราค่ะนาข้าวก็วัคซีนไรกับปราบนานะพี่น้องชาวบ้านหมอนะคะพอน้ำเริ่มลดก็ฉีดได้เลยค่ะวัคซีนไรกับชีวภาพปราบราขอเพียงแค่มีพื้นที่เขียวๆบ้างไอ้รากที่จะเน่าฟื้นคืนมาได้วัคซีนเน่กับวัคซีนไรกับชีวภาพปราบราสำหรับนาข้าวโทรหาปุ้มนะคะไล่หนูกันด้วย0855179025 0855179025พบกัน11โมงค่ะขอบคุณมิสเตอร์อิทธิพรและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบ

0: ปราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855111
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี20 25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081
9: พื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสและกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลา 3 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มชั่วโมงละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะคงอัตราดังกล่าวไว้ต่อเนื่องจึงขอแจ้งพื้นที่ 11 จังหวัดท้ายเขื่อนเฝ้าระวังได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าอย่างใกล้ชิดขณะที่เช้านี้เรือคลองแสนแสบกลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วหลังก่อนหน้านี้ต้องหยุดวิ่งชั่วคราวจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำท่วมสูงเกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าปั๊มพีทีเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเผยว่าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมเวลาประมาณ 21 นาฬิกาเกิดคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบภายในรถพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 4327 หน้าปั๊ม PT บ้านปูลานิบงหมู่ที่ 2 ตำบลแจ้เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าควบคุมและปิดกั้นพื้นที่พร้อมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยและกฎหมายเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าว